0: ดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง D

0: ็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A- จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating BBB บวกถึง BBB ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC บวกถึง Cส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้งดีเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประ

ผมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.

0: งชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้

0: การเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชนรันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้อย่างนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: เจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่นี่นี่นี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
1: ้นี่ขอบคุณนะ
0: เอาไป
1: หอมหอมหอมหอม
0: หอมหอมหอมหอมหอมฮ่าอิ่มละ
2: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้อยากฟังอยากฟัง
4: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
3: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
2: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
4: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหารูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
1: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
4: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะอื้อว่าแล้วก็จับ
4: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
2: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
4: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับปราสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
4: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
0: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
0: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
0: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
0: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
0: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
0: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อนึงก็ยังดี
4: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
4: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
6: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์

0: ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ

0: ำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: แต่แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบ

0: ูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
1: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
2: ใฝ่ใจให้ทั้งนอกในและใหม่ใสใครใครและยอมใจอันใดช
1: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
0: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
4: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
5: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
4: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
0: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: หนูไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
6: การทำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วนะเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
4: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
4: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
6: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
3: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
2: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
7: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
8: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
7: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
8: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
7: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
2: น่ากลัวจังเลย
7: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
2: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
3: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
9: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ด

Woo!

Hmm.

เป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

การสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะเอ๊คุณครูแพรขอสังเกตเด็กๆก่อนนะว่าตอนนี้เด็กๆตื่นกันหรือยังนะ
1: ต
0: ื่นยังคะ
1: ต
0: ื่นแล้วใช่ไหมคะไหนใครตื่นแล้วทำท่าหัวใจน่ารักน่ารักให้คุณครูแพรดูหน่อยโอ้โหน่ารักกันทุกคนเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยวันนี้เรามาโรงเรียนกี่คนนะเด็กๆลองนับดูก่อนได้ไหมคะอ่ะเริ่มจากพี่ปังหอมค่ะข้าวหอม4
2: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0: มา19คนใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะมากี่คนคะโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าวันนี้นะคะห้องหนูมาครบเลยค่ะบางโรงเรียนนะคะก็บอกว่าขาด3คนค่ะเด็กๆที่ขาดนะคะอาจจะไม่สบายก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่ดังนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูแพรนะคะมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเป็นเรื่องนะคะเกี่ยวกับเล็บมือของตัวเองไหนดูเล็บมือของตัวเองสิเป็นอย่างไรบ้างคุณครูแพรนะคะไปเจอบทความนึงค่ะเกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดเล็บมือถ้าเราไม่รักษาความสะอาดเล็บมือเด็กๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะขอถามไหนดูซิอ่ะขอพี่ฟ้าใส่ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะพี่ฟ้าใส่คะถ้าเราไม่รักษาความสะอาดของเล็บมือพี่ฟ้าใส่คิดว่าจะเป็นอย่างไรคะ
3: เล็บยาวค่ะ
0: จะทำให้เล็บยาวแล้วจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะ
3: เล็บดำค
0: ่
3: ะ
0: เล็บดำใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีสิ่งสกปรกใช่ไหมคะเข้าไปอยู่ในเล็บได้ง่ายใช่ไหมคะพี่ฟ้าใสโอเคครับปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะไม่รักษาความสะอาดของเล็บมือนะคะสิ่งสกปรกนะคะหรือว่าเชื้อโรคต่างๆนะคะจะเข้าไปในเล็บแล้วทำให้เล็บเป็นยังไงลูกดำใช่ไหมคะแล้วคุณครูแพรไปอ่านเจอนะคะเด็กๆพอเล็บดำใช่ไหมคะหรือว่ามีสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในเล็บมากๆหรือมีเชื้อโรคเข้าไปเยอะมากๆเนี่ยจะทำให้ติดเชื้อค่ะวิติดเชื้อเลยคุณครูแพรไปสังเกตดูนะคะเพราะว่าเขามีรูปประกอบด้วยเล็บที่ติดเชื้อนะคะรอบๆ บริเวณเล็บนะคะเด็กๆจะบวมแดงดูเล็บตัวเองสิบวมแดงหรือเปล่าเด็กๆปลายทางล่ะคะบวมแดงไหมนอกจากบวมแดงนะคะเด็กๆเล็บก็จะเจ็บด้วยใครเจ็บเล็บหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีใช่ไหมเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเล็บตัวเองด้วยนะดังนั้นนะคะเราจะรักษาหรือว่าแก้ไขเรื่องแบบนี้อย่างไรดีคะขอถามพี่ปอเช่ค่ะพี่ปอเช่คิดว่าเราจะดูแลทำความสะอาดเล็บอย่างไรดีคะ
4: ต้องตัดเล็บ
0: ถูกต้องเลยต้องตัดเล็บเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเล็บนะคะสิ่งสกปรกจะเป็นยังไงลูก
4: เข้าไปในเล็บ
0: เข้าไปในเล็บแล้วทำให้เล็บเป็นยังไงคะ
4: ดำ
0: ดำแล้วก็ติดเชื้อได้ใช่ไหมคะพี่ปอเช่
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ปรบมือให้กับพี่ปอเช่หน่อยค่ะหนึ่งมากๆเลยคุณครูแพรนะคะก็หวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะดูแลรักษาความสะอาดเล็บของตนเองให้สะอาดอยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมตัด
1: เล็บ
0: เก่งมากตัดเล็บด้วยนะคะเอาไรค่ะวันนี้คุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่ามีใครมีเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างนะขอเป็นน้องพีคค่ะน้องพีคคะมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
5: แม่หนูพาไปซื้อชาไข่มุก
0: แม่หนูพาไปซื้อชาไข่มุกรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะ
5: อร่อย
0: อร่อยมากๆเลยแล้วในชาไข่มุกเนี่ยหนูชอบอะไรมากที่สุด
5: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าเรารับประทานหรือว่าดื่มน้ำชาไข่มุกเนี่ยบ่อยๆได้ไหมคะเด็กๆ
5: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะว่าเดี๋ยวฟันเราจะผุค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวฟันเราจะผุเพราะว่าส่วนผสมของชาไข่มุกมีอะไรอยู
6: ่
0: ถูกต้องมีน้ำตาลอยู่ใช่ไหมคะเมื่อเราดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรทำอย่างไรคะพี่พีก
5: เอาไปทิ้งในขยะ
0: เอาไปทิ้งแล้วเราสามารถทำอย่างไรเพื่อให้ฟันเราไม่ผุคะ
5: แปรงฟันค่ะ
0: แปรงฟันเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีกหน่อยมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังอีกบ้างนะคุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยมาครับพี่แม็กมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
5: ตอนที่หนูหยุดยาหนูไปนอนกับยาย
0: หนูไปนอนกับยายที่ไหนคะ
5: กรุงเทพ
0: กรุงเทพแล้วบริเวณรอบๆพี่แม็กเห็นอะไรบ้างที่กรุงเทพ
5: รถ
0: มีรถเยอะไหมคะโอ้นอกจากรถเห็นอะไรอีกนะ
5: บ้าน
0: มีบ้านเรือนแล้วคุณครูแพรนะคะเคยเห็นในข่าวด้วยว่าที่กรุงเทพนะคะมีตึกสูงเลยใช่ไหม
5: ใช
0: ่ใช่เป็นเมืองใหญ่เลยใช่ไหมคะพี่แม็กใช่ครับแล้วเวลาที่พี่แม็กต้องข้ามเนี่ยแล้วมีรถเยอะๆเนี่ยพี่แม็กจะข้ามถนนอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
5: ทางม้าลาย
0: หรือว่าถ้ามีสะพานลอยพี่แม็กจะทำอย่างไรคะทำอย่างไรคะเราสามารถเดินข้ามสะพานลอยได้ไหมคะลูก
5: ได้
0: ก็จะทำให้พี่แม็กนะคะข้ามถนนอย่างปลอดภัยเลยใช่ไหม

0: คะ
1: ใช
0: ่เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยเอาละค่ะเด็กๆคุณครูแพรนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

โอ้โหเรื่องของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะได้เล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆปลายทางฟังด้วยนะคะว่าเมื่อวานนะคะหนูได้ไปทำบุญกับคุณย่าด้วยค่ะหนูรู้สึกอิ่มบุญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปลายทางบางคนนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะคะหนูได้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะในการเก็บขยะที่สวนสาธารณะด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโอ้โหเด็กๆนะคะรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าแล้วก็ตื่นเต้นที่จะทำกิจกรรมเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทบทวนข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าคุณครูแพรเคาะอย่างนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างไร
1: ช้า
0: ช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ล่ะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหว
1: เร
0: ็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะแบบนี้ล่ะคะให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตนะคะบริเวณรอบๆห้องของตนเองดูสิคะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างขอถามพี่โอติค่ะเห็นอะไรคะ
2: เห็นกล
0: ้
2: อง
0: เห็นกล้องใช่ไหมคะขอถามพี่อนุนเห็นอะไรคะเห็นมุมประสบการณ์ขอถามพี่ต้นน้ำค่ะเห็นอะไรคะเห็นทีวีแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเห็นอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าที่ห้องของหนูนะคะหนูเห็นโต๊ะแล้วก็เห็นเก้าอี้ด้วยค่ะดังนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าถ้าชนแล้วเด็กๆจะเป็นอย่างไรเจ็บนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยจากนั้นนะคะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองค่ะเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะนะคะเด็กๆสามารถกางแขนและหาพื้นที่ของตนเองได้เลยค่ะไม่ชนกับเพื่อนนะคะใครได้ที่ของตนเองแล้วให้ยืนอยู่กับที่เลยพี่ปิ่มกางแขนหรือยังคะไหนคุณครูแพรขอดูซิมีคนหยุดแล้วหรือยังนะได้พื้นที่แล้วหรือยังเอ่ยคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าพี่ฟ้าใสกับพี่ขวัญเอ๋ยยังใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้ขยับนะคะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดคลานหมุนตัวนะคะแต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเคลื่อนไหวกันเลยค่ะไม่ชนกันนะคะเด็กๆปลายทางชนกันหรือเปล่านะหุ้ยอันดับแรกเลยคุณต้องขอชื่นชมเลยค่ะว่าเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยแต่มีบางคนที่เมื่อคุณครูแพรขอจังหวะหยุดแล้วยังไม่หยุดนิ่งคุณครูแพรขอสังเกตอีกรอบหนึ่ง

คุณครูแพร่จะขอถามเด็กที่ทำท่าทางได้น่าสนใจและไม่เหมือนใครคุณครูแพร่ขอถามพี่ BM ค่ะทำท่าทางอะไรคะตกปลาขออีกใครนะขอถามพี่โอ้พี่โอติทำท่าทางอะไรคะเนี่ยโอ้เล่นเกมฟรีไฟร์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่าทางอะไรนะโอ้โหมีคนบอกว่าทำท่าทางยิงธนูด้วยหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยไม่ชนกันด้วยครูแพรขอถามพี่อนุนทำท่าอะไรคะเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยพี่ต้นน้ำทำท่าอะไรคะค้างคาวด้วยโอ้โหดูดเลือดเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าทางอะไรเอ่ยบางคนทำท่าทางเป็นจระเข้ด้วย

0: บางคนนะคะไม่หยุดอยู่กับที่ขออีกรอบหนึ่งรอบนี้เก่งมากๆเลยให้เด็กๆนั่งลงค่ะและหันหน้ามาหาคุณครูแพรต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวค่ะประกอบเพลงกันใช่ชื่อเพลงว่าออกกำลังกายนะคะรับแสงตะวันนั่นเองค่ะเด็กๆและเรามาดูกันดีกว่าว่าใครเป็นคนแต่งบ้างนะขอบคุณนะคะผู้ออกแบบคำร้องนะคะพัชจารีนักสร้างสรรค์ออกแบบคำร้องค่ะพีระสันติจวบสมัยเรียบเรียงทำนองดนตรีนะคะและดร.พัชราพรปัญญาวุฒิไกรนะคะเป็นที่ปรึกษานั่นเองค่ะในกิจกรรมนี้นะคะการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะคุณครูแพรนะคะจะเปิดเพลงและให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามเพลงนั่นเองเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะใกล้กับเพื่อนหรือเปล่าถ้าใกล้กับเพื่อนจะเคลื่อนไหวออกกำลังกายรับแสงตะวันได้ไหมนะพร้อมแล้วมาเลยค่ะ

ตามจังหวะไหม

ไม้ช้อนกันค่ะ

0: ให้เด็กๆนะคะหาพื้นที่ของตนเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยเด็กๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงนวดกันดีกว่าค่ะ1 2 3
1: นวดนวดนวด
0: นวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาอ่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิโหเด็กๆหลายคนนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะค่อยๆกลับไปนั่งในที่ของตนเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะตรงไหนก็ได้ค่ะ BM กับพี่เบคอนนั่งได้เลยค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะนั่งได้เลยวันนี้นะคะคุณครูแพรขอชื่นชมนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะสามารถเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยอะไรเอ่ย
1: วันเฉลิม
0: เก่งมากเลยค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระราชกรณียกิจนะคะของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะคำว่าพระราชกรณียกิจนะคะก็คืองานนะคะที่พระองค์นะคะได้ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยหรือว่าเป็นการแก้ปัญหานะคะต่างๆให้กับประชาชนชาวไทยนั่นเองค่ะซึ่งมีมากมายหลายด้านเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรนะคะมีวีดีทัศน์นะคะมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตและได้ชมกันด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะชมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปชมวีดีทัศน์กันเลยค่ะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทนะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต
1: ่อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดิฮัลโหลเออนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
2: หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
5: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ตอนที่63ส่งเสริมการศึกษาสร้างคนไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยเผยแพร่โดยครูตู้ DLTV เผยแพร่วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: คุณครูแพรนะคะขอถามเด็กๆเลยว่าเมื่อเด็กๆนะคะได้รับชมวิดิทัศน์ไปเด็กๆนะคะเห็นหรือยังว่าเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยขอเชิญพี่การ์ตูนค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะพี่การ์ตูนจากที่พี่การ์ตูนนะคะได้รับชมวิดิทัศน์ของคุณครูแพรไปเนี่ยพี่การ์ตูนคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่คะ
2: 10
0: เกี่ยวข้องเรื่องอะไรคะลูกการอะไรคะ
2: ลงทุน
0: มีการให้ทุนการศึกษานะคะหรือว่าทุนมทส.ใช่ไหมคะให้กับใครคะ
2: เรา
0: ให้กับเราที่เป็นอย่างไรคะต้องเป็นคนที่เรียนเป็นยังไง
2: เก่ง
0: เรียนเก่งนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะจากที่ได้รับชมวิดิทัศน์ไปเด็กๆนะคะเห็นอะไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเห็นว่าในหลวงนะคะได้ทรงให้ทุนนะคะมทส.กับคนที่เรียนเก่งแต่ว่าอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนต่อนั่นเองเพื่อส่งเสริมให้คนเหล่านั้นนะคะมีความรู้ความสามารถและกลับไปพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองใช่ไหมคะเด็กๆ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่และนอกจากนี้นะคะเด็กๆในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะก็ยังมีการพัฒนาระบบออกอากาศ DLTV นะคะให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขยายขอบเขตนะคะให้ผู้คนนะคะได้เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยแต่เด็กๆคะคุณครูแพรนะคะก็ยังมีพระราชกรณียกิจนะคะให้เด็กๆได้สังเกตด้วยเด็กๆลองสังเกตภาพที่คุณครูแพรให้เลยค่ะเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะลองสังเกตนะคะพระราชกรณียกิจนี้ดูค่ะคุณครูแพรขอถามพี่น้ำหวานค่ะเชิญค่ะคุณครูแพรนะคะจะขอถามว่าพี่น้ำหวานสังเกตเห็นอะไรนะคะในพระบรมฉายาลักษณ์นะคะหรือว่าภาพคะ
2: เห็นคน
0: เห็นคนและเห็นใครอีกคะ
2: เห็นในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่10กำลังมอบอะไรคะ
2: เงิน
0: มอบเงินหรือว่าทุนการศึกษาใช่ไหมคะน้ำหวาน
2: ใช่ค
0: ่ะให้กับผู้ที่เป็นอย่างไรคะ
2: แข็งเลย
0: ผู้ที่เรียนดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้ำหวานปรบมือให้กับน้ำหวานหน่อยนี่นะคะก็เป็นพระราชกรณียกิจนะคะหรือว่างานที่พระองค์นะคะได้ทรงทำเกี่ยวข้องกับการศึกษาก็คือพระองค์นะคะได้ทรงมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่เรียนดีนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆยังมีอีกค่ะโอ้ลองสังเกตดูนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตค่ะทีนี้คุณครูแพรขอถามพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์เชิญเลยพี่นิรินทร์นะคะสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างคะ
3: เห็นคน
0: เห็นคนแล้วก็เห็นใครอีกคะ
3: เห็นนายหลวง
0: นายหลวงรัชกาลที่10กำลังทำอะไรคะ
3: ยื่นของ
0: ยื่นของใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะพี่นิรินทร์นี้นะคะจะเป็นพระราชกรณียกิจนะคะด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะพระองค์นะคะได้ทรงพระราชทานนะคะทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะคะจะได้เครื่องมือแพทย์นะคะไปใช้แล้วก็คนไข้ทุกคนนะคะจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเลยเด็กๆคิดว่าดีไหมคะ

ดีมากๆเลยนะคะยังมีอีกนะคะเด็กๆโอ้โหพระองค์นะคะได้ทรงทำงานอย่างหนักเลยใช่ไหมคะอู้ให้เด็กๆนะคะลองสังเกตดูนะคะคุณครู

0: พี่อั่งเปาคะคุณครูแพรขอถามค่ะว่าจากที่พี่อั่งเปานะคะได้สังเกตภาพพี่อั่งเปาเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นคน
0: เห็นคนแล้วก็
1: เห็นนายหลวง
0: แล้วก็นายหลวงรัชกาลที่10กำลังทำอะไรคะ
1: ยื่นของ
0: ยื่นของนะคะแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินนะคะไปเยี่ยมผู้คนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าสังเกตเห็นนะคะว่าในหลวงนะคะรัชกาลที่10นะคะได้ทรงไปเยี่ยมนะคะผู้คนหรือว่าประชาชนนะคะในชุมชนต่างๆค่ะพระองค์นะคะได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นห่วงเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะพระองค์นะคะจึงได้พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆให้กับชุมชนต่างๆนะคะได้ใช้สอยกันค่ะเพื่อทำให้ชุมชนนั้นนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเยี่ยมไหมคะเด็กๆเยี่ยมมากๆเลยค่ะยังไม่หมดค่ะเด็กๆมีอีกนะคะลองดูค่ะชิบโอ้เด็กๆลองสังเกตกันดูนะคะเด็กๆปลายทางสังเกตด้วยนะทีนี้คุณครูแพรขอถามน้องฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะภาพนี้นะคะพี่ฟ้าใสเห็นอะไรบ้างคะ
2: เห็นคนค่ะ
0: เห็นคนเหรอคะคนกำลังทำอะไรคะ
2: เดินค่ะ
0: เดินที่ไหนคะ
2: เดินที่นาค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเดินที่นานะคะหรือว่าสวนพืชผักต่างๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะพี่ฟ้าใสปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะโครงการนี้นะคะก็คือโครงการเกษตรวิชยานะคะซึ่งพระองค์นะคะได้พระราชทานนะคะที่ดินส่วนพระองค์นะคะในการจัดตั้งโครงการนี้นั่นเองเป็นโครงการนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรค่ะซึ่งตั้งนะคะศูนย์การเรียนรู้การเกษตรให้กับประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้นะคะและนำไปต่อยอดนะคะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะปลูกนะคะหรือว่าสร้างอาชีพให้กับประชาชนด้วยได้นั่นเองค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมไหมคะเด็ก
3: ๆ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆปลายทางคะคุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าวันนี้ที่คุณครูแพรนะคะได้สอนไปเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะคะมีพระราชกรณียกิจใดบ้างขอถามเด็กๆปลายทางค่ะอะไรนะคะโอ้เด็กๆปลายทางนะคะบอกว่ามีหลากหลายด้านมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะคะแล้วก็ด้านอะไรอีกนะคะด้านการแพทย์ทีนี้คุณครูแพรขอถามเด็กๆต้นทางบ้างดีกว่าว่าเด็กๆต้นทางจำได้ไหมคะว่าพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยมีอะไรบ้างมาลีจำได้ไหมคะไหนดูซิว่าใครจะมาตอบได้บ้างใครอยากตอบยกมือขึ้นเลยค่ะขอเชิญพี่เบคอนค่ะมาเลยค่ะพี่เบคอนคะพระราชกรณียกิจที่ในหลวงนะคะได้ทรงทำเพื่อประชาชนมีอะไรบ้างคะที่เบคอนจำได้
2: ในหลวงให้ทุนที่คนที่เรียนเก่ง
0: ๆโอ้เก่งมากๆเลยค่ะเป็นพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาใช่ไหมคะเบคอน
2: ใช่ครับ
0: พระองค์นะคะได้พระราชทานนะคะทุนการศึกษาให้กับผู้ที่เรียนดีนะคะแต่ทุนทรัพย์อาจจะไม่เพียงพอต่อการเรียนต่อใช่ไหมคะเบคอน
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อพัฒนานะคะตนเองให้มีความรู้ความสามารถและกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับเบคอนหน่อยเก่งมากๆเลยอุ๊ยคุณครูแพรเนี่ยขอชื่นชมเด็กๆที่ตั้งใจฟังเลยนะพี่มาลีคะหันหน้าทางนี้นิดนึงค่ะหันทางนี้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมาค่ะยังมีพระราชกรณียกิจนะคะด้านต่างๆอีกไหนใครจะออกมาบอกคุณครูแพรได้บ้างพี่โอติเชิญเลยค่ะ

0: พี่โอติคะพี่โอติจำได้ไหมพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10พี่โอติจำได้ไหมคะว่ามีพระราชกรณียกิจใดบ้าง
1: มีในหลวง
0: ในหลวงทรงทำอะไรคะ
1: เยี่ยมคนอื่นครับแล้วก็ให้ทุนคนที่เรียนเก่งๆครับ
0: โอ้เก่งมากๆเลยค่ะทุนการศึกษาที่เบคอนได้พูดไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็พระองค์นะคะทรงเสด็จพระราชดำเนินนะคะหรือว่าไปเยี่ยมนะคะประชาชนเพื่อดูนะคะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: และพระองค์นะคะได้ทรงพระราชทานนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคหรือเครื่องใช้สอยต่างๆนะคะเพื่อให้กับประชาชนและให้ประชาชนนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีพระราชกรณียกิจอื่นอีกไหนใครจำได้อีกบ้างนะพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปิมคะพี่ปิมจำพระราชกรณียกิจนะคะด้านใดได้อีกบ้างคะ
2: ในหลวงไปเยี่ยมประชาชน
0: ในหลวงไปเยี่ยมประชาชนและนอกจากนี้พี่ปิมจำได้ไหมคะว่าในหลวงนะคะได้พระราชทานเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่พระองค์นะคะได้เสด็จไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะพระองค์นะคะได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ให้กับทุกโรงพยาบาลเลยและโรงพยาบาลนะคะก็มีเครื่องมือแพทย์นะคะเพียงพอต่อคนไข้ทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปิ่มหน่อยยังเหลืออีก1พระราชกรณียกิจใครจำได้นะขอเชิญขวัญเอ๋ยค่ะพระราชกรณียกิจที่ขวัญเอ๋ยจำได้คือด้านอะไรคะ
1: ในหลวงเขาได้เอามาเล็กไปปลูกผัก
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะขวัญเอ๋ยในหลวงนะคะได้พระราชทานนะคะที่ดินส่วนพระองค์ในการจัดตั้งโครงการเกษตรวิทยาใช่ไหมคะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรใช่ไหมคะขวัญเอ
1: ๋
0: ย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนำความรู้ไปทำอย่างไรคะ
1: ไปทำมาหากิน
0: ไปทำมาหากินเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับขวัญเอ๋ยหน่อยยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10ไปนอกจากที่คุณครูแพรพูดนะคะก็มีอีกหลายๆด้านเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูแพรได้ยกตัวอย่างมาดังนี้เลยไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะคะด้านการแพทย์ด้านสังคมสงเคราะห์หรือว่าด้านการเกษตรนั่นเองพระองค์นะคะก็ได้ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะคะเด็กๆดีใจไหมคะ
3: ด
0: ีใจมากๆเลยแต่ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

วันนี้เรามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้อย
2: ตอนเปเป้จอมซน
3: What?

Huh?

フフフフ。

มีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางนะคะตามคุณครูแพรได้เลยค่ะ1 2 3การไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเก่งมากเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็ได้แก่1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: กิจกรรมที่4นะคะฉีกป่าติดภาพเครื่องบินค่ะโอ้โหน่าสนใจไหมคะเด็กเรามาดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์แรกของเรานะคะก็คือกระดาษนะคะแบบนี้เลยค่ะกระดาษที่ไว้สำหรับนะคะทำผลงานศิลปะค่ะหรือว่ากระดาษ A4 ก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะไว้สำหรับทำอะไรคะ
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตนเองนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยกระดาษสีค่ะไว้สำหรับในการฉีกค่ะถ้าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีนะคะสามารถใช้กระดาษทดแทนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษนิตยสารนะคะหรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวและก็ไม้สำหรับทากาวค่ะ

0: ถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะและอย่างสุดท้ายเลยเมื่อมือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ
0: ้
1: าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะแต่อันดับแรกนะคะเราจะต้องเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตนเองก่อนนั่นเองค่ะคุณครูแพรนะคะจะขอนะคะเขียนเป็นสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ของคุณครูแพรนะคะก็คือตัวอะไรคะเด็กๆอ่างค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรค่ะจะใช้สีนะคะในการวาดเป็นภาพเครื่องบินค่ะนี่สีดำหรือเปล่านะครูแพรขอดูหน่อยอ่ะสีดำคุณครูแพรนะคะก็จะวาดเป็นภาพเครื่องบินค่ะฮึบใช่แล้วฟึบโอ้แบบนี้เลยลำใหญ่ไหมคะ
1: ใช่
0: ลำใหญ่เลยเราจะได้มีพื้นที่ในการปะติดกระดาษนะคะได้อย่างเพียงพอนั่นเองฟึบโอ้แบบนี้ค่ะหน้าตาไงคะชึบแบบนี้ค่ะเมื่อคุณครูแพรนะคะได้วาดภาพเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นคุณครูแพรจะใช้กระดาษนะคะในการฉีกค่ะฉีกแล้วเราจะปะติดลงบนภาพเครื่องบินนั่นเองค่ะเด็กๆคุณครูแพรจะฉีกไว้ก่อนเหมือนเดิมเลยชึบถ้าเด็กๆนะคะอยากจะฉีกให้เร็วขึ้นนะคะเด็กสามารถฉีกให้เป็นเส้นยาวๆก่อนก็ได้ค่ะเส้นตรงยาวๆแบบนี้นี่นะคะฟึบแบบนี้นะคะฉีกมาเลย2เส้นก็ได้ค่ะค่อยๆใช้มือนะคะในการฉีกถ้าเราฉีกรวดเดียวนะคะกระดาษอาจจะขาดไม่เป็นเส้นตรงแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะซ้อนกระดาษกันแบบนี้ค่ะและค่อยๆฉีกนี่ไปทีละส่วนแบบนี้เลยค่ะเด็กๆก็จะได้กระดาษนะคะเป็นอย่างไรคะ
1: เยอะ
0: มากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะประหยัดเวลาไปเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อเด็กๆนะคะฉีกกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรก็จะใช้กาวค่ะนี่เลยชิบกาวแล้วก็ไม้ทากาวนะคะในการทาไปที่เรานะคะจะปะติดเศษกระดาษลงไปค่ะคุณครูแพรก็จะทาไปก่อนเลยชิบแต่กาวเวลาเราใช้เราจะต้องทำอย่างไรนะคะปาดก่อนถ้าเราไม่ปาดล่ะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยมันจะยืมแล้วจะทำให้กระดาษของเราเป็นยังไงขาดได้คุณครูแพรก็จะติดไปเรื่อยๆแบบนี้ฟึบสมมติว่าคุณครูแพรนะคะติดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรก็จะต่อเติมเครื่องบินของเราบินอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ที่ไหนคะท้องฟ้าของเรามีอะไรบ้างคะมีก้อนเมฆครูแพรจะวาดก้อนเมฆใช่เราบินอยู่บนท้องฟ้าเราก็จะมีก้อนเมฆด้วยบายสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณครูแพรจะพยายามบังคับมือให้ระบายสีไม่ออกนอกเส้นที่คุณครูแพรวาดเลยหรือว่าโครงล่างที่คุณครูแพรวาดเลยแบบนี้เลยนี่ลอยอยู่บนท้องฟ้าก็ต้องมีก้อนเมฆหลายๆก้อนหรือว่าเด็กๆนะคะจะวาดเครื่องบินนะคะที่อยู่บนลานจอดเครื่องบินก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยตามความคิดจินตนาการของเด็กๆได้เลยนี่แต่เด็กๆจะต้องปาดติดภาพเครื่องบินให้เสร็จก่อนนะเด็กๆค่อยต่อเติมเด็กๆทำได้ไหมคะ
1: ทำได้
0: กิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูแพรจะเปิดเป็นมุมบทบาทสมมุติค่ะ

0: เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมกันเลย

0: เด็กๆนะคะทำผลงานได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปั้นวาดสีเทียนวาดสีน้ำหรือว่ากิจกรรมใหม่นะคะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานให้คุณครูแพรและเพื่อนๆชมบ้างนะขอเป็นน้องภาคินค่ะไหนดูซิวันนี้ภาคินมีอะไรมานำเสนอเพื่อนๆบ้างคะโอ้เห็นแวบๆแบบอ๋อกิจกรรมใหม่อ่ะพี่ภาคินคะพี่ภาคินทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่พี่ภาคินนะคะทำอย่างไรบ้างคะ
1: วาดเครื่องบินก่อน
0: วาดเครื่องบินก่อนจากนั้นพี่ภาคินทำอย่างไรคะ
1: ฉีกกระดาษไว้ก่อน
0: ฉีกกระดาษไว้ก่อนจากนั้นก็
1: ทากาว
0: ทากาวแล้วก็ทำอย่างไรต่อคะ
1: ติดลงไป
0: ปาติดลงไปแล้วก็ใช้สีเทียนในการ
1: เพิ่มเติม
0: เพิ่มเติมผลงานของภาคินถ้าภาคินมีโอกาสเพิ่มเติมอีกภาคินอยากเพิ่มเติมอะไรคะ
1: นก
0: นกอ๋อเพิ่มนกเข้าไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆชอบผลงานของภาคินไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนนะขอถามวันนี้ขอถามพี่ปิมค่ะพี่ปิมชอบผลงานเพื่อนตรงไหนคะเครื่องบินเครื่องบินของเพื่อนสวยใช่ไหมคะโอ้แล้วก็ติดได้อย่างละเอียดเลยเนียนมากๆเลยพี่ฟ้าใส่ล่ะคะชอบตรงไหนคะชอบหมดเลยโอ้ปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรขออีกสักคนหนึ่งใครดีนะขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะดูซิพี่ฟ้าใสจะเอาผลงานไหนมาโชว์นะโอ้พี่ฟ้าใสถือไหมนะคะพี่ฟ้าใสทำผลงานอะไรมาคะ
1: บ้านคนแล้วก็บ้านนะคะ
0: อ๋อวาดคนแล้วก็บ้านโดยใช้สีอะไรคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: สีเทียนถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ฟ้าใสอยากต่อเติมส่วนไหนคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วค่ะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เด็กๆชอบผลงานของพี่ฟ้าใสไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบส่วนไหนเอ่ยขอถามพี่อั่งเปาค่ะ
3: ชอบหมดเลย
0: ชอบหมดเลยทำไมถึงชอบหมดเลยคะ
3: เพราะว
0: ่
3: าสวย
0: ขอถามอีกสักคนขอถามพี่ขวัญเอ๋ยค่ะชอบส่วนไหนคะ
4: ชอบตรงบ้านแล้วก็คน
0: ชอบตรงบ้านแล้วก็คนใช่ไหมคะทำไมคะ
4: เพราะว่าสมจริ
0: งเพราะว่ามันสมจริงใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะถึงมากค่ะขออีกคนสุดท้ายค่ะขอเชิญพี่ปริมค่ะพี่ปิ่มจะเอาผลงานอะไรมาโชว์นะมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรถือผลงานให้ว้าวพี่ปิ่มคะพี่ปิ่มทำเป็นอะไรมาคะเนี่ย
1: ทำเป็นสีน้ำ
0: ทำเป็นกิจกรรมสีน้ำแล้ววาดภาพสีน้ำวาดอะไรมาคะ
1: วาดคนนอนในเต็นท์อ๋อ
0: วาดคนนอนในเต็นท์พี่ปิมถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ปิมอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วนะคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ

ขอถามพี่ปังหอมค่ะอ๋อหนูชอบหมดเลยนะคะเก่งมากมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟิล์มหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆแต่ว่าผลงานของเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะเด็กๆนะคะทำผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีจินตนาการมากๆเลยต่อไปนะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ตอนนี้คุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามือของเด็กๆนะคะเปื้อนทั้งกาวทั้งสีน้ำเลยดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจนะคะจะมาแนะนำให้กับเด็กๆ ด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรนะคะอยากจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: คุณครูแพรนะคะอยากจะเห็นเด็กๆนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อเพื่อนนะคะกำลังต่อเกมอยู่เด็กๆต้องทำอย่างไรคะถูกต้องต้องรู้จักการรอคอยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากเห็นนะคะเด็กๆนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเด็กๆชื่อเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่11วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ชื่อเกมภาพตัดต่อเครื่องบินค่ะโอ้เกมนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดูเกมกันเลยค่ะเกมนี้นะคะที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะเป็นภาพที่สมบูรณ์ก่อนค่ะเป็นภาพอะไรคะ
1: เครื่องบิน
0: ภาพเครื่องบินนั่นเองคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะเด็กๆปลายทางด้วยแล้วก็เด็กๆต้นทางด้วยร่วมกันสังเกตก่อนค่ะเมื่อสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูแพรจะกระจายของเกมค่ะ

0: คุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนของเกมจากนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆออกมาเลือกชิ้นส่วนของเกมค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตการต่อเกมการศึกษาดูซิว่าเด็กๆจะต่อถูกไหมคุณครูแพรขอเป็นน้องวันนี้ขอเป็นน้องนิรินค่ะมาลูกขอโทษนะคะน้องนิรินคะเลือกชิ้นส่วนเกมมาให้คุณครูแพรนะคะ1ชิ้นส่วนเกมค่ะเลือกได้เลยค่ะนิรินหยิบมาวางทางนี้ได้เลยค่ะทีนี้ต่อไปคุณครูแพรจะขออาสาสมัครเพื่อนนะคะช่วยหาชิ้นส่วนเกมของคุณครูแพรนะคะอีกชิ้นหนึ่งเพื่อมาต่อค่ะขอเป็นพี่วันนี้ขอเป็นพี่เบคอนค่ะพี่เบคอนเชิญเลยค่ะพี่เบคอนจะเลือกชิ้นส่วนไหนคะมาต่อกับชิ้นส่วนนี้คะไหนลองช่วยลองมาต่อสิคะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องใช่ไหมคะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเกมของเรานะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเล่นเกมค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมแนะนำเด็กๆด้วยนะคะถ้าเด็กๆเล่นเกมไม่ได้และคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเกมนะคะ

0: เกมที่เด็กๆเคยเล่นมาแล้วก็สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

ว่าได้5ชิ้นหรือยังอ่ะก็อีกอันนึง

ที่4คือ

0: วันนี้นะคะเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสามารถแบ่งปันเกมได้แล้วก็สามารถรอคอยได้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครจะออกมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูแพรฟังได้บ้างนะคุณครูแพรนะคะขอเป็นขวัญเอ๋ยค่ะวันนี้นะคะเราเรียนอะไรไปบ้างคะเกี่ยวกับอะไรคะ
1: งานของในหลวง
0: งานของในหลวงนะคะหรือว่าพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะขวัญเอ๋ย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยขวัญเอ๋ยจำได้ไหมคะว่าพระราชกรณียกิจของในหลวงมีด้านใดบ้างคะพระองค์ทรงทำอะไรบ้างคะ
1: เขาเอาไปเยี่ยมประชาชน
0: ออกไปเยี่ยมประชาชนนะคะหรือเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประชาชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับขวัญเอ๋ยหน่อยวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยที่มาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆปลายทางฟังนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะ
2: ประกอบเพลง
0: ประกอบเพลงเด็กๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: มากๆและเด็กๆก็สนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะคะไม่ว่า

0: จะเป็นด้านการศึกษาด้านการแพทย์ด้านการสังคมสงเคราะห์ด้านการเกษตรนะคะเด็กๆก็ตั้งใจเรียนทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะสามารถออกแบบผลงานนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีน้ำใจนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันอุปกรณ์ซึ่งกันและกันด้วยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็แบ่งปันเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเย้แต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
1: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบ้าง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เป๊ะ เป็ดน้อย
3: ตอนสายรุ้งแสนสวย

Ooh, ah.

ว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: น้อย
2: ตอนกลัว
3: ฮะ

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

การบริหารการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักปฏิบัติธรรมนั้นที่ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแผ่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระสัทธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีศักยภาพสามารถที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องวางหลักนโยบายการบริหารการจัดการในสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คือบุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้าผู้เป็นประธานและเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพองานการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นแรกบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมี

กำลังวังชาที่เข้มแข็งทั้งทางกายทางจิตใจต้องเข้าฝึกอบรมความรู้ในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแผ่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องเก่งปฏิบัติด้วยเพราะปริยัติกับปฏิบัตินั้นคู่กันปฏิบัติขาดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้นั่นผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะฉะนั้นจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นบางแห่งอาจจะกล่าวว่าไม่เคยเรียนปริยัติเลยแต่จริงๆเรียนเพราะถ้าไม่เรียนจะไปปฏิบัติได้อย่างไรแต่การเรียนนั้นมันอาจจะไม่เกิดจากหลักสูตรแต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้นะอ้างอิงหลักจากคำพีไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่ตรงกันไม่สงกันกับคำพีพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปเพราะนั้นประเด็นสำคัญบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีภูมิความรู้ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อปริบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะเพราะเจ้าสำนักจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์เองก็ได้หรือมอบหมายให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้มีบุคลากรที่มีความรู้ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ

1,000 รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60รูปการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้ากรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญที่สุดนั้นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายนี่แหละในฐานะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตสาธารณทูตคือนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะดีเลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองเป็นการนำเอาคุณของพระศาสนาไปประกาศให้ชาวโลกได้รู้ดังนั้นการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายการทำงานแน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุน
รือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำงานโดยไม่มีต้นทุนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแต่พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียวลงทุนในการทำงานของพระองค์นั้นคือการเสียสละการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะพึงมีพึงได้ด้วยการทำงานอย่างเสียสละนี้แหละจึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราเนี่ยจึงต้องเน้นเรื่องการเสียสละนะเบื้องต้นเสียสละอะไรเบื้องต้นก็เสียสละศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดผลประจักษ์กับตนเองอย่างแท้จริงแล้วประการต่อมาก็เสียสละนำเอาผลที่เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับมานั้นไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขในประเทศชาติจึงมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องถือโอกาสอันสำคัญนี้หรือหยิบฉวยโอกาสอันสำคัญนี้เสนอตนเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสงบให้แก่สังคมและประเทศชาติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะที่เป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเป็นพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองสามารถมีอุบายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปให้สังคมนี้เกิดความสงบและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านศีล5ก็ดีโครงการตั้ง

นักปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าหากว่าวัดหรือตำบลหมายถึงเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะอำเภอสามารถร่วมมือกับตำบลขอโทษ

้าสันติสุขให้เกิดมีขึ้นระหว่างวัดกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ยยังประสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานนะไม่เข้าแก่ไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นๆประสานงานจะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเรกกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านน่ะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลวใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเร็วๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั่นไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์ให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคน
ที่สุดนี้ก็ขออานุภาพในคุณพระศรีรัตน

พระไตรจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่าน

าขอ

กับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นผมด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม้ว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับ
1: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
2: หมจ๊ะใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
2: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
1: โถโถโถหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
3: แม
1: ่แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
2: ตามหาแม่
1: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
2: ครับเย้
1: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
2: อ๋อไม่รู้ครับ
1: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
3: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
2: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

แรปปี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: นั้นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะแล้วมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะใครนะฟาฟากระโดดหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลย
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง
0: ใช่แล้วจ้ามีแต่แม่จิงโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้
0: ใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณหนูทางบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สจันเดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างทางพวกเขาได้เรียนรู้ความดีมากมายหลายรูปแบบและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วยปลาออกจากอวนได้7มหัศจรรย์ก็เดินทางต่อมาพร้อมกับฝูงปลาอพยพท่องสมุทรสุดหันษาเป็นมัจฉาว่ายเย็นใจหมู่มวลมิตรปลาเล็กใหญ่ผูกไมตรี7มหัศจรรย์

0: ตัวอะไรนะ
1: กำลังจะร่วงลงมาแล้ว
2: ช่วยกันรับเร็ว

0: แบบนี้ไม่สำเร็จแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: แย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
3: งั้นพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นว่าวนกยักษ์รับลูกนกตัวน้อย
1: สำเร็จใช่โ
0: ยแต่เราจะเอาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปกับเราด้วยงั้นหรอพวกเธอช่วยฉันไว้หรอ
2: ใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้าโชคดีพวกเรารับเธอไว้ทัน
0: ขอบใจนะจ๊ะแต่ฉันน่ะต้องรีบไปแล้วล่ะเธอจะไปไหนฉันต้องไปให้ทันฝูงข้างหน้านั่น
3: ฮ
0: ึไม่มีแรงเลยเราอย่างเนี้ยไปไม่ทันแม่แน่ๆ
4: ไม่เป็นไรพวกเราจะไปส่งเธอเองก็แล้วกัน
0: ฮึจริงๆเหรอขอบใจพวกเธอมากๆเลย
5: พวกเราไปกันเลย

ภารกิจนี้7มหัศจรรย์ทำสำเร็จอีกแล้วพลังความดีก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือได้ช่วยลูกนกกลับเข้าฝูงได้เจอกับแม่นกและทั้งหมดก็กลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง

0: เพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

Oh.

เป้เป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเออะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคม2519ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ไทยสหรัฐอเมริกาทั้ง2ฝ่ายได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายมาโกแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชุมในวงต่างๆได้หารือถึงการหลอกลวงออนไลน์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังระบุเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยที่น่ากลัวเพราะประชาชนในสหรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตก็ถูกหลอกลวงทำให้เสียเงินไปจนหมดทางสหรัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ส่วนตัวเชื่อว่าทางสหรัฐจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยต้องร่วมมือกับฝ่ายไทยเพราะเห็นว่าไทยนั้นเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้ขณะเดียวกันยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายสิงหศักดิ์ก็ได้เล่าว่าเรื่องราวต่างๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือว่าดำและไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกม
2: เขาเองถามคำถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดคือมันอาจจะเห็นภาพตอนที่ลงนามที่โกลอมเปอร์พิสเตียวอะไรเงี้ยและเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอาจจะไม่เห็นว่าไอ้ความเป็นมายังไงเรื่องราวเนี่ยมันต้องมีอดีตนะมันมีความเป็นมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆแล้วมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดขึ้นยังไงเรื่องนี้มันไม่ใช่ขาวกับดำอย่างที่เขาอาจจะเข้าใจกันนะครับไอ้การขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีประเทศไทยดื้อดึงจะไม่มีการพูดคุยไม่ใช่พูดคุยมันก็ต้องมาด้วยความจริงใจใช่ไหมมันไม่ใช่กลายเป็นการเดินมันการเล่นเกมอะไรบางอย่างแล้วนะกัมพูชาอยากว่าเขาต้องการสร้างให้ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับก็ผมบอกกับว่าตรงนี้คือมุมมองของผมนะแต่ผมเชื่อว่ามุมมองของเราเนี่ยมันยึดอยู่กับข้อเท็จจริงครับ
0: และในวันนี้เวลา 17:30 นจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาสามารถติดตามรับชมได้ทาง NBT2HD
1: และย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุนะคะว่าทางที่ประชุมสภากลาโหมการมีการพูดถึงมาตรการในการยกระดับความพร้อมรบนะคะจัดทำมาตรฐานกระสุนและก็ยุทธภัณฑ์สำรองสงครามร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมรบจัดทำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆด้วยนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพปรับปรุงฐานข้อมูลกำหนดระดับการสะสมสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่5ได้แก่กระสุนและยุทธภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติการทางทหารและสำรองสงครามให้ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านยุทธการสถานการณ์ภัยคุกคามขีดความสามารถด้านงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกำลังบำรุงและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกๆสถานการณ์
0: และจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายทหารพรานที่เสียชีวิต ที่สนามที่ว่าการอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฮลิคอปเตอร์กองทัพภาคที่4ลำเลียงร่างของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดหนึ่งในทหารผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลับภูมิลำเนาย้อนกลับไปครับเมื่อปี2558จ่าสิบเอกธีรยุทธ์ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จนต้องสูญเสียไตไปข้างหนึ่งขณะที่ร่างกายกำลังอ่อนแอผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็คือคุณสิริวรรณโสมเกิดน้องสาวแท้ๆต่อมาที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดพร้อมทั้งพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพณศาลาบำเพ็ญกุศลอีกทั้งอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นพลตำรวจเอกสำรัญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเชื่อว่า3เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมโรงพักเก่าที่อำเภอเมืองและก็เหตุคนร้ายยิงและขว้างไป๊บอมใส่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะนั้นเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายกลุ่มเดียวกันขณะนี้ทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายจับภายใน1-2วันนี
3: ้มันผมบอกนะหรือว่าเป็นขายแถวในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับในกรุงเทพฯเรื่องบางนะครับผมตอนนี้ครับผมหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็สั่งติดตามตัวคนร้ายนะครับแล้วก็เป็นการไปดูการเข้ามาที่ซึ่งก็ต้องย้ำไปก่อนว่าเราต้องมีมาตรการและช่วยดูแลการในทางการต่างๆเพราะมันเกิดการใส่ชุดอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของตำรวจ
4: ส่วนที่หมายจับเนี่ยมันเป็นจุดของตันหยงหรือว่าละแงะที่มีความชัดเจนถึงขั้นออกหมายจับได
3: ้ผมว่านะครับทุกคดีนะครับทุกคดีนะครับแต่ช้าเร็วส่วนใหญ่จะรู้ตัวโดยเฉพาะเคสล่าสุดที
4: ่ยิงคือละแงะ
3: ชาน่าจะต้อง
4: รู้ตัวนี่คือถึงขั้นออกหมายจับ
3: จะเร่งรัดให้เจ้าที่
1: ทางด้านของนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะก็พูดถึงทิศทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าภาครัฐค่ะยังต้องมีการทำตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไปนะคะเนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมให้ความร่วมมือและก็เข้าสู่กระบวนการเจรจาส่วนกลุ่มที่ยังก่อเหตุรุนแรงภาครัฐจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดซึ่งก็ต้องแยกแยะทั้งสองกลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังย้ำเตือนนะคะว่าหากภาครัฐยุติการพูดคุยแล้วหันมาใช้ความรุนแรงตอบโต้เพียงอย่างเดียวก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายมากขึ้นในส่วนของการประเมินด้านการข่าวและการป้องกันเหตุร้ายนั้นทางฝ่ายความมั่นคงได้บูรณาการข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง
5: ในการทำงานเนี่ยเราคงเรื่องนโยบายการพูดคุยในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายและเป็นเรื่องในเชิงที่ทางประชาธิปไตยสังคมต่างๆในการละการยอมรับเราคงต้องคุยต่อไปเพราะเราเชื่อว่ามีกลุ่มเห็นต่างหลายกลุ่มที่พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราส่วนคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ต้องมาคับเทียบกันใหม่

0: ก็ต้องแยกกันนะถ้าเกิดบอกว่าเรามีการใช้ความรุนแรงแล้วเราจะไม่คุยแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ถูกต้องเพราะยังไงเราเชื่อว่าจะมีกลุ่มที่พร้อมจะร่วมมือกับคือกลุ่มสังคมเนี่ยจำนวนพอสมควรเลยแหละครับกลุ่มคนใช้ความรุนแรงก็เป็นกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองงั้นก็อยากท่านหวังกระจายในส่วนนี้ครับว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนและเด็ดขาดที่ท่านนายกกล่าวถึงนะฮะแต่การพูดคุยต่างๆก็น่าจะต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะยังเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของประเทศมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความคำสะดวกในกระบวนการพูดคุย เชื่อมั่นว่า ทางการมาเลเซียมีศักยภาพในการเข้าถึงและประสานงานกับกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงได
2: ้ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เสียชีวิตฟรีส่วนความเข้าใจผิดเรื่องของการสื่อสารที่บางฝ่ายมองว่าเห็นต่างกับเสนาธิการทหารบกนั้นพลโทอดุลก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างกันแต่เป็นเพราะการสื่อสารคลาดเคลื่อนและไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เสียใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การพอพลเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสคบไปเมื่อวานก่อนเช่นจะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องห่วงแต่ฐานะบทบาทของผมเนี่ยถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็เป็นการยกระดับทำให้เหมือนเอาน้ำมันไปเติมนะครับแต่ในเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจผมก็ต้องพูดนะครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกด่าว่าไม่รักลูกน้องผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตสีเขียวจับหนังหัวตลอดเวลาไม่ต้องห่วงแล้วลูกน้องก็ไม่ตายฟรีนะครับผมบอกตรงๆว่าผมเสียใจเฉยๆกับคำพูดที่สื่อสารออกไปได้ไม่เต็มทั้งหมดนะครับทำให้สังคมโซเชียลเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับท่านลองดูท่านแม่ทัพภาคที่4ผมคุยกับเขาก่อนหน้านี้แล้วหลังที่เกิดเหตุไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านแม่ทัพแล้วก็ก่อนเสถบอลไปผมก็ได้คุยกับท่านไม่มีความขัดแย้งใดๆท่านไปถามเสถบอลดูได้นะครับไม่ต้องถามผมท่านไปถามเสถบอลนะครับเจ็บปวดที่สุดก็คือถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องพูดเอาหล่อไม่มีผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่ด้วยสถานะกับบทบาทของผมนะครับผมไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
1: ส่วนความคืบหน้าในการปราบปรามนะคะเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดโปงขบวนการพ่อไถ่ทิพย์นะคะโดยนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านห้วยขวางนะคะโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงสำนักงานเขตจับผู้ต้องหาได้4คนค่ะจากการตรวจสอบก็พบขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนที่มีการสวมสิทธิ์ได้สัญชาติไทยก็เป็นการเปิดปฏิบัติการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจและผู้แทนจากหลายหน่วยงานค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์ที่ลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนพร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ4คนประกอบไปด้วยคนไทย2คนชื่อว่านายหมงแล้วก็นายวอซึ่งเป็นพ่อทิพย์นะคะรวมถึงชาวจีน2คนก็คือนางสาวซีแล้วก็นายหูมานาบิดาแท้จริงชาวจีนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นภายในหมู่บ้านย่านรัชดาเหม่งจ๋ายไปตรวจค้นอีก1จุดคือโรงพยาบาลเอกชน1แห่งแล้วก็สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องอีก1แห่งค่ะเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป
2: หลังการเข้าตรวจค้นครับพลตำรวจเอกสำราญก็แถลงข่าวโดยเปิดเผยว่ามีประชาชนร้องเรียนและส่งหลักฐานให้ตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้เด็กได้รับสูติบัตร ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและสิทธิ์ในฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเท็จปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3คนและพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2คนอีก1คนอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบก่อนที่ชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองจะเข้าแจ้งความกับสน.ห้วยขวางเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: โดยตำรวจนะคะได้ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำพยานตรวจเวชทะเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดแล้วก็ตรวจพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนและสามีชาวจีนต้องการให้ลูกทั้งสองคนนั้นได้สัญชาติไทยค่ะจึงมีการติดต่อกระบวนการนายหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อที่แท้จริงชาวไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนอย่างที่บอกไปนี่ก็คือนายหมงแล้วก็นายวอนะคะทั้งคู่เนี่ยไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนมาก่อนแต่ยอมให้เอกสารส่วนตัวและแสดงตัวเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างตำรวจเชื่อว่าขบวนการนี้ทำกันเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบและขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อเด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมาย
4: ตัวเด็ก2คนนี้ก็มีพาสปอร์ต2สัญชาตินะครับ2สัญชาติก็ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับเราก็อาจจะประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสัญชาตินะครับแล้วโรงพยาบาลที่ดำเนินการก็คุยกับทางผู้แทนทางการแพทย์แล้วนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งในกรุงเทพเนี่ย161โรงพยาบาลนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งหมดนะครับที่ต้องสงสัยนะครับท่านก็เดี๋ยวจะรวบรวมพยานฐานให้เรานะครับที่ต้องสงสัยเราก็อาจจะประสานในส่วนของกรมการปกครองนะครับดำเนินการวันนี้การดำเนินการในวันนี้นะครับก็ผลไปตามที่คาดหมายนะครับแล้วก็สามารถจับกุมได้หมดทุกคนที่เราออกหมายจับนะครับ
1: ทันทีผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายพ่อไทยทิพย์ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมนะคะพบเด็กต้องสงสัย22คนจับกุมผู้กระทำความผิดคือพ่อไทยทิพย์จำนวน16คนแม่ชาวจีน13คนพ่อคนจีน6คนเจ้าหน้าที่รัฐ1คนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1คนคือรวมทั้งสิ้นแล้วตอนนี้คือ37คนค่ะ
2: ไปดูประเด็นในพื้นที่ภาคใต้อีกหนึ่งประเด็นนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภาคใต้เข้าตรวจธุรกิจโรงแรมและสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตโดยย้ำว่าจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังมีการโทรศัพท์มาขอให้ยุติการตรวจสอบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตว่าหากเจ้าหน้าที่พบมีการกระทำความผิดซึ่งหน้าจะไม่มีการละเว้นโดยกรณีเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและมีโทรศัพท์มาขอพูดคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ขอให้ไม่ดำเนินคดีแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหากไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมย้ำว่าถ้าผิดก็คือผิดถ้าถูกก็คือถูกพร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่าจังหวัดภูเก็ตกำลังเร่งพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมที่ค้างสะสมโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตได้โดยเร็วแต่ว่าผู้ที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตไม่สามารถอ้างความล่าช้าของระบบได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เตรียมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือว่าไม่มีใบอนุญาตหลังพบความพยายามลักลอบนำกัญชากว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศผ่านสนามบินภูเก็ต
5: ในการตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องลงไปดูลึกหน่อยตั้งแต่การซื้อที่ดินในการขออนุญาตในการก่อสร้างแล้วก็ระยะของการประกอบธุรกิจนะครับแต่ในเมื่อเขาไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเราคงจะไปบ่งชี้ไม่ได้ว่าที่นี่เปิดให้บริการมาแล้วกี่ปีนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตล้างประเทศไทยให้สะอาดจากต่างชาติจากทุนเทาซะก่อนจากนอมินีซะก่อนนะครับส่วนปฏิบัติการอื่นๆว่าจะมีส่วนใดหรือบุคคลใดไปเกี่ยวข้องไหมเนี่ยขออนุญาตเป็นการสืบสวนเพิ่มเติมภายในก่อนก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะครับมีคนไทยโทรมามีคนโทรมาอ้างว่าเป็นบุคคล1 2 3 4 5แต่ก็นโยบายชัดเจนครับเพราะผมปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าท่านเป็นใครแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตดำเนินให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมาย
1: รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเข้มข้นนะคะทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและการกวาดล้างยาเสพติดเพื่อความมั่นคงและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการบริการทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: เดินหน้าประกาศสงครามกับอาชญากรรมทุกรูปแบบล่าสุดลงพื้นที่หาดบางเทา

0: ภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่แสวงหาผลประโยชน์โดยผลักดันบางเทาแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบการจัดระเบียบชายหาดอย่างเป็นระบบเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกควบคู่ไปกับการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียท้องถิ่นอย่างถอนรากถอนโคน
1: เราก็จะใช้กฎหมายทุกอย่าง

0: ประกาศแจ้งล่วงหน้าให้เขามาดำเนินการอ้างสิทธิ์ถ้าอ้างไม่ได้หรือถ้าอ้างแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของหน่วยงานราชการที่จะหรือถอนทำลายนะครับแล้วก็เข้าไปยึดกลับคืนมาแค่นั้นเอง
1: ในส่วนของปัญหายาเสพติดรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโอเปเรชั่น90วันแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทั้งการจับกุมผู้ค้าขยายผลถึงผู้บงการและตัดวงจรทางการเงินอย่างเด็ดขาด
0: ที่ผ่านมาผมก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่นะครับต้องชื่นชมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปปส.ทั้งทหารนะครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่าย DSI นะครับยุติธรรมที่ให้ความร่วมมือเรามีการแถลงข่าวในเรื่องของการจับนะครับป้องกันปราบปรามเมื่อมียาเสพติดมันก็นำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนะครับนำไปสู่สังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาเพราะสิ่งเหล่านี้เราแทบจะไม่มีทางเลือกเลยครับที่จะคอมโพรไมซ์กับกระบวนการค้ายาเสพติดชนิดนี
1: ้มาตรการนี้ยังครอบคลุมการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดเพื่อทำลายศักยภาพขององค์กรอาชญากรรมไม่ให้กลับมาก่อเหตุได้อีกโดยรัฐบาลยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างยาเสพติดคือภารกิจที่รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสังคมไทยที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆน่ะละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายมหาราช
2: พระนารายมหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
2: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือเสถียรเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
2: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: เดี๋ยวเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายมหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: งใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคู่กันไปด้วยวันนี้เรามาซ่ากันที่ตลาดน้ำสี่ภาคตลาดแห่งนี้อยู่ที่พัทยานั่นเองและกวนซ่าที่จะมาบุกตลาดกันในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือกอล์ฟเบญจพลกับคุณหมอหมูอาจารย์ทันตแพทย์หญิงนุชนาถโอปิลันส่วนแขกรับเชิญนั้นเขาเป็นถึงพระเอกในตำนานหากพูดชื่อไปแล้วทุกคนจะต้องรู้จักยอดชายเมฆสุวรรณ
2: คือต้องบอกว่าอายอดชายเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะโอ้โหผมบอกเลยท็อปไฟท์ของเมืองไทยเป็นพระเอกที่งานเยอะมากแล้วหนังที่เล่นนี่นะคุณหมอหนังรักหนังบู๊หนังผีหนังเต็มไปหมดเลยทุกแนวหนังสมัยก่อนจะมีเป็นแบบหนังอะไรที่แบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยหนุมงหนุมานต้องคนนี้นะต้องคนนี้เป็นพระเอกหนุมานเจอไอ้มดแดงหนุมานเจออุลตร้าแมนหลายๆคนอาจจะไม่เคยดู
3: หนุมานกินยำไข่มดแดง
2: ไม่เกี่ยว
1: คุณผู้ชมทราบกันไหมครับว่านอกจากอายอดชายจะเป็นพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์แล้วปัจจุบันคุณอายังเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานทุกชิ้นที่เห็นนี้คุณอาทำเองกับมือเลยครับ
2: อาครับเห็นบอกอามีมิวเซียมด้วยเหรอ
3: ก็ฮะทำไว้เพราะว่ามีความคิดว่ามนุษย์เหมือนแขกที่มาเยี่ยมโลกเมื่อถึงเวลาก็จากไปแต่ก่อนจากไปเนี่ยเราควรจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากบนโลกใบนี
2: ้โอ้ยังไงอ่ะ
3: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยหลวงปู่ชอบพาไปขุดศพเราก็เห็นกองกระดูกพเนจรทึบเราก็เลยถามหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับแล้วผมต้องเป็นอย่างนี้ไหมก็ต้องเป็นทุกคนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้หมดเราก็เกิดความสงสารตัวเองว่าเฮ้ยเกิดมาแล้วแค่นี้วะไม่ได้ไว้มันต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้นี่แหละเป็นที่มาของการทำพิพิธภัณฑ
2: ์ของอาหลักๆเป็นงานปั้นป่ะ
3: มันมีหลายแบบอะจิตรกรรมประติมากรรมดรออิ้งแล้วก็ผลงานทางด้านการ
2: ก็คือทั้งปั้นทั้งวาด
1: ก่อนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคกันเราจะมาพูดเรื่องโรคในวันนี้กันก่อนต้องบอกเลยว่าโรคนี้ผู้สูงอายุเป็นกันเยอะมากเลยนั่นก็คือโรคช่องปากนั่นเอง
4: ที่เราพบบ่อยนะครับก็จะมีเรื่องกลิ่นปากนะครับแล้วก็ฟันโยก
5: พวกฟันลมเหงือกล้นก็มีค่ะเคยปวดฟัน
6: ก็ต้องแปรงฟันนะครับ
4: สำหรับแปรงสีฟันนะครับที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
5: ต้องใช้แบบนิ่มๆบ้างค่ะ
7: ถ้าสมมติว่ามีอาการปวดก็จะเข้าพบแพทย์เลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: ซ่า
4: ซ่า
8: ครับผม
2: ผู้สูงอายุนี่เขามีปัญหาเรื่องนี้เยอะไหมครับ
9: ก็คนไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาไปเจอหมอฟันแล้วก็แบบว่าปล่อยจนมันเรื้อรังพอมันสะสมก็คือเป็นก็เยอะเหมือนกัน
2: อะครับเดี๋ยววันนี้ถามเต็มที่เลยนะ
3: ได้เลย
2: มีหมออยู่ข้างๆ
3: อย่ามาขูดหินปูนผมนะ
2: ใครจะขูดหินปูนในรายการโถมิติใหม่ของวงการทีวีเหรอ
3: แฟนเขาบอกว่าผมเนี่ยหินปูนเยอะเขาพาไปขูดหินปูนฉีดยาให้ผม2เข็มยาชาโอ้โห2วันนั้นหน้าผมหน้าด้านไป2วันเลยเดี๋ยวนี้เรียกไปขูดหินปูนผมไม่เอาแล้ว
2: กลัวจริงๆแล้วไม่ดีเนาะ
9: ไม่ดีค่ะควรยังควรไปอยู่ค่ะ
3: เดี๋ยวกลัวแล้วหน้าด้าน
1: ตลาดน้ำสี่ภาคสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่นี่ได้รวบรวมของดีของเด่นทั้ง4ภาคไว้ในที่เดียวบรรยากาศภายในตลาดมีกลิ่นอายแบบไทยๆให้เราได้สัมผัสกันตลาดน้ำสี่ภาคจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับรับรองว่าถ้ามาที่นี่จะเที่ยวทุกภาคภายใน1วันได้อย่างแน่นอน
2: ไปภาคแรกก่อนนะฮะหรือจะไปภาคพิสดารก่อนครับ
3: ภาคพิสดาร
2: ไปภาคอีสานก่อนเลยพอเราเข้ามาโซนนี้นะครับเขาก็จะบรรยากาศเป็นแบบอีสานงานหัตถกงหัตถกรรมอยากได้อะไรเราก็ต่อราคาเขาเขาไม่ให้เราก็
3: ไม่เราก็เอา
2: ผมชอบตลาดนี้นะครับเขาจะอะแดปต์ให้มันแบบอยู่ร่วมกับสมัยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรที่มันร่วมสมัยอยู่ในแทรกอยู่ตามพวกโซนของภาคต่าง
9: ๆมีทั้งเก่าทั้งใหม่
2: ใช่คุณหมอเคยมาเดินไหมที่นี
9: ่ยังเลยค่ะ
2: ยังเลยคุณอาครับ
3: ครั้งแรกคร
2: ับ ผมชอบอันนึงที่ค่อนข้างเก๋คือว่าเขาจะมีเหมือนอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารตามเรือตามอะไรอย่างเงี้ยครับมันได้ฟีลลิ่งของตลาดน้ำสมัยก่อนเขาก็จะจอดอยู่ริมทางแล้วก็ซื้อทานกันไป ตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปัญหาในช่องปากของผู้สูงอายุกันแบบเอาให้ลงลึกไปเลยเพราะว่าคุณอานี่ข้องใจมากนะครับ เพราะอาไม่เป็นอะไรไงดูสิสุขภาพฟันดีอย่างนี้มันมีโรคอย่างนี้ด้วยเหรอมันคืออะไรฮะ
9: ถ้าเกิดในผู้สูงอายุนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้งานในช่องปากเรามานานฟันของเราเนี่ยมันก็สึกได้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของฟันสึกฟันกร่อนหรือว่ามีโรคเหงือกเหงือกก็จะแบบว่ามีการร่นได้บ้าง
2: ก็เกี่ยวกับการใช้งานของเราใช่ไหม
9: ด้วยค่ะ
2: แล้วก็การแปรงเช้าเย็นด้วย
9: ด้วยค่ะ
2: ผิดวิธี
9: อาจจะผิดวิธีมาตลอดชีวิตก็มีค่ะ
2: คุณอาแปรงฟันยังไงครับสะบัดสะบัดอย่างที่เขาบอกไหมฮะ
3: ก็
2: น้อยนะผมว่าคนไทยอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่ครับใจร้อน
2: ถูไว้ก่อน
3: ใจร้อนตอนนี้อายุ77แล้ว
2: แต่ยังแข็งแรงไง
9: ใช่ดูแข็งแรงเลยค่ะ
3: สาเหตุที่ฟันโอเคไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเนี่ยเราต้องดูแลมันไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามน้ำเป็นต้นว่าเพื่อนกินเหล้าเขาชวนกินเหล้าก็กินไปสูบบุหรี
2: ่
3: นะฮะไปกินมันทำไมเหล้าอ่ะ
2: คุณหมอฮะอย่างที่คุณอาพูดมาอย่างเงี้ยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยมันมีผลกับฟันเราด้วยป่ะ
9: มีผลค่ะโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่นะคะ
2: โอ้โห
9: เพราะว่าบุหรี่เนี้ยมันจะทำให้สุขภาพในเรื่องของเหงือกเนี้ยสูญเสียไปแล้วก็เป็นโรคปริทันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ยเรื่องบุหรี่เนี้ยถ้าเกิดเวลาเจอคนไข้ก็จะบอกว่าที่จริงงดได้อยากให้งดลดได้อยากให้ลด
3: ผมมีอยู่วันนึงนะพอดีไปเห็นลุงแก่ๆคนนึงกำลังปิ้งลูกชิ้นอยู่เราก็ไปสวัสดีครับลุงผมซื้อลูกชิ้นหน่อยนะแล้วก็มามองหน้าบอกเฮ้ยเฮียนไม่ได้เหรอเอ้าไอ้ซานเหรอไอ
2: ้ผมเพื่อนกัน
3: เพื่อนกันหลงไหวเข้าไปแล้วฟันหักฟันหักหมด
2: ฟันไม่เหลือเลยผมก็ดูแก่ไปเลยไงเสียบุคลิก
3: แก่หมดเลยแก้มตอบอนาโตมี่หน้าที่เคยแต่งตึงเนี่ยนะนูนๆมันเพราะว่าถ้าฟันหลุดไปเนี่ยอนาโตมี่ตรงนี้มันจะพลุบเข้าไปเลย
2: เห็นไหมคุณผู้ชมฟันสำคัญมากนะอยากดูแลช่องปากต้องประพฤติตัวยังไง
9: หลักๆแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะนอกจากทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงแล้วเนี่ยก็คือให้ใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็แปรงลิ้นด้วยบางคนเนี่ยจะแปรงฟันแล้วก็ไม่ได้แปรงลิ้นส่วนที่2ก็คือว่าอาหารค่ะอาหารที่ทานก็อยากให้ทานอาหารที่มีประโยชน์พวกโปรตีนอาหารที่มีแคลเซียมต่างๆแต่ทีนี้อาหารที่มีโทษเช่นอาหารที่เป็นพวกที่มีกรดพวกน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะคะของเปรี้ยวๆพวกนี้มันก็กัดก่อนฟันได้เหมือนก
2: ัน เหรอ
9: ค่ะส่วนที่3ก็คือว่าในเรื่องของการที่ว่าเราควรที่จะพบทันตแพทย์เนี่ยเป็นประจำทุก6เดือนเพราะบางทีพอคุยๆกับหลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าไม่รู้นะว่าแบบต้องเจอหมอฟันทุก6เดือนอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่รูทีนเราไปเช็คสุขภาพอะค่ะ
2: ของคุณอานี่พบหมอ
3: ก็6เดือนครั้งนึงบางทีก็ไปขุดหินปูนเพราะว่าหินปูนเนี่ยหมอบอกว่ามันเป็นต้นเหตุของเรื่องเหงือกใช่มั้ย
9: ใช่ค่ะ
3: นะก็เลยต้องไปเช็คเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอาการปวด
2: ชาวต่างชาติจะมาลงเยอะเพราะว่ามาที่เดียวแล้วเขาจะเห็นวัฒนธรรมของ4ภาคเลย
3: ทุกภาคเลยมาที่เดียวจบเลย
2: เฮ้ยมีมวยทะเลไปดูเร็วไปดูเร็วไปดูเร็วเริ่มแล้วเ
8: ฮ้ยเอามาต่อเลยฮะเครื่องร้อนฮะยังไงตีกับไฟแดงต่อยครับต่อยครับต่อยมันมีคนหาเลย
9: ก็เชียร์ใคร
2: น้ำเงิน
9: นั้นเอาแดง
2: นั่นไง
9: แดงสู้
2: เอาให้หนักชนะตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับมีป้อนนมแพะเอาละฮะคุณอาเลี้ยงครับคุณอาเลี้ยงบุญ
9: โอ้โห
2: มันโดดแรงมากเลยพอแล้วให้ตัวเด็กๆบ้างเด็กๆกินเยอะๆจะได้โตๆอ้าวลูก
3: กินไป
2: โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณคุณอาด้วยครับ
3: ครับ
2: นี่ไง
3: เจริญพรโยม
2: ได้บุญและตังก็ไม่เสียด้วยดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหนฮะ
10: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
2: ฮะหมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีก
11: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
1: กลับมาซ่ากันต่อกับ
12: ลูกยาพาซ่าเย่
1: เดี๋ยวพี่กอล์ฟจะพาอายอดชายและคุณหมอหมูไปหาอะไรกินที่ภาคใต้กันสักหน่อยบอกได้เลยว่าร้อยจังหู
2: ้เอาละฮะเรามาภาคใต้นี่เราขายไม่ได้คือชาชัก
3: ชาชัก
2: นี่นี่กำลังชักอยู่เลยนี่เน่ๆอย่างอื่นได้ไหมชักอย่างอื่นได้ไหมโอเลี้ยงชักได้ไหมไม่ได้อะอะไรได้อีกอะโกโก้ชักต้องเป็นนมเหรอแล้วอะไรบ้างอะ
3: ชามบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจ
2: ะชักเดี๋ยวจัดชาชักให้หน่อยนี่นี่ไอ้นี่แหมมันจริงๆเว้ยโอ้ยออกทีวีด้วยถ้าหกขึ้นมาล่ะโอ้ยตายกว่าจะชงได้แก้วนึงเวียนหัวแทนเหลือเกินอ่ะนี่อะไรฮะ20เฮ้ยทีมงาน20ไว้เฮ้ยอาเลี้ยงอีกแล้วเกรงใจอาพวกเรานี่จริงๆเลย
3: ไม่เลี้ยง
2: เดี๋ยวสิโรตีมาภาคใต้ก็ต้องกินโรตีเอาโรตีอะไรกัน
13: เอาเป็นมะม่วงค่ะ
2: เอามะม่วงหนึ่งเอาอะไรครับ
3: ทุเรียน
2: ทุเรียนโอ้โหน่าทานอันนั้นอะไรอ่ะ
14: ท
2: ุ
14: เร
2: ีย
14: นค่ะ
2: เราใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยใช่ไหม
14: ม
2: ัน
14: เป็นทุเรียนกวน
2: เอาทุเรียนกวนเฮ้ยเข้าท่าเนาะอันนี้เท่าไหร่ฮะ50นี่ครับครับเชิญครับมะม่วงก็50เหมือนกันไหม
14: จ้
2: า
13: อร่อยค่ะ
3: ทุกครั้งเดี๋ยวนี้ผมทานข้าวผมต้องแปรงฟันทุกครั้งหรือทานอะไรปั๊บผมต้องกลับไปต้องแปรงฟันแต่ตะกอนมันไหม้
2: ของคุณอานี่เริ่มรู้สึกว่าเราต้องให้ความสำคัญต้องแบบแปรงเช้าเย็นหรือว่ากลับบ้านต้องแปรงนี้เริ่มสักอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
3: 60เนี่ยเริ่มแล้วนะ
2: อันนี้เริ่มช้าไปไหมหมอ
13: จริงๆก็ควรที่จะเริ่มตั้งแต่บอกว่าตั้งแต่วัยทำงาน
2: คุณหมอครับทีนี้ผู้สูงอายุควรจะใช้แปรงสีฟันต่างจากวัยอื่นไหม
13: โดยทั่วไปนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกับวัยกลางคนทั่ว
2: แข็งแข็งก็ได้เหรอ
13: ไม่ควรค่ะที่จริงเราควรที่จะใช้แปรงขนนุ่มเวลาตอนที่เราไปเลือกเสื้อค่ะลองเอานิ้วเนี่ยรูดดูก็ได้ค่ะว่าให้เอาอันที่มันดูนุ่มๆ
2: เดี๋ยวเชิญด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะไปดูหนังตะลุง มาภาคใต้ก็ต้องดูหนังตะลุงนี่เลยนั่งอยู่พอดีเลยกำลังแกะสลักเลย
15: สว
2: ั
15: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ชุดนั้นเท่าไหร่
15: ชุดราคา 8,000 บาท
2: กันเองนะ 1,800 ได้ไหม
15: เป็นงานหนังวัวตอกมือครับพี่
2: อ๋อเหรอหนังวัว
15: ใช่ครับ
3: แล้วอันเล็กนั่นเท่าไหร่อ
15: ันเล็ก350บาทครับ
2: สีนี่มันใช้สีอะไรลงอ่ะ
15: คือถ้าเป็นสีทองเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นสีเคลือบหนัง
2: อ๋อเป็นพ่นเอาใช่ไหม
15: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแบบนี้จะเป็นปากกา
2: อ๋อเป็นปากการะบายเอา
15: ทำมาตั้งแต่เด็กครับประมาณ20ปีแล
2: ้
15: ว
2: โอ๊ยทำไมถึงมาสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ครับ
15: คือเป็นภูมิปัญญาทางบ้านเลยครับที่บ้านเขาสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
2: เราก็ชอบ
15: ครับผมก็เลย
2: อยากจะรักษาเอาไว้
15: ใช่ครับ
2: อย่างอาเนี่ยคุณอาเป็นชอบงานศิลปะมากอาเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็เมื่อเด็กๆอะหลวงปู่ทำนายว่าผมต้องไปขายเงากินผมก็คิดว่าผมต้องไปเล่นหนังตะลุง
2: จริงป่ะอา
3: จริงแต่แล้วพอถึงที่สุดมันก็มาขายเงากินเพราะผมชอบเขียนก็สนใจฮะสนใจ
2: อย่างนี้ถือว่าสวยงามนะ
3: สวยสวย
2: งานฝีมือเลยเน
3: า
2: ะ
3: ละเอียดละเอียดดีมากเลย
2: คนที่มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปนะฮะแล้วก็เห็นว่าฟันก็แบบไม่ได้แบบสำคัญอะไรกับชีวิตเรามากบอกโทษให้เขาฟังหน่อยถ้าไม่มีฟันคุณจะเป็นยังไง
13: ก็คือใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าหน้าที่ของฟันนะคะก็คือว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการบดเคี้ยวถ้าเราไม่มีฟันการบดเคี้ยวของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยระบบการย่อยอาหารเราก็จะทำงานหนักขึ้นส่วนที่สองก็คือในเรื่องของความสวยงามเพราะว่าเราต้องออกสังคมอยู่เนาะถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะขึ้นถ้าเกิดเราออกสังคมแล้วแบบว่าฟันหลังอะเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเป็นฟันหน้าเราก็จะรู้สึกละว่าในเรื่องของการออกสังคมอาจจะขาดความมั่นใจแล้วก็ส่วนที่สามที่อยากจะเน้นก็คือในเรื่องของการออกเสียงสมมติว่าเราจะพูดตัวอะไรดีคะตัวฟอฟันฟอฟันถ้าเราไม่มีฟัน
2: ต้องใช้ฟัน
13: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะปิดลมตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงด้วย
2: โอ้โหก็คือเสียบุคลิกภาพเยอะมากเหมือนกันเน
13: า
2: ะ
13: ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้วย
2: แล้วถ้าเกิดไม่มีฟันแล้วมันมีฟันปลอมมาช่วยนี่มันมีหลายชนิดไหมฮะหรือว่ามันก็เหมือนกันหมด
13: จะต่างกันค่ะโดยหลักๆนะคะฟันปลอมเนี่ยจะมี2ชนิด
2: พอพูดถึงฟันปลอมนะฮะคุณหมอก็มีตัวอย่างให้เราดูเลยอันนี้อะไรยังไงบ้างคะเนี่ย
13: ก็คือฟันปลอมจะมีฟันปลอม2ชนิดหลักๆเป็นแบบถอดได้กับติดแน่น
2: ถอดได้คือถอดเมื่อไหร่ก็ได้
13: ใช่ค่ะสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ถ้าเป็นแบบถอดได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นฐานโลหะจะเป็นฐานโลหะแบบนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบพลาสติกถ้าเป็นแบบพลาสติกเนี่ยความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าเวลาตกมันจะแตกง่ายกว่านะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยจะแข็งแรงกว่าส่วนมากจะเป็นแบบว่าถาวรแต่ว่า
2: ถาวรหมายความว่ามันฝังไปกับปากเราเลย
13: ไม่ค่ะคือไม่ฝังแต่หมายความว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ที่ใส่เป็นแบบพลาสติกมาแล้วช่วงหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่ามันมีความหนาแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องของความหนาของฐานมันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะจบด้วยสิ่งที่เป็นถาวรก็คือจะจบด้วยการที่เปลี่ยนเป็นโลหะ
2: เอาง่ายๆนะผู้ชมฮะคือถ้าหากว่าเป็นพลาสติกเนี่ยเหมือนมันเกะกะปากเรามากกว่ามันต้องมีฐานให้สวม
13: ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กมันจะแบบมันจะกระชับกว่า
13: ได้กว่า
2: โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปภาคเหนือต่อนะฮะภาคนี้เขาก็จะตกแต่งแบบว่ามีพวกตุงตึงมีล่มเนี่ยนี่ข้างหน้าเขาจะมีแบบเป็นพวกแกะสลักสบู่ดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหนฮะ
10: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
2: ฮะ
13: 5นาทีเองเหรอคะ
2: หมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีกมีปัญหาเกี่ยวกับพวกสุขภาพฟันบ้างไหมครับ
10: มีครับ
2: อ้าวถามเลย
10: ฟันแรกมันคอนมันปวด
13: พบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ
10: สองเดือนกว่าครับ
13: แล้วครั้งสุดท้ายที่คุณหมอฟันเขาตรวจเขาว่าไง
10: บ้างเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะขูดเฉยๆครับ
13: ใช่ใช่
2: มันโยกขนาดไหนครับ
10: มันก็โยกแบบว่า
2: จะหลุดแล้วล่ะ
10: คานจะหลุดแล
2: ้
10: ว
3: เขารักษารากฟันให้
10: ครับผม
3: แล้วมีโอกาสหายไหมหมอ
10: ครับผมถามหมอบอกว่ามีโอกาสหายแต่เราต้องรักษาให้ดี
2: นี่บ้าบอคุยอยู่แป๊บเดียวดูสิ
13: เสร็จแล้ว
2: มาเป็นดอกละดีไม่ส่งสีทองมาให
10: ้ ชมพูครับชมพู
13: ทีนี้เมื่อกี้เป็นแบบถอดได้แล้วเนาะทีนี้ก็คือจะมาเป็นแบบติดแน่นถ้าเป็นแบบติดแน่นนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าสมมุติว่าฟันซี่หนึ่งของเราเนี่ยมันผุรอบด้านอยู่นะคะแล้วก็ซี่อื่นเนี่ยยังดีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของครอบฟันก็คือกรอผิวฟันแล้วก็ไปเข้าไปห้องแลบแล้วก็ทำออกมาอันนี้คือครอบฟันแต่จะมีอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าเป็นสะพานฟันสะพานฟันก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นสะพานโดยที่ฟันตรงกลางเนี่ยมันหายไป
2: ครับ
13: กรอบผิวฟันเนี่ยซี่ข้างเคียงแล้วเสร็จแล้วก็คือทำเป็นแลบมาแล้วก็ครอบลงไปก็จะมีฟัน3ซี่เหมือนเดิมข้อเสียก็คือเราต้องกรอบผิวฟันของซี่ข้างๆเพราะฉะนั้นพอในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีว่าทำเป็นรากเทียมก็คือเวลาที่เราสูญเสียฟันไปแค่1ซี่เราก็จะทำเป็นรากเทียมขึ้นมา
3: ก็ต้องเจาะกระดูกเข้ามา
13: แต่อันนั้นต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อที่จะฝังตัวรากเทียมลงไป
2: เฮ้ยขนลุกเห็นป่ะต้องดูแลฟันให้ดีนะ
13: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้นะครับผมก็พาคุณหมอกับคุณอามาทานอาหารเหนือกันปกติได้ทานบ่อยไหมครับคุณหมอ
13: เป็นครั้งคราวค่ะ
2: ชอบอะไรปกติถ้าเกิดทาน
13: ปกติชอบกินไส้อั่ว
2: คุณอานะครับ
3: หมดเลยอาหารเหนือเลยชอบทั้งหมด
2: ชอบหมดเลยยังสมัยก่อนเนี่ยอานี่ถือว่าเป็นคนที่ภาพยนตร์เยอะมากนะเป็นร้อยๆเรื่องนะเคยถ่ายภาพยนตร์ภาคเหนือสักกี่เรื่อง30เรื่องถึงไหมภาคเหนือ
3: โอ้ยถึงนะ
2: ถึงโอ้โห
3: เกี่ยวกับทางเหนือเนี่ยเยอะมาก
2: แล้วสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงอ่ะ
3: เครื่องบิน
2: ก็มีบินไปลงแล้ว
3: ไปเครื่องบิน
2: ก็เร็วแบบนี้เหมือนกัน
3: ก็เครื่องบินแอฟโรเนี่ยใบพัดเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
3: นะ
2: ปุ๊บเงี้ยนะ
3: มีอยู่วันนึงก็จะไปถ่ายหนังที่เชียงใหม่แหละพอเครื่องบินขึ้นปั๊บนะเราก็ชอบไปนั่งตรงที่ใบพัดมันหมุนนะ
2: ฮะชอบฟัง
3: เราชอบดูมันหมุนตอนนั้นมันไปได้สักพักเดียวหมุนไปมันชักอ่อนลงแล้วใบพัดนั้นมันหยุด
13: เหรอคะลุ้น
3: เราก็เลยบอกแอร์โฮสเตสบอกนู่นใบพัดหยุด
13: ทำไงคะ
3: แอร์ก็ไปบอกกัปตันเอาเครื่องลง
2: คุณหมอเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหม
13: ไม่เคยไม่อยากเคยด้วย
16: พูดนุ้นแฟนคลับก็ได้นะนี่เกินแฟนคลับ
2: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับ
17: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
18: ความสนุกของรุ่นใหญ่พาซ่ายังไม่หมดนะครับเพราะตลาดน้ำ4ภาคไม่ได้มีแค่เที่ยวชม4ภาคเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ถ้ามาแล้วไม่ควรพลาดถ้าอยากรู้ว่ามันคือที่ไหนเราไปทราบพร้อมๆกันเลยครับ
2: อันนี้ที่เรานั่งอยู่เขาเรียกว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับต้องบอกว่าเรือลำนี้มีจุดเด่นพิเศษก็คือว่ารั่ว
13: ไม่นานไม่เป็นค่ะ
2: ขอมีฮะเลย อาว่ายน้ำแข็งไหมครับ
3: แม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยว่ายไปกับ10รอบแป๊บเดียว
2: โอ้โหสุดยอดว่ายน้ำแบบว่าว่ายไปเองเลย
3: ไม่ยกมือว่าย
2: เราจะไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านวิถีไทยเดี๋ยวเราจะไปทำขนมครกกันที่นั่นถามว่าพิเศษตรงไหนผมบอกเลยก็เหมือนทั่วๆไปที่เราเห็นนั่นแหละครับ แต่ว่าเราจะนั่งเรือไปทำครับผม
13: อันนี้ก็พิเศษแล้วค่ะ
2: ครับผมโอเค
19: เขามีข้อเสียบ้างไหมครับไอ้ฟันปลอมเนี่ย
13: ถ้าเกิดสมมติเป็นฟันปลอมแบบถอดได
19: ้
13: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ก็จะรำคาญ
19: มันหลุดง่าย
13: คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ไปทานข้าวอาหารกลางวันข้างนอกถ้าเราอยู่นอกบ้านเราก็ต้องเข้าห้องน้ำละแล้วก็ต้องถอดออกมาล้างละแต่เมื่อเทียบกับถ้าเกิดเป็นฟันปลอมแบบเราถอดมาเองไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องถอดแต่ว่าเราก็คือแปรงฟันทำความสะอาดหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้ว
19: ฟันปลอมเขามีอายุของเขาไหมฮะ
13: ขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวคนไข้ด้วย
19: โดยเฉลี่ยครับ
13: โดยเฉลี่ยที่จริงถ้าดูแลได้ดีๆเนี่ยก็ใช้ไปได้ตลอดชีวิตคือการดูแลเนี่ยสำคัญก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดต้องทำความสะอาดถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวฟันปลอมมันจะไม่ผุก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของครอบฟันยังไงมันก็ยังอยู่บนเนื้อฟันตัวฟันของเราอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ผุตามขอบได้เหมือนกัน
18: และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับหมู่บ้านวิถีไทยที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาดูวิถีชีวิตแบบไทยๆซึ่งวันนี้เราได้พี่ต่ายมาพาทัวร์ที่นี่กันครับ
20: ครับด้านแรกนี้ครับจะเป็นลักษณะการเล่นนะครับในสมัยโบราณนะครับจะไม่ว่าจะเป็นยิงหนังสติ๊กธนูหรือหน้าไม้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่มาก็จะชื่นชอบมากเพราะเป็นการเล่นสมัยโบราณครับเชิญนะครับนะข้างในเราจะไปดูกระเหลี่ยงคอยาวของเรานะครับผมลูกค้าก็สามารถที่มาถ่ายรูปคู่กับเราได้นะครับ20บาทเยอะขนาดนี้ลูกค้าบอกผ่านมาบอกเลยยังไงก็ซื้อ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณนามาแล้วคุณหมอมาแล้วไปลองทำเลยครับเข้าไปซะดีๆอ่ะแม่สอนหน่อยแม่สอนหน่อยเอาเราใช้มือตอกไม่ได้เหรอแม่ใช้มือตอก
21: ไม่ร้อนใจร
3: ้
21: อน
3: แล้วนี่ใช
21: ่ตอก
2: แบบน
21: ี้ง่ายง่าย
2: ตอนนี้หยอดเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้มันสุกแม่ปีนี้อายุเท่าไหร
13: ่65ค
2: ่
13: ะ
2: แม่มีปัญหาเรื่องฟันไหมครับนี่คุณหมอจากรามานะครับ
13: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีเลยทำจริง
13: จริง
2: มีปวดไหม
13: ไม่ปวด
2: มีโยกไหม
13: ไม่โยก
2: แปรงฟันมีเลือดไหลไหม
13: ไม่มี
2: โอเคมาแค่กันให้เสร็จไปแข็งแรงจนไม่รู้จะยุ่ยยังไงไอ้คุณหมอไข่นกกระทาเราทานเยอะๆอ่ะมันอันตรายกับสุขภาพไหมอ่ะ
3: ทานมากเหรอ
2: คอเลสเตอรอล
3: ไม่ได้เราไม่ได้เราเปลือง
2: เขาบอกคอเลสเตอรอลมันสูง
3: ใช่สูง
13: ก็ถ้าอายุมากขึ้นก็อย่าเพิ่งทานเยอะ
3: เท่าไหร่
21: กระทง20ค่ะ
2: อันนี้2กระทงก็เท่าไหร่40
21: 40 40
2: แหมแหมฝรั่งแล้วด้วยรับเลยฮะเงินพระเอกครับนี่ของคุณอาครับ
13: เรามากับป๋า
2: สบายครับเต็มที่เพราะอาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเรื่องรายการเก็บทีเดียวเราทำความสะอาดเขาเหมือนฟันเราจริงๆไหมครับ
13: วิธีใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฟันปลอมถอดได้เราต้องเอาออกมาถอดมาล้างอยู่แล้วเมื่อเวลาที่ถอดออกมาล้างเนี่ยฟันของเราก็แปรงแต่ถ้าเกิดตัวฟันเทียมอันนี้ค่ะก็คือว่าใช้แปรงสีฟันของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นลักษณะขนแปรงที่อ่อนนุ่มนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้ตัวยาสีฟันของเราก็ได้แต่ว่ายาสีฟันเนี่ยต้องเป็นแบบครีมแบบเนื้อละเอียดจะมียาสีฟันบางประเภทที่เป็นเนื้อใสๆถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยตัวผงในนั้นนะคะเวลาที่เราแปรงทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับตรงติดตรงนี้ได้
3: คือถ้าตัดปัญหาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะต้องไม่สูญเสียฟันคืออย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี
2: ่ย้อนกลับไปย้อนกลับไป
13: นะคะถ้าอันนี้เป็นแบบถอดได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นแปรงฟันทำความสะอาดเหมือนปกติได้เลยแต่เน้นว่าควรใช้ไหมขัดฟันด้วยโดยที่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบบสะพานฟันนะคะเราเอาไหมลงข้างบนไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราต้องสอดด้านข้างซึ่งอาจจะต้องใช้เป็นตัวพวกไหมพิเศษหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ฟอร์
3: ถ้ามีหินปูเยอะๆเนี่ยใช้ไหมขัดหม้อหรอ
13: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไปโดนเหงือก
2: ตัวหมอก็จะไปโดนเหงือกใครจะกล้าไปขัดวันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะฮะนี่มีเต็มเลยสวัสดีครับ
22: สวัสดีค่ะ
2: ป้าทิพย์อายุเท่าไหร
22: ่58ค่ะ
2: อุ้ยจริงป่ะ
22: ค่ะ
2: เฮ้ยจริงดูสาวอยู่เลยอันนี้ไฮไลท์มาเหรออ
22: ันนี้ของจริงตัวจริงค่ะ
2: โอเคเจี๊ยบ1แก้วครับอาน้ำหน่อยครับ
3: ไม่เอาดีกว่า
22: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เกินแฟนคลับ
3: แล้วชื่ออะไร
22: ค่ะ
3: ชื่ออะไรครับ
22: คุณยอดชายค่ะ
2: ไม่ใช่อันนี้กรุงศรีวิไลเปล่า
22: คุณยอดชายเมฆสุวรรณค่ะ
3: สาเหตุที่ผมไม่กินเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะอะไรอ่ะ
3: เบาหวาน ตอนที่อายุ26กว่ามีผู้ชายมาจีบเยอะไหม
22: ก็ไม่จีบแล้วค่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วค่ะ
3: แต่งอายุเท่าไหร
22: ่แต่งงานอายุ
3: 15
22: 18ปีตอนนั้นเป็นแฟนคลับอยู
3: ่ตอนนั้นดูเรื่องอะไร
22: ดูตั้งแต
3: ่หนึ่งในดวงใจดูเปล่า
22: อ๋อดูค่ะ
3: พี่แม่ปิงดูเปล่า
22: ก็ดูค่ะ
3: ยอดกระล่อนดูเปล่า
22: ดู
2: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับนับถอยหลัง5 4 3 2 1หมดเวลาครับ
22: น่าจะไม่ได้ยอมเสียสละ
2: ยอมเสียสละไปดีกว่าไปดูเดี๋ยวคิดตังค์ไปดูไปดู
3: เท่าไหร่เนี่ย
2: เดี๋ยวทีมงานมันจ่ายคุณอาครับคุณหมอครับวันนี้มาเดินเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างครับ
3: สนุกดี
2: คืออย่างคุณอาเนี่ยอยู่กับงานศิลปะเยอะออกมาเนี่ยมันก็เหมือนแบบได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆบ้าง
3: ได้รับความรู้สึกอะไรแปลกๆแบบ
2: นะฮะ
3: เดี๋ยวก็กลับไปเป็นพลังในการทำงานได
2: ้คุณหมอละครับ
0: ก็ดีค่ะบอกว่าได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแล้วก็มาที่นี่ดีนะคะมาที่เดียวแต่ว่าได้สี่ภาคเลย
2: เอานี่ขอบคุณมากๆนะครับคุณอาและคุณหมอขอบคุณครับไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการของเรานะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับพามาดูร้านนี้เพราะว่าเขาจะมีความแตกต่างจากคนอื่นฮะคือที่เห็นอยู่นี่ไอศกรีมนะครับแต่เขาทำเป็นผลไม้นั้นๆเลยถ้าเกิดใครชอบแนวแบบว่าไอศกรีมที่เป็นกลิ่นผลไม้มาลองดูแต่สำหรับเราสามคนนั้น
3: พอแล้ว
2: ก็พาไปให้ดูเฉยๆแบบ
0: ขอเป็นมะม่วงแล้วกันค่ะ
2: แล้วหมอไปกัดของเขาจ่ายตังค์ยัง
0: ขอบคุณมากครับ
2: เอาขอบคุณด้วยว่ะกัดไม่จ่ายเออเน
3: ี่
2: ย
0: ไม่มีตังค์นะคะอายอดไหมคะ
3: คุณหมอทานนะครับ
6: คุณใหญ่พาซ่า
23: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความสุขความเจริญในหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายที่มีความสนใจในธรรมะอันถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีสองส่วนอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันอยู่นั่นแหละว่าในส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นจิตใจส่วนที่เป็นกายนี่เราก็มองเห็นแล้วก็หาอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาพยุงร่างกายของเราเนี่ยให้มันทรงอยู่ได้เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารบ้างเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆบ้างที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องพยุงร่างกายของเราให้เป็นไปได้สืบต่อไปได้อันถือว่าเป็นในส่วนที่เราท่านทั้งหลายนี้มองเห็นในส่วนของทางด้านจิตใจเราท่านทั้งหลายนี่ก็ต้องหาอะไรล่ะที่มาเป็นเครื่องพยุงที่ทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะกายเรามีเครื่องพยุงกายของเราแล้วเนี่ยส่วนจิตใจเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องพยุงเช่นเดียวกันเพราะหากว่าเราไม่พยุงจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะรวนเรบ้างไม่นิ่งบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ถูกทิศทางแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามเราใช้ปัญญาของเราในการที่จะดำเนินชีวิตชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องอันว่าปัญญาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้ความหมายอยู่แล้วอันได้แก่ความรู้ความรอบรู้ในสิ่งต่างๆเมื่อจะเป็นความรู้รอบรู้ในทั้งทางโลกและก็ในทางธรรมแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของคำว่าปัญญาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์นำชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะบางคนบางท่านแล้วเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะอบรมหรือว่าหาวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะดำเนินชีวิตให้ถูกทิศทางเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยมันเป็นความรอบรู้เนี่ยจึงมีความสำคัญในชีวิตของเราโดยเฉพาะหลักธรรมหรือว่าอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาเนี่ยหรือทำให้ปัญญาของเราเนี่ยเจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราประกอบไปด้วยหลักธรรมแล้วเนี่ยที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นไปโดยถูกต้องชีวิตของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นโมฆะอันหมายถึงว่า
ที่ของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่สูญเปล่าบางคนบางท่านเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตสูญเปล่าก็เนื่องจากว่าไม่รู้จักในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องโดยขาดปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยก็จะได้นำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยใช้อะไรเป็นเครื่องให้เกิดปัญญาให้เจริญขึ้นหรือว่าพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้ทรงอยู่ได้แล้วก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆด้วยประการเบื้องต้นอันเป็นข้อแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ที่เรียกว่าการคบสัตบุรุษสัพพุริสสังเสวะอันหมายถึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเกิดปัญญาได้เนี่ยก็ต้องหาแหล่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเมื่อกับว่าเราอยากได้วัตถุชนิดใดก็ตามเมื่อกับว่าเราอยากจะได้ทองเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยก็ต้องไปหาแหล่งที่เกิดทองเราอยากจะได้มะม่วงเราก็ต้องไปหาแหล่งที่มะม่วงนั้นเกิดความรู้หรือวิชาการต่างๆอันเป็นปัญญาเนี่ยก็เช่นเดียวกันในส่วนเบื้องต้นข้อแรกเนี่ยเราต้องรู้จักแสวงหาวิชาการหรือครูที่มีความรู้และมีคุณธรรมเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องการอยากจะให้เราเนี่ยมีความรู้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยโรงเรียนไหนดีสำนักไหนดีคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยจะนำเราเนี่ยเข้าไปสู่โรงเรียนนั้นแหละเข้าไปหาสำนักนั้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เราท่านทั้งหลายนั่นน่ะได้ไปหาแหล่งวิชาการซะก่อนเมื่อไปหาแหล่งวิชาการแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้จักในการตักตวงความรู้ที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ถ่ายทอดให้แก่เราที่เรียกว่าการฟังธรรมคือสัทธรรมสวนะการฟังธรรมในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการใส่ใจเล่าเรียนศึกษาฟังจากครูอาจารย์หรือว่าจากตำรับตำราต่างๆที่มีอยู่ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารหรืออุปกรณ์เนี่ยที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆมีมากมายกว่าสมัยก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปหาสำนักที่ดีหาครูที่ดีหาโรงเรียนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าสัทธรรมสวนะสัทธรรมสวนะในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการที่เราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาสุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาหรือฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังก็การได้แก่ศึกษาเราเรียนนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการในการอบรมในการสั่งสอนเราอย่างไรหากว่าท่าน
มีวิชาการดีถ่ายทอดดีแล้วอะไรดีแล้วแนะนำแกเราดีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจศึกษาเราเรียนเลยขาดการเป็นผู้ที่ศึกษาที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะทำปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นส่วนเบื้องต้นที่ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาอันเป็นอุปกรณ์ข้อแรกต่อมาเนี่ยเมื่อได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเราก็ต้องฝึกฝนตนเองเตือนตนเองแล้วเราว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่เราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตั้งใจศึกษาเรียนการตั้งใจฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องสนับสนุนเนี่ยเป็นเครื่องอบรมให้เราได้เกิดปัญญาถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจไม่สนใจฟังแล้วเนี่ยเราก็เปล่าประโยชน์เสียเวลาในการที่เราเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยในครั้งพุทธกาลทั้งอุบาสกอุบาสิกาหลายๆท่านหรือแม้ทั้งเจ้ารัฐที่ต่างๆที่เกิดทันในยุคพุทธกาลท่านมีโอกาสได้สดับธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ท่านได้สนทนาได้ฟังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นอดีตนั่นแหละในพุทธประวัตินี่มีได้หลายท่านมีเยอะแยะให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นทิฏฐานุคติคือเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัทธิต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยจะเทศโปรดแล้วอะไรแล้วสุดท้ายแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ตนเองเนี่ยได้เกิดมาและได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราประการต่อมาคือการคิดให้แยบยลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาให้ทราบถึงเหตุและผลคุณและโทษคือการใช้ปัญญาของเรานี่แหละพิจารณาให้ถึงเหตุพิจารณาให้ถึงผลของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นว่าเราขับรถเร็วโดยความประมาทแล้วก็ใช้ปัญญาของเราเนี่ยพิจารณาซะก่อนว่าถ้าหากว่าเราขับรถเร็วโดยประมาทเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุเนี่ยและผลเนี่ยอะไรจะตามมาถ้าเราขับรถเร็วโดยความประมาทเกิดอุบัติเหตุบ้างเสียทรัพย์สินเสียชีวิตเสียโอกาส
ในการทำคุณงามความดีต่อยอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยนี่พิจารณาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นคือพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพราะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นสิ่งมีความสำคัญในชีวิตของเราประการหนึ่งอย่างเช่นปัจจัยทั้ง4เนี่ยหากว่าเราทั้งหลายเนี่ยในพินิจพิจารณาในปัจจัยทั้ง4เนี่ยไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปไม่รู้จนเกินไปคิดเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็พินิจพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารว่าอาหารนั้นเนี่ยคุณค่าแท้คืออะไรทำให้เราได้บรรเทาความหิวทำให้เรามีกายที่ทรงอยู่ได้นี่คือคุณค่าแท้ของข้าวปลาอาหารที่เราได้รับประทานไปแต่บางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารบางครั้งก็ไปติดอยู่ในรสของอาหารบ้างไม่ได้กินอาหารชนิดนี้แล้วก็กระวนกระวายบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างจิตใจไม่ดีบ้างก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการในการพินิจพิจารณาถ้าหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการพินิจพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมในสิ่งนั้นๆแล้วเราก็จะรู้จักในการใช้สิ่งของนั้นๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์เราจะไม่เกิดความประมาทไม่เกิดความฟุ้งเฟ้อในสิ่งของนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยจึงเป็นเครื่องกำกับชีวิตของเราเนี่ยและเป็นเครื่องพยุงอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญาเพิ่มยิ่งขึ้นประการต่อมานำสิ่งที่ได้ไตร่ตรองไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายหรือตามความเหมาะสมที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติเนี่ยอันหมายถึงว่าเราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วจากสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาพิจารณาด้วยปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิสงมนสิการสุดท้ายแล้วก็นำมาสู่กระบวนการของการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะให้ควรตามความมุ่งหมายของสถานการณ์นั้นๆให้เหมาะให้ควรตามเหตุการณ์นั้นๆเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขด้วยการมีปัญญาและให้เราทั้งหลายเนี่ยนำหลักธรรม4ประการที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมปัญญาหมายถึงปัญญาวุฒิคือการทำให้เจริญทำให้สูงขึ้นทำให้มีขึ้นอันเป็นหลักธรรมที่เจริญปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขมีความเจริญด้วยการใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทาง

ความทุกข์ในช่วงเราเนี่ยก็ค่อยหมดไปก็ด้วยการที่เราทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักในการใช้ปัญญานั่นแหละในการพิจารณาถึงเหตุต่างๆในโลกของเราและปัญญานั่นแหละก็จะเป็นเครื่องนำทางทำให้เราทั้งหลายนี่ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ถูกต้องเพราะปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินที่ให้เราทั้งหลายนี่ทำบุญหรือว่าทำกุศลให้เกิดขึ้นปัญญาจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าในอดีตของเราเราเคยทำบุญอะไรไว้บ้างการที่เราเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำบุญชนิดนั้นหรือว่าเราได้สร้างกุศลชนิดนี้เราถึงได้เกิดมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พิจารณาบุญเก่าก็หมดไปบุญใหม่ก็ไม่เพิ่มขึ้นก็เนื่องจากว่าขาดปัญญาในการที่จะทำให้บุญของตนเองเนี่ยงอกเงยขึ้นเมื่อกว่าเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้มีพระประเจกผู้เจ้ารูปหนึ่งท่านเดินไปปฏิบัติที่หน้าบ้านเสร็จแล้วก็ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยไปใส่บาตรเมื่อพระยางตนเองใส่ในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าแล้วเนี่ยก็กลับมาดูว่าในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างพระยางตนเองใส่อะไรบ้างก็ไปดูในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าผลปรากฏว่าพระยางเนี่ยก็ได้ใส่อาหารที่ดีๆจิตของตนเองเนี่ยก็เกิดอกุศลขึ้นมาว่าหากว่าเราเนี่ยได้ให้อาหารดีๆแก่ทาสกรรมกรเนี่ยทาสกรรมกรเนี่ยก็ทำการงานให้แก่เราทำผลประโยชน์ทำรายได้ให้เกิดขึ้นแก่เราได้มากกว่าที่จะไปใส่บาตรให้แก่พระประเจกพุทธเจ้าพระสุดท้ายท่านก็ได้ละโลกนี้ไปได้ไปเกิดในนรกได้ผลการที่ท่านเนี่ยไม่ได้อนุโมทนายินดีและด้วยผลในอดีตของท่านที่ตามมาด้วยว่าในครั้งที่ท่านเคยเป็นเศรษฐีเหมือนกันแล้วก็มีพี่น้องซึ่งเป็นเศรษฐีเช่นเดียวกันผลปรากฏว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีบุตรไม่มีลูกแต่ว่าน้องท่านเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ว่ามีลูกแต่ด้วยจิตของตนเองเนี่ยอยากจะได้ทรัพย์สินของน้องชายเนี่ยมาเป็นของตนเองอีกก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายของตนเองซึ่งเป็นลูกของน้องชายเนี่ยเพราะถ้าหากว่าน้องชายของตนเองเนี่ยยังมีลูกอยู่เนี่ยน้องชายตนเองตายไปแล้วสิ้นไปแล้วเนี่ยมรดกก็ต้องตกทอดไปถึงลูกซึ่งเป็นหลานของตนเองเนี่ยก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายเสียสุดท้ายไม่นานน้องชายของตนเองเนี่ยก็ตายไปด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐีท่านเนี่ยก็ได้ทรัพย์สมบัติของน้องชายมาเป็นของตนเองด้วยเมื่อมาเกิดเป็นเศรษฐีในชาตินี้เนี่ยได้ผลบุญที่ได้ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยใส่บาตรแก่พระประเจกผู้เจ้าก็ได้กลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่

ไม่ได้ค่อยใช้ปัจจัยที่เหมาะควรแก่ตนเองข้าวก็เป็นข้าวปลายเกลียนเป็นข้าวที่ไม่ดีที่ตนเองได้กินอุปกรณ์อย่างอื่นก็เหมือนกันก็ได้จับว่าจิตของตนเองเนี่ยเสียดายที่ถวายอาหารปฏิบัติแก่พระประชิกพระเจ้าในสิ่งที่ดีๆแล้วพอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นสิทธิด้วยการที่ตนเองเนี่ยไม่มีบุตรไม่มีลูกที่สืบต่อก็เพราะผลบุญที่ตนเองนั้นน่ะได้ไปฆ่าหลานชายซึ่งเป็นลูกของน้องชายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่มีปัญญาในการที่จะหาวิธีการในการที่จะนำความสุขมาให้แก่ตนเองบางคนบางท่านเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะหาเหตุแห่งความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองก็ได้จากว่าขาดปัญญานั่นแหละหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะทำความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางใช่ก่อนหาวิธีการที่จะทำให้ความสุขนี้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ธรรมภาพก็ได้นำหลักธรรมอันเป็นเครื่องสนับสนุนหรือว่าพยุงที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมให้สาธุชนทั้งหลายได้พินิจพิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตนเองเพื่อที่จะให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความโชคดีเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนขออำนวยพร

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมนะคะโดยในวันนี้จะเป็นการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครซึ่งมีพระคู่เทศได้แก่พระมหาคมอุชุคโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้งสองท่านนั้นจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนแรกค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมปีติสุขังเสติวิปัสสันเนนะเจตสามอริยปเวทิเตธัมเมสัทธารมติปันดิโตโหติหิณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังผ่านรายการธรรมรสธรรมรัตน์โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11แห่งประเทศไทยเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังโดยมีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองแห่งบริษัทมั่นนำโชคจำกัดได้เป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธพจน์ที่อาตมภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทณเบื้องต้นนั้นว่าธรรมปีติสุขังเสติเป็นอาทิซึ่งก็แปลเป็นใจความภาษาไทยได้ว่า

คลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อก็หมายความว่าผู้ใดก็ตามที่มีความอิ่มเอิบในพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตาก็ผ่องใสจิตใจก็ผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ได้มาฟังพระธรรมเทศนาเรียกว่ามาฟังพระธรรมเทศนาตามการก็ตามโอกาสของตนตามสถานที่ตามความเหมาะสมของตนเองซึ่งการฟังตามการนั้นนับว่าเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิตของเราประการต่อมาสนทนาธรรมตามการเมื่อเราได้สนทนาธรรมตามการแล้วก็นับว่าเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราและประการต่อมาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่การก็หมายความว่าหาโอกาสหาเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ได้มาฟังธรรมะตามการซึ่งการฟังธรรมะตามการนั้นเพื่ออะไรท่านทั้งหลายฟังเทศเพื่อเป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยก็หมายความว่าการฟังเทศฟังธรรมนั้นฟังไปแล้วได้ประโยชน์ฟังแล้วนำเป็นไปข้อนำไปเป็นข้อคิดฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติยิ่งเราฟังแล้วฟังอีกก็นับว่าจะเป็นอุปนิสัยแห่งการฟังธรรมเพราะว่าการฟังเทศนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากดังที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากิจฉังสัทธรรมสวนังการฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นของหาได้ยากแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านก็ได้ประโยชน์หรือได้สำเร็จประโยชน์จากการฟังพระธรรมเทศนาเพราะการฟังพระธรรมเทศนานั้นยากด้วยเหตุสองประการประการแรกก็คือยากที่จะมีผู้เทศนาให้ฟังกว่าที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติมาแล้วตรัสรู้ประกาศพระธรรมคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เหล่าพุทธบริษัทได้ฟังไม่ใช่เป็นของได้ง่ายเรียกว่าต้องสั่งสมบารมีเรียกว่าเป็นหลายๆกับหลายๆอสงไขยประการที่สองยากที่จะมีผู้เลื่อมใสในการฟังถึงแม้ว่าจะมีพระธรรมคำสอนแล้วแต่ถ้าไม่มีใจเลื่อมใสในการฟังพระธรรมเทศนาก็ถือว่าเป็นของยากที่จะมาฟังพระธรรมเทศนาแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนนับได้ว่าเป็นผู้โชคดีแล้วนี่ก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยประการต่อมาฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาเราฟังเทศฟังพระสัทธรรมคำสอนของอสเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆฟังไปทีละนิดค่อยๆขบคิดค่อยๆเอาพระธรรมคำสอนมาคิดพิจารณาก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาที่จะนำชีวิตของเราให้มีความสุขมีความเจริญเพราะเราจะมีความสุขได้ก็ด้วยปัญญาจะมีความทุกข์ได้ก็เพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการที่ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เป็นส่วนให้เกิดปัญญาแก้ไขข้อขัดข้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเราได้ประการต่อมาฟังเทศเพื่อเอาบุญข้อนี้ท่านทั้งหลายซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศน์ได้มาฟังเอาบุญก็คือฟังเอาจิตที่เป็นกุศลท่านทั้งหลาย

0: บางทีบางครั้งเราฟังแล้วอาจจะจำได้ไม่หมดนะในการฟังพระธรรมเทศนาแต่ฟังเพื่อเอาบุญนะฟังเพื่อให้ติดหูของเราเมื่อเราฟังให้ติดหูฟังเพื่อเอาบุญแล้วเมื่อใดก็ตามที่จิตของเราเกิดความพังเผลอเกิดความประมาทการฟังพระธรรมเทศนานั้นก็จะฉุดชักจิตของเราไม่ให้เกิดความหลงไม่ให้เกิดความเผลอได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเทศนาจึงมีประโยชน์แก่ญาติโยมสาธุชนก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญอานิสงสังวันเนตวาครั้นอัตมภาพจะอารัมภบทในส่วนของอานิสงส์ก็เห็นว่าเวลาจะเจริญเนิ่นช้าเลือบไปยังธรรมาสยึงเบื้องขวาของอัตมภาพก็เห็นพระคุณเจ้าผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรสซึ่งปรากฏตามราชทินนามว่าพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวสุทัศน์เทวรารามเจ้าคณะเขตดุสิตซึ่งพระเดชพระคุณเป็นพระนักเทศเป็นพระนักคิดเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักเทศเรียกว่าเข้าขั้นหรือว่าเข้าขั้นเทพเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนทั้งหลายแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังคนตายยังอยากจะฟังท่านเทศอันนี้นะท่านเล่าให้ฟังเองท่านเล่าให้ฟังเองก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็รับโทรศัพท์นะโยมก็โทรศัพท์มาใช่พระพิพิธธรรมสุนทรหรือเปล่าคะใช่นะโยมมีอะไรจะนิมนต์ท่านไปเทศหน่อยเอานิมนต์ไปเทศงานอะไรแล้วโยมนิมนต์ไปเทศงานศพเจ้าค่ะเอาศพใครเล่าเอาศพแม่ของดิฉันเองว่าแม่ของดิฉันว่าเสียไปเมื่อ 5-6 วันที่แล้วเมื่อ 5-6 วันที่แล้วแต่ว่าก่อนเสียสั่งเอาไว้โยมสั่งเอาไว้ว่าต้องนิมนต์พระพิพิธธรรมสุนทรแห่งวสุทัศน์เนี่ยมาเทศหน้าศพให้ได้นะก็คือว่ามาเทศให้ฟังให้ได้ก็คือว่าถ้าท่านไม่มาเทศแล้วก็คือโยมเผาเนี่ยโยมเผาแม่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือนะแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังท่านทั้งหลายนะนี่ก็คือเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนนะเป็นพระนักเทศเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์นะหรือเรียกนะย่อๆสั้นๆปัจจุบันนี้ก็เป็น
1: พระคติธรรมจารินติอีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพได้นั่งสดับการปรารภธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมซึ่งนั่งในที่นี้เรียกว่าโยมวสุทัศน์และท่านที่ชมในรายการธรรมรสธรรมรัตน์ทางบ้านและทั่วโลกได้ปฏิบัติธรรมมาธรรมะก็คุ้มครองป้องกันเราคนที่รักธรรมะก็จะประสบความเจริญได้จัดให้มีรายการธรรมรสธรรมรัตน์ขึ้นที่พระวิหารหลวงวสุทัศน์ในวันพระซึ่งต่อไปก็คงจะเกือบวัดก็เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยญาติพี่น้องและบริษัทมั่นนำโชคจำกัดเขาจำหน่ายปลาตายท่านเวลาอาตมาต้องการปลาเช่นปลาบดปลาขูดใช่ไหมและอะไรนะทอดมันปลาทุกชนิดจะทำบุญที่วัดสุทัศน์หรือวัดอื่นๆก็ขอจากเขามาเขาก็ให้นะเอามาทำบุญกันงานใหญ่ๆแล้วก็เอามาแกงเลี้ยงพระเลี้ยงคนในเขตกรุงเทพในต่างจังหวัดไม่ใช่วัดสุทัศน์วัดเดียววัดอื่นเขาก็ให้แล้วบรรดาแม่ครัวทั้งหลายก็ดีนะท่านนะตามงานวัดเนี่ยส่งไปนะฮะปลาทอดมัน100กิโลยังไม่ถึงวันงานส่งไปเย็นนี้พรุ่งนี้งานเหลือ70กิโลแม่ครัว

0: มันแฮปไปซะก่อนอะไรก็ตามแม่ครัวมันชอบก็เลยแฮปใช่ไหมแฮปแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามิบซะก่อนมันหายตั้งแต่แม่ครัวแล้วท่านนะฮะแต่ว่าบอกเจ้าภาพเขาบอกว่าเขาบอกช่างเถอะท่านเขาคงเอาไปกินนะในเมื่อเราทำบุญแล้วก็แล้วแต่เขาฮะแล้วแต่เขาเขาจะขโมยไปก็ขโมยท่านที่ขโมยมันก็ไม่เก่งท่านมันขโมยมันไม่ครบถ้วนถ้าขโมยทอดมันครบใช่ไหมครบไหมไปถึงทอดได้เลยท่านไม่ต้องไปหาเขาเรียกอะไรนะไอ้เครื่องจิ้มเขาเรียกอะไรอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์หรืออุจาร์อาจารย์นั่นแหละอร่อยเลยท่านบางทีมันหาไม่ครบยายคนหนึ่งเขาไปซื้อปลาช่อนในตลาดจะไปต้มยำท่านจัดแจงซื้อปลาช่อนตัวดีๆที่ตายแล้วใส่ถุงแล้วก็เดินมาแล้วก็มาซื้อผึกข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใช่ไหมกำลังซื้อก็วางถุงปลามันหนักไม่ทันดูท่านหมามันคาบถุงปลาไปเพื่อก็ร้องใหญ่พี่หมามันคาบถุงปลาช่อนไปแล้วแกยืนเฉยถามทำไมพี่ทำไมไม่ตามถึงมันเอาไปมันก็ต้มยำไม่ได้เครื่องปรุงยังอยู่กับกูหมามันโง่เครื่องปรุงจะอยู่กับแกนะฮะแกสบายใจได้ไอ้หมาสิโง่ท่านเสือกไม่รอเครื่องปรุงไปนะท่านนะฮะมันจะไปแกงยังไงวะน่ะเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ก็ได้มาเป็นเจ้าภาพแล้วก็คงเป็นอีกหลายๆครั้งส่วนเราก็มาฟังเทศกันใช่ไหมฮะมาฟังเทศกันคนละ5บาท10บาทไม่ต้องมากท่านไม่ต้องมากแล้วมันไม่มีพลอยเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระแบบเขามาไม่ใช่เขาได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมบัดนี้ท่านมหาคมได้มาขอโอกาสก็อนุญาตให้สนทนาด้วย
1: ขอบคุณครับที่เปิดโอกาส
0: ก็เปิดโอกาสทุนน่าสงสาร
1: น่าสงสารอย่างไรครับ
0: พระซุปหน่อไม
1: ้ครับผม
0: พระซุปหน่อไม้มาเทศกับซุปตาใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มาเทศกับซุปมันฝรั่งมันจะไปกันได้หรือมาคม
1: ครับอาจารย
0: ์ฮะ
1: ไปกันได้
0: กินซุปหน่อไม้ก็ระวังหน่อย
1: ครับ
0: ระวังหน่อย
1: ระวังอะไรครับ
0: หนึ่งคนโคนหน่อไม้มันไม่ค่อยกรอบใช่ไหมกินแล้วต้องมานั่งแคะเนี่ยสาวเนี่ยเป็นเส้นเยอะ
1: ครับ
0: สองกินซุปหน่อไม้เสร็จแล้วเอากระจกมาส่องหน่อย
1: ครับ
0: เพื่อว่ายิ้มมันจะกลายเป็นยิ้มเขาเรียกยิ้มเกษตร
1: คืออย่างไรครับ
0: พริกมันติดร่องฟันกันแล้ว
1: ครับผม
0: นะเกษตรก็ไม่ได้มาเทศนาที่นี
1: ่ครับ
0: นานและจนโยมเขาบอกท่านมาเทศทีเถอะหนึ่งโยมเขาคิดถึงสองเขาจะลืมท่านแล้ว
1: ครับผม
0: ก็เลยเอามาเทศซะหน่อยมาเทศให้โยมฟังบ้างเพราะว่าระยะหลังๆเป็นปีใช่ไหมที่ไม่ได้มาใช่ไหมเป็นปีๆนะที่ผมไม่ได้มาเทศใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรครับ
0: เงินน้อยสิ
1: เพราะเงินน้อย
0: ไม่เคยได้ตังค์ตั้งแต่ปี2527มาเนี่ยผมยังไม่เคยได้เงินโยมวิหารเลย
1: ครับอนุโมทนาด้วยครับ
0: อนุโมทนาไง
1: ก็เทศแล้วโยมไม่ถวายตังค์แสดงว่าดีย
0: ังไง
1: จนโยมลึกซึ้งว่าไม่ต้องถวายตังค
0: ์เหร
1: อครับผมทำใจให้ผ่องใสก็คือไม่ต้องถวายตังค์ท่านเลยแสดงว่าเทศดี
0: ก็แสดงว่าวันนี้ไม่เอาว่างั้นเถอะถึงมีเจ้าภาพก็ไม่เอา
1: เอาครับ
0: ยมนงยาวกับเนี่ยเจฟให้มันลึกซึ้งหน่อยนะฮะไม่ต้องถวายเขาฝากซองมาแล้วนี
1: ่ครับ
0: ฝากซองมาให้ผมแล้วนี่เขาเขียนหน้าซองนี่วินัย
1: ครับ
0: นงยาวสังทอง
1: ครับ
0: เทศดีธรรมาคมเทศดีเอาเก็บไว้ก่อน
1: เอาเก็บไว้ก่อน
0: ลึกซึ้ง
1: ครับผม
0: ก็ที่ธรรมหาบอกว่าอะไรเทศให้คนตายฟัง
1: ครับผมจริงไหมล่ะครับอาจารย์
0: จริงหลายศพ
1: ครับผม
0: นี่วันที่3ก็อีศพเมื่อเช้าโยมโทรมา
1: ครับ
0: โยมโทรมาบอกว่าท่าน
1: ครับ
0: พี่สาวสั่งไว้ว่าถ้าเขาตาย
1: ครับ
0: เขาดูรายการท่านทุกวัน
1: ครับ
0: มาทำไมเขาดูรายการทุกวันล่ะผมก็ถาม
1: ครับ
0: เขาบอกไม่มีอะไรจะดู
1: ครับผม
0: เขาจะรอดูข่าวเวลาที่ห้าครึ่ง ขาบอกว่าเป็นแฟนประจำท่านแล้วก็สั่งไว้เชียว
1: ครับสั่งไว้ว่า
0: สั่งไว้ว่าถ้าตายแล้วให้ท่านเจ้าคุณไปเทศงานศพให้ด้วย
1: ครับผม
0: นี่ก็เรียกคนตายสั่งไว
1: ้ครับ
0: เมื่อคนตายชอบอะไรเราต้องให้สิ่งที่คนตายเขาชอบ
1: ครับผม
0: 1คนตายเชื่อเรื่องอะไร
1: ครับ
0: ต้องทําให้คนตายในสิ่งนั้น
1: ครับผม
0: เช่นเขาเชื่อเรื่องบุญกุศล
1: ครับ
0: เรื่องการทําบุญกุศลอะไรที่เขาเชื่อและเขาเคยทําตั้งแต่มีชีวิตอยู่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหลังต้องทําให้เขา
1: ครับ
0: สองคนตายชอบอะไรถ้าคนตายชอบเขาสั่งเอาไว้เราต้องทำให้เขา
1: ครับผม
0: แม่ผมชอบลำกองยาว
1: ครับโอ้ชอบลำกองยาว
0: ชอบมาก
1: ครับผม
0: เดี๋ยวแม่ผมชอบมาก
1: ครับ
0: ถ้าที่ไหนมีงานบวชหน้ามีกองยาวนะสับนะขุดดินอยู่กลางนา
1: ครับ
0: เขาจะบวชหน้าเขาแห่กองยาวมาหรือเขาไปงานแต่งนะ
1: โอ้ได้ยินเสียงกองยาวไม่ได
0: ้ได้ยินเสียงแล้วกูทิ้งจอบทิ้งเสียม
1: ครับไปไหนล่ะคร
0: ับ วิ่งตามไปกับเขา
1: ครับผม
0: ชุดแล้วก็อีชุดชาวนานั่นแหละ
1: ครับ
0: ไปแล้วก็รำเขาได
1: ้ครับ
0: แต่แม่ผมมีวิธีรำ
1: โอ้เขารำอย่างไรครับ
0: ก่อนจะรำก็ย้อมใจซะหน่อย
1: โอ้ย้อมใจซะหน่อยครับ
0: กิน M185สักขวดนึง
1: ครับผม
0: รู้จัก M185มั้ย
1: ไม่รู้จักครับ
0: M150
1: ครับผม
0: เทออกครึ่งขวด
1: เอาแล้วผสมอะไรล่ะครับ
0: 35ดีกรีอีกครึ่ง
1: เป็น185
0: เป็น185เท่านั้นแหละธรรมหา
1: ครับผม
0: ลำก้นเตี้ยเชียว
1: ครับ
0: จนกระทั่งพี่ชายผมเป็นสมภาร
1: ครับ
0: ผมเป็นเลขาเจ้าคณะภาคเป็นเลขาวัดวันหนึ่งไปบ้านเขาบวชนาคพี่ชายผมท่านพระครูปิยธรรมโกศิษฐ
1: ์ครับ
0: เขายืนกอดอก
1: ยืนมอง
0: เขายืนมองเนี้ยยืนมองแม่เขา
1: ครับผม
0: เขายืนเนี้ย
1: ครับ
0: ผมพี่มองอะไรมองแม่ลำกลองยาวถามทำไมอ่ะอายเขาสิ
1: ครับมองละอาย
0: แม่สมภารอ่ะแล้วเขาเรียกลำดักหน้าใช่ไหม
1: ครับ
0: คือลำกูไม่เดินอ่ะลำเขาเรียกลำถลักหน้า
1: ครับ
0: สมภารอายเขาเลยบอกมหาช่วยให้แม่เลิกลำกองยาวเนี่ยเถอะ
1: ครับ
0: ผมก็จัดแจงไปบ้าน
1: โอ้ทำอย่างไรครับ
0: ฮะบอกไปขอร้องแม
1: ่โอ้ขอร้องว่า
0: แม่เลิกเถอะอายเขาแต่ลุงพี่ก็เป็นเจ้าอาวาสแล้วฉันก็เป็นเลขาวัดแล้วเป็นเลขาภาคแล้วอายเขา
1: ครับแล้วโยมแม่เชื่อ
0: มายุ่ง
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของพระ
1: ครับโอ
0: ้เป็นความสุขของคน
1: ครับผม
0: บ่โถแม่เอาเถอะนา
1: ครับ
0: เลิกเถอะนาแม่ไม่เอาถ้าไม่รู้อะไรนะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยมันเครียด
1: ครับ
0: มันเครียดทะลุมั้ยบอกแม่เลิกเถอะ
1: ครับ
0: เลิกเถอะแม่ ให้เดือนละ 5,000 วันนี้ให้ 10,000 ก่อน
1: ครับ
0: งั้นตกลง
1: ครับผม
0: ตั้งแต่นั้น
1: โอ้เรียกว่ามีวิธีการ
0: ฮะ
1: ครับมีวิธีการ
0: คุณแก่กับเงินท่าน
1: ครับผม
0: แต่ไปที่อื่นเพราะไม่มีใครรู้จักเราลำฮะ
1: ครับ
0: นี่แม่ผมตาย
1: ครับผม
0: เผาไปแล้ว
1: ครับ
0: พระพี่ชายก็นึกถึงแม่แม่ชอบกองยาว
1: ครับ
0: ไปเปล่าวันนั้นอะไปมั้ยมีกองยาวมั้ยมีกองยาวใช่ไหมฮะใครถามทำไมมีกองยาวก็แม่ชอบ
1: ครับผม
0: ทำในสิ่งที่แม่ชอบวิญญาณแม่ก็จะชื่นใจ
1: ครับ
0: บอกแม่บอกว่าถ้าแม่ตายทำไงขอประทานเพลิงศพไหมไม่เอาไอ้นั่นมันหน้าตาท่าน
1: ครับ
0: เอากลับบ้านเราเอากลับบ้านเราเผาแบบบ้านเรา
1: ครับ
0: ผมไม่เอากลับก็ได้ท่านเผากรุงเทพถูกกว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่คนตายสั่งไว้ต้องทำเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องไปเทศเนี่ยบางทีต้องทิ้งงานนะ
1: ครับผม
0: ทิ้งงานคนตายสังวัตสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเชื่อทำให้เขาเถอะครับ
1: ครับ
0: แล้วที่ธรรมหาพูดนะถูกไม่ใช่งานเดียวนะ
1: ครับ
0: 20-30งานผมต้องไป
1: ครับ
0: แต่ว่าคนตายสั่งไว้ก็สั่งให้มันเขาท่าเขาทางหน่อย
1: ครับให้สั่งว่าอะไรครับ
0: เอ้ยพอเวลาแม่ตายพ่อตายนะ
1: ใน
0: มนต์เจ้าคุณราชวิจิตรเจ้าคุณพิพิธวสุทัศน์มาเทศนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่สั่งเท่านี
1: ้พอสั่งเท่านี้ไม่ได้สั่งอะไรต่อไปเลยจะสั่งอย่างไรสั่งให้ครบครับ
0: ก็ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
1: ่ครับโอ้ต้องสั่งอีกถวายเท่าไหร่ครับ
0: ไอเราไปก็กลัวศพจะเสียใจวิญญาณจะเสียใจ
1: ครับผม
0: แต่ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เพราะนั้นญาติโยมที่จะตายต่อไปนะฮะสั่งให้มันครบหน่อย
1: ครับ
0: ที่ดินมี80กว่าไร่ลูกติดกันเทศไทยไปสัก5ไร
1: ่ครับโอ
0: ้ที่ติดถนนน่ะ
1: ครับ
0: อะไรแบบเนี้ย
1: ครับผม
0: นั่นแหละรถยนต์หรูๆก็ให้ทําไปสักคันนึง
1: ครับ
0: เป็นนั่นเลยครับสบายสบายใจท่านมหา
1: ครับ
0: มีอะไรจะสนทนา
1: ครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชน
0: ก็ไม่ใช่หรอกเค้าก็ด่ากันเยอะคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็เยอะ
1: ครับมีคนด่าด้วยเหรอคร
0: ับ ประโทษ1คนชอบมัน100คนชังท่านมหาจําไว
1: ้ครับ
0: 1คนชมมี100คนชัง
1: ครับ
0: เป็นตำราแน่นอนเลย
1: โอ้แน่นอน
0: อยากให้ใครชมเราเชี่ยว
1: ครับผม
0: ถ้าชมเนี่ยถ้าโยมโยมแล้วนงยาว
1: ครับ
0: เป็นเจ้าภาพคนก็มองโยมนงยาวบริจาคงานนี้ถ้าคนไม่คนมีมิจฉาทิฏฐินะเขาก็มองเนี้ยแล้วถ้าปากนี้เลยนะ
1: ครับอาจารย์ทำเหมือนจริงครับ
0: ไม่ใช่ผมดูปากโยมเขาบอกเนี้ย
1: อ๋อ
0: แล้วก็นึกในใจชมมึงเข้าไป
1: ครับ
0: รวยไตห่าใช่มึง
1: ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: 1คนชมมา100คนชัง
1: ครับผม
0: 1คนชมมา100คนแช่งเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีมุทิตาจิต
1: ครับนี่แหละครับนั่นคือคนไม่มีมุทิตาจิตต่อกันนี้สร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม
0: เอาคนไม่มีมุทิตาจิตมันมีอยู่4อาการนะ
1: ครับ
0: ใครได้ดีกูทนไม่ได้
1: ครับ
0: คนที่ได้กูว่าไม่ดี
1: ครับ
0: ใครได้ดีกูทนไม่ได
1: ้ครับผม
0: ใครที่เขาได้กูว่าคนคนนั้นไม่ดีมันจะเกิดการไม่มีมุทิตาจิต
1: ครับ
0: เรียกมีแต่ความน้อยใจอิจฉา
1: ครับผม
0: หาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้า
1: ครับ
0: เวลาใครได้อะไรเนี่ยหนึ่งน้อยใจแล้วไม่มีพวกใช่สิ
1: ครับ
0: นะแม้แต่ไอ้นะผู้ชายที่ผู้หญิงเขาไปแต่งงานใช่ไหมผู้ชายอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่ก็จนก็ไปชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ไปแต่งงานกับคนที่รวยกว่ามันก็น้อยใจมันก็ร้องเพลง
1: ร้องเพลงอะไรครับ
0: ใช่แล้วสิ
1: ครับ
0: ก็พี่มันจนน้องจึงไม่แล
1: โอ้โหนั่นสมัยเก่าแล้วครับอาจารย
0: ์ฮะ
1: สมัยเก่าแล้วครับ
0: แล้วมันจนมากนะ
1: ครับ
0: มันจนมากพี่จนใช่ไหมใหญ่น้องจึงชังเพราะจนกระมังยอดหญิงขนาดกระมังยังไม่มีเลยท่าน
1: ครับผมจนกระมังด้วย
0: ยอดหญิงผู้ดีมีเงินจึงหวังพึ่งพิงพี่รักจริงจึงไม่สนใจ
1: ครับ
0: ไอ้นี่ก็น้อยใจ
1: ครับผม
0: เอออีบางผู้หญิงบางคนก็น้อยใจผู้ชายไปแต่งงาน
1: ครับ
0: ไม่ได้ดูตัวเองแล้วตัวเองเป็นยังไง
1: ครับ
0: พอผู้ชายไปแต่งงานก็นะพอเสียงแล้วแตรวงขันหมากใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็อีนั่นแต่งงานอีนี่ก็ร้องไห้ละโหหิวโหฟังเสียงคนโหไกล
1: ๆครับ
0: จากเครื่องไฟของคนบ้านใต้แต่งงานเจ้าสาวเป็นเพื่อนเราหนอเจ้าบ่าวรูปหล่อนั่นคือแฟนฉัน
1: ครับโอ้เจ็บปวดเจ็บใจ
0: พูดโกรธกันแน่แล้วครับกันแน่แล้วมันไปนึกว่าไอ้สิ่งที่เขาจะทำกับเจ้าสาวเคยทำกับมัน
1: ครับ
0: น่ะอินนี่มันโง
1: ่ทำไมล่ะครับ
0: มันจะฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: ก็ปรึกษาผม
1: ครับ
0: จะฆ่าตัวตายเนี่ยไอ้บ้านใกล้นี่แหละ
1: ครับ
0: ไม่มีผู้ชายคนนั้นหนูอยู่ไม่ได้ท่านเจ้าคุณ
1: ครับ
0: ทำไมเราก็เขาเป็นแฟนหนูคนนั้นก็เพื่อนหนูแล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ก็หนูเสียตัวให้เขาแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ผมก็เลยถามเสียยังไงลองเล่าให้ละเอียดละเอียดหน่อยสิ
1: ครับ
0: เล่าให้ละเอียดยิบหน่อยจะได้ได้อารมณ์
1: อ๋อจะได้แก้ไขปัญหาให้
0: ผมต้องเล่าละเอียด
1: ครับ
0: ผู้ที่จะแก้ปัญหาต้องรู้โลกละเอียด
1: ครับ
0: แล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้นะแค่นั้นนะก็เสียตัวเขาแล้วเนี่ยถามว่าเสียกี่ครั้งแล้วล่ะ
1: ครับ
0: อีตอนเสียเนี่ยเสียที่บ้านเสียครั้งแรกในที่บ้านหรือข้างนอกก็เขาชวนหนูไปครับวันนั้นพอดีฝนตกหนัก
1: ครับ
0: เขาก็เลยเลี้ยวรถเข้าโรงแรม
1: ครับผม
0: อ้าวแล้วมึงเปิดประตูไม่เป็นไงเป็นค่ะแล้วทำไมไม่เปิดออกมาก็เลยตามเลยค่ะ
1: ครับผม
0: อ้าวแล้วมาร้องไห้ทำไมแล้วก็มึงไปหาเขาไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
0: กว่าจะเสียตัวนี่ไปหาเขากี่ครั้งแล้วก็เป็นร้อยๆครั้งค่ะออกจากบ้านไปอ้าวคิดใหม่สิ
1: โอ้ให้คิดใหม่คิดว่าอย่างไรครับ
0: คิดว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมึงได้แล้ว
1: ครับ
0: แล้วมันจะกลายเป็นผู้ชนะทันที
1: ครับผม
0: อีกคนนั้นมันได้ทีหลังมึง
1: ครับ
0: แล้วมึงก็หาต่อไปอีกคนนึง
1: ครับโอ้เท่านี้ก็หายแล้ว
0: เท่านี้แหละหายมันได้สัก100คน
1: ครับผม
0: จะได้เข้าตำรา
1: ครับ
0: อีร้อยรัก
1: ครับอ๋อนี่ก็คือ
0: ไม่ใช่หรอกเราเนี่ยทำมาหาเดี๋ยวนี้คนใจมันไม่ดี
1: ครับ
0: มันขาดพรหมธรรมข้อที่3
1: ครับ
0: คือ
1: มุทิตา
0: เออใครเขาได้ก็ดี
1: ครับ
0: ใครเขาดีกว่าเราก็ดีแล้วเขาสวยกว่าเราเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องอิจฉาเขาไหมต้องน้อยใจไหม
1: ไม่อิจฉาไม่น้อยใจ
0: ต้องไม่น้อยใจเขาสวยกว่าเราแสดงตาเราเนี่ยได้ดูรูปร่างเขา
1: ครับ
0: เขาหล่อกว่าเราเนี่ยอิจฉาไหม
1: ไม่อิจฉา
0: ถ้ามหาเคยอิจฉาผมบ้างไหม
1: อะไรนะครับ
0: เคยอิจฉาผมบ้างไหม
1: ไม่รู้จะอิจฉาไปทำไม
0: เออนั่นน่ะสิ
1: ครับ
0: ก็ยอมรับความจริงใช่ไหม
1: ครับผมไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปตรงไหน
0: ทำไม
1: ครับไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปทำไมเพราะอิจฉาแล้วก็ยังไงก็สู้พระเดชพระคุณไม่ได
0: ้เอออิจฉาทำไมใช่ไหม
1: ครับผม
0: เออตาเราจะได้มองคนสวยคนหล่อ
1: ครับ
0: เขารวยกว่าเราเนี่ยต้องอิจฉาเขาไหม
1: โอ้ไม่อิจฉา
0: เพราะอะไร
1: ครับเพราะว่าเราจะเขาจะได้เป็นที่พึ่งให้แก่เราได
0: ้สังคมได
1: ้ครับ
0: ถ้าเขาจนกว่าเราอ่ะ
1: โอ้มาสร้างความเดือดร้อนรบกวนเราอีก
0: เคาะประตูปังปังปังใช่ไหม
1: ครับผม
0: ท่านเจ้าคุณอยู่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นไงอ่ะเดือนนึงเป็นไงบ้าง
1: ครับ
0: ชีวิตผมเป็นไงบ้าง
1: ครับมีไม่ต่ำกว่า10ราย
0: รายละเท่าไหร่อ่ะ
1: รายละ 2-3,000
0: อันนี้ยังน้อยนะเออยังน้อย
1: ครับผม
0: ผมเนี่ยเห็นใครรวยนะผมไม่อิจฉาเลย
1: ครับ
0: ดีรวยจะได้ไม่มายืมเรา
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: พระอะไรที่ดีกว่าเราพระเจ้าบอกว่าที่ดีกว่าเราอย่าไปอิจฉา
1: ครับ
0: ประการต่อมาอย่าหาทางโค่นล้ม
1: เพราะอะไรครับ
0: เอ้าก็เขาดีพอเราจะไปโค่นล้มเขาทำไมอ่ะบางคนเนี่ยสาบแช่งรอการโค่นล้มคนที่ดีกว่า
1: ครับ
0: เขาดีกว่าเราเนี่ยดีแล้วเขาจะได้นำพาประเทศชาติสังคมไปสู่ความเจริญ
1: ครับ
0: ให้เราเป็นเนี่ยนะเป็นไม่ได้หรอกเราพาสังคมประเทศชาติไปไม่ได้หรอกใครก็ดีกว่าให้เขาไป
1: ครับ
0: แต่บางคนมันไม่ใช่น้อยใจฉาทางลมรอสมน้ำหน้าคอยดูเถอะจะมีคำพูดอย่างนี้คอยดูเถอะ
1: ขึ้นเสียงสูงเลยนะครับ
0: ไปไม่ได้ขี่น้ำหรอกมึงเชื่อกูเถอะ
1: ครับผม
0: เออมึงเชื่อหัวไอ้เลืองเถอะ
1: ครับ
0: ไอ้เลืองไหนก็ไม่รู้รู้จักไอ้เลืองไหมมึงชั่วหัวไอ้เลืองเถอะ
1: ครับ
0: กูเอาหัวเป็นประกัน
1: ครับผม
0: ผมเลยบอกว่าหัวมึงน่ะมีราคาเหรอที่บอกเอาหัวเป็นประกันหัวยังมึงมีราคาเหรอหัวปลายังมีราคาใช่ไหมท่านปลาช่อนใช่ไหมฮะเออหัวปลาช่อนหัวปลาดุกยังมีราคาเลยแต่หัวคนบางคนเนี่ยไอหัวอิจฉาทิสยาเนี่ยไม่มีราคา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คุยกันว่าให้เห็นว่าโลกใบนี้นะมันมีแต่ความอิจฉาทิสยาสองมีแต่ความหวาดระแวง
1: ครับผม
0: สมหาโลกใบนี้นะมีแต่ความหวาดระแวงเห็นผัวเมียมันฆ่ากันไหมล่ะทะเลาะกันนะตบตีกันฆ่ากันเนี่ยมันเรื่องอะไร
1: ครับเรื่องความหึงหวงครับเรื่องเศรษฐกิจ
0: เศรษฐกิจไม่เท่าไหร่เรื่องความหวาดระแวง
1: ครับผม
0: ที่ได้ฆ่ากันไอ้ผัวก็แชทเมียก็แชท
1: ครับ
0: แล้วเป็นไงท่านไปจับได้ในการคุยกันไปเปิดดูโทรศัพท์มือถือ
1: ครับ
0: ระแวงกันฆ่ากันไหม
1: ฆ่ากันครับ
0: ฆ่ากันบางทีไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่ามันใจมันหวาดระแวงก่อนจะมาเนี่ยผมนั่งฟังเพลงพรพิลม
1: ครับผม
0: เพลงในชาดก
1: เพลงอะไรครับ
0: ตายเพลงนกกระจาบ
1: ไม่เคยได้ยินเลยคร
0: ับ
1: ไม่เคยได้ยิน
0: ในพระไตรปิฎกเลยนะ
1: เพลงไม่เคยได้ยิน
0: จะขอสาธกเรื่องนกกระจาบเห็นใบพงลงคาบเอามาทำรังจะมีเมียนี่ไอ้ตัวผู้ก็ทำรัง
1: ครับ
0: ตัวเมียก็นั่งมองเออทำรังดีนะทำรังสวยทำรังบนคาบครบไม้ผู้หญิงไม่ต้องมองผู้ชายนะ
1: ครับ
0: ไอ้ตัวเมียก็มองเออแล้วมันก็ชวนมาแต่งงานเทียบเทียบ
1: ครับ
0: เทียบเทียบชวนยายเจี๊ยบ
1: ครับ
0: ไปแต่งงานพอสร้างหลังได้ใช่ไหมก็ไปแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันแต่พออยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูกอ่อนท่านมหา
1: ครับ
0: มีลูกอ่อนวันหนึ่งผัวก็ไปหากินมีลูกเนี่ยต้องไปคาบเอาข้าวมาเผื่อเอาเหยื่อมาป้อนถูกไหม
1: ครับผม
0: ไอ้ผัวก็ไปหากินตะวันบ่ายคล้อยแล้วยังไม่ได้อาหารมาให้ลูก
1: ครับ
0: ลูกก็นะอ้าปากรอพ่ออยู่อีแม่ก็ชะเง้อคอรออยู่
1: ครับ
0: ผัวไม่กลับมาใจก็ประวันพรั่นพึงหรือว่า
1: หรือว่าอะไรแล้วครับ
0: เรามีลูกแล้ว
1: ครับ
0: นะเรามีลูกแล้วเขาคงเบื่อเรา
1: ครับ
0: เขาไม่ได้นอนกับเรา
1: ครับ
0: นะนั่นแหละ
1: คิดไปสารพัดสารพัน
0: คิดไปตามเรื่องของนกกระจาบตัวเมีย
1: ครับ
0: ไอ้นกกระจาบตัวผู้ก็บินมาเหนื่อยไม่ได้อาหารตัวเองด้วย
1: ครับ
0: ไม่ได้อาหารมาเผื่อลูกเหนื่อยก็สัก5 4 5โมงเย็นก็บินมาถึงหนองน้ำ
1: ครับ
0: ก็จัดแจงลงหนองน้ำตอนนี้นกมันลงตะลิงไม่ได้ตัวมันเล็กก็ไปจับที่ดอกบัวกลางหนองน้ำธรรมหาดอกใหญ่
1: ๆครับ
0: ก็เอาปากเนี่ยดูดน้ำที่ดอกบัวกินน้ำณขณะที่กินน้ำมันเย็นนี่ครับดอกบัวดอกมันใหญ่มันหุบ
1: ครับ
0: นกกระจาบตัวผู้ก็เลยอยู่ในนั้น
1: ออกไม่ได
0: ้ออกไม่ได้ถ้าดอกบัวหุบมันออกไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: แข็งแรงแบบเขาเรียกอะไรอะไรไอ้ดอกกระเช้านารีใช่ไหมรู้จักไหมไอ้รองเท้านาลีป่ะที่มันมีกระบอกอะถ้ามาแรงถ้ามันหุบใช่ไหมออกไม่ได
1: ้ครับ
0: นั่นแหละไอ้ผัวก็ร้อนใจออกยังไงก็ไม่ได้เพราะมันหลายกลีบหลายชั้น
1: ครับ
0: อีเมียอยู่ทั้งนี้กลางคืนก็นึกว่าผัวไปมีอะไรกับใคร
1: ครับ
0: นะเมื่อนึกอย่างนั้นแล้วก็นอนน้ำตาไหลเช้าขึ้นมาผัวยังไม่กลับมาก็นึกว่าเขาคงไปนอนกับนกตัวเมียตัวอื่นพอดีครับท่านมหา
1: ครับ
0: พอดีว่าเขาเผาทุ่งตรงนั้นโคนต้นไม้นะสายแล้วผัวไม่กลับมาก็น้อยใจเมื่อน้อยใจเสร็จแล้วเป็นไงฮะจัดแจงนะลูกเต้าไม่เอาแล้วเขี่ยลูกลงจากรังไปไหม้ไฟเขี่ยลูกลงจากรังเลยท่านมหา
1: ครับ
0: ลูกก็ไหม้ไฟดิ้นผัดผัวกลับมาพอดีอีเมียก็ยืนดูลูกอยู่ผัวกลับมาปุ๊บจะไปถามเมีย
1: ครับ
0: ว่าทำไมลูกถึงตายในกองไฟพอเข้าไปใกล้เมียได้กลิ่น
1: โอ้ได้กลิ่นอะไรครับ
0: ได้กลิ่นเกสรบัว
1: ครับ
0: ปกติกลิ่นผัวไม่ใช่อย่างนี้นี่มันเขาเรียกผิดกลิ่นมีน้ำหอมติดตัวมาด้วยก็นึกว่าผัวไปมีชู้
1: ครับ
0: เนี่ยเมื่อนึกว่าผมไม่ชุด้วยความน้อยใจมาทั้งคืนเสียใจ
1: ครับ
0: ยกปีกขึ้นประนมว่าจะขอไม่เกิดเป็นผัวมีการทุพพลชาติบินขึ้นไปท่านแล้วปีกประกบกันนะเอาหัวทิ่มลงมาตายในกองไฟ
1: ครับ
0: ไอ้ผัวก็เสียใจว่ายังไม่ทันอธิบายให้เมียฟังเลยนะฮะเสียใจว่าลูกตายเมียตายอยู่ได้ไงผัวก็เลยจัดแจงนะบินขึ้นในอากาศเอาหัวทิ่มลงมาตาย4ศพ
1: ครับ
0: เนี่ยความหวาดระแวงของผู้หญิงของผู้ชายนั่นอย่าอยู่กันอย่างหวาดระแวงอะไรที่เราถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อย่าไปฆ่ากันเลย
1: ครับผม
0: ที่ชลบุรีมา2วันเนี่ยอำเภอพานทองใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นั่นก็ชอบกินเหล้าดูขาวเปล่ากินเหล้าเย็นมาก็นะหัวค่ำมาอีเมียก็บอกถ้ากินเหล้าไม่เอาขอร้องหลายทีแล้วนะขอร้องหลายทีแล้วกลับไปนอนกับพ่อก่อนเถอะเลิกเหล้าค่อยมา ที่ไหนได้ไปนอนกับพ่อเออพอนอนได้สักพักเสียงปืนดังโป้งฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: อยากอยู่กับเมียแล้วไม่เลิกสิ่งที่เมียไม่ชอบมันจะอยู่กันได้มั้ย
1: อยู่ไม่ได้ครับ
0: อยู่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะศีลมันไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: นี่ก็ปรารภท่านผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจว่าอะไรก็อย่าวู่วามอย่าหวาดระแวงนะเมียสวยก็จะไปหวาดระแวงว่าเมียไม่ดีถ้าทำตัวดีซะแล้วนะฮะยังไงเขาก็ต้องรักเรา
1: ครับผม
0: ผัวหล่อแล้วเราสุดโทรมก็จะไปหวาดระแวงผัว
1: ครับ
0: เพราะเราอยากได้ผัวหล่อเออก็รีบทั้งเนื้อสร้างตัวนะฮะไปจัดแจงไปเกาหลีซะ
1: ไปทำอะไรแล้วครับ
0: ตัดกรามออกบ้าง
1: ครับผม
0: ผ่าหน้าออกบ้าง
1: ครับแล้วอย่างผมพอได้ไหมครับพระเดชพระคุณ
0: ฮะ
1: อย่างผมพอได้ไหมครับ
0: นะ
1: ไปเกาหลีพอได้ไหม
0: ชาติเกาหลีไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: รอชาติหน้าร
1: อชาติหน้า
0: เท่านี้ก็แหมพอแล้ว
1: ครับผมอันนี้ก็คือว่าทุกวันนี้อาจารย์ผมสังเกตเห็นสังคมของเราด้วยว่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน
0: ครับ
1: บางทีก็ร้อนอกร้อนใจ
0: ครับ
1: ร้อนระอุร้อนอกร้อนใจร้อนระอุน
0: ะครับ
1: ทำอย่างไรก็ต้องให้ตามใจของเราให้ได
0: ้สังคมของเราเป็นอย่างนั้นนะธรรมหา
1: ครับ
0: นะมันสังคมวิ่งหาสิ่งอันเป็นอัปมงคล
1: ครับ
0: ธรรมหาลองคิดดูสิว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรมงคลตื่น
1: ครับ
0: มงคลตื่นอะไร
1: มงคลตื่นข่าว
0: ครับยายคนหนึ่งจับเต่ามาได้เมื่อวันมาฆะใช่ไหมเดินมาเจอเต่าจัดแจงเต่ามันตัวเหลือง
1: ๆครับ
0: ก็จัดแจงเอาเต่าไปเลี้ยงเดินก็ไม่ได้คิดอะไร
1: ครับ
0: มาเมื่อสองสามวันนี้ไปดูกระดองเต่าที่มันเป็นอะไรฮะตารางตาราง
1: ครับ
0: ลายเหมือนสมเด็จเลยเหมือนพระสมเด็จ
1: ครับ
0: เขาเรียกจุดธูปไหว้เต่าไอ้เต่าตัวนั้นมันก็พิการธรรมหา
1: ครับ
0: ขามันก็ไม่ครบ
1: ครับ
0: ชาวบ้านพอรู้ว่ากระดองเต่าเป็นรูปสมเด็จ
1: พระ
0: ระฆังใครๆสมเด็จก็จะแจงเอามาไหว้กันขออะไรขอหวย
1: ครับผม
0: นี่ตื่นข่าวอะไร
1: โอ้เรียกว่ามงคลตื่นข่าว
0: ตื่นข่าวมงคล
1: ครับ
0: พระท่านนะไปขุดอะไรต่ออะไรไปเจอไม้อะไร
1: เจอไม้ตะเคียน
0: โน่นทางปราจีนบุรี
1: ฉะ
0: เชิงเทราก็ไม้ตะเคียนเขาก็ล่องน้ำมาธรรมหา
1: ครับ
0: เขาก็ล่องมาเป็นแพจากโน่นธรรมหาจากภาคมาอะไรมาก็เวลาจะส่งไม้เขาส่งด้วยละด้วยแพใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็คงหลุดคงล่วงบ้าง
1: ครับ
0: นั่นแหละมันก็แช่น้ำอยู่10ปี20ปีเป็น100ปีพอน้ำแห้งเขาแล้วไปขุดเจอ
1: ครับ
0: แทนที่จะไปแจ้งไม้ตะเคียนใครเป็นเจ้าของแพแต่เดิมใครใช้เส้นทางน้ำนี้ขุดเอามาถวายวัด
1: ครับ
0: เมื่อถวายวัดแล้วทำไงฮะสิ่งแรกที่คนทำก็คืออะไรเอาผ้าสีไปผูก
1: ครับ
0: จัดแจงไหว้กันตั้งแต่สมภารเชียวตั้งแต่สมภารเชียวจะถึงลูกข่าถึงชาวบ้านคราวนี้พอใกล้หวยออกก็ปิดทองเจ้าแม่อะไร
1: ครับตะเคียน
0: เจ้าแม่ตะเคียน
1: ครับ
0: แล้วเจ้าแม่ไม้สักทำไมไม่ปิดกันบ้างเมื่อไม้ตายแล้วไม่มีใบแล้วเอางี
1: ้ครับ
0: ต้นไม้ต้นนั้นตายแล้ว
1: ครับ
0: ไม่มีใบแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อไม่มีชีวิตไม่มีออกซิเจนเทวดาเขาก็ไม่อยู่ที่ไหนไม่มีออกซิเจนที่นั่นไม่มีวิญญาณและไม่มีชีวิต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อต้นไม้ตายแล้วเนี่ยไอ้เทวดาที่จะอยู่ไม่อยู่แล้วครับ
1: ไม่อยู่แล้ว
0: เขาจะเอาเรื่องต่อคนอีตอนโค่น
1: ครับ
0: จำได้ไหมล่ะในธรรมบทนะ
1: ครับผม
0: จำได้ไหมที่ใครไปโค่นต้นไม้อ่ะพระหรืออะไร
1: พระ
0: เรื่องไปไง
1: พระไปโค่นต้นไม
0: ้
1: ครับพอพระไปโค่นต้นไม้มาเพื่อที่จะทำเป็นกุฏิเสนาสนะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเทวดาที่อยู่ต้นไม้ครับอาจารย์หรือว่าพออาศัยอยู่ต้นไม
0: ้รุกขเทวดา
1: ครับรุกขเทวดาอาศัยอยู่ เมื่อรุกขเทวดาอาศัยอยู่แล้วเนี่ยพระ

0: เนี่ยไปตัดกิ่งไม้ก่อนครับพอไปตัดกิ่งไม้ก็ปรากฏว่าไปตัดถูกแขนของเทวดาครับพอไปตัดถูกแขนของเทวดาเทวดาก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนก็ไปก็คิดว่าเอ๊ะพระนี่น่าจะมีผู้ปกครองน่าจะมีผู้ปกครองก็คิดไปคิดมาโอ้ต้องเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับทราบว่าพระภิกษุนี้ไปตัดต้นไม้
1: แต่เดิมทีเดียวเนี่ยยังไม่ได้ไปฟ้อง
0: ครับ
1: คิดจะฆ่าพระทิ้งเหมือนกัน
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เออเพราะอะไรเพราะวิมานเขาคำว่าวิมานเนี่ยหมายความว่าเทวดาเนี่ยท่านจะนำวิมานได้ก็ต้องมีธาตุครบ
0: ครับ
1: ธาตุดินไม่มีในเทวดามีธาตุน้ำธาตุลมนะ
0: ครับ
1: ธาตุไฟและอากาศธาตุไฟคือแสง
0: ครับ
1: คนไม่ไปตัดนะฤทธิ์รอนกิ่งของเขา
0: ครับ
1: เขาจะอยู่ที่ไหนล่ะต้นใหญ่อื่นๆเขาก็มีเทวดาอยู
0: ่ครับ
1: มันก็น่าฆ่าพระทิ้งละ
0: ครับผม
1: นี่แหละท่านมหาที่เทวดาเขาจะเอาเรื่องพระก็ไอ้ตรงนี้ที่ว่ามีเทวดาที่จะเอาเรื่องคนก็ตรงนี
0: ้ครับ
1: เพราะนั้นคนทำสัมปทานป่าไม้ที่ขโมยตัดต้นไม้ใหญ่ๆนะท่านมหาไม่มีใครตายดีหรอก
0: ครับ
1: ไม่มีใครตายดีอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือรูปร่างดีๆเชียว
0: ครับ
1: สัมปทานป่าไม้บอกว่าเพียงวันแรกที่ผมตัดลูกน้องก็ตายไป3
0: ครับผม
1: จากวันนั้นมาเรื่อยยนเอ่ยนะฮะลูกน้องเอ่ยนะโรงเอ่ยรถที่ขนเอ่ยพักหักพังสะบั้น
0: ครับ
1: ก็เลยต้องเลือกอาชีพนั้นและนี่เป็นการตื่นข่าวมงคล
0: ครับผม
1: สิ่งเป็นมงคล

คืนค่ะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่เช่นกันนะคะคนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายค่ะการเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าอะแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับ4
5: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
2: ต้องตัดตัดตัดตัด
6: หุ่นแดงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์

0: ประสิทธิ์แก่นเสนพยักร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: บริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
0: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองยังไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
0: ซื้อหน่อยครับ3ห่อ100เองครับถูกๆครับ
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขายใหม่นะวันนี้ขออ่านหนังสือก่อนกำลังสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะ
0: ไม่ซื้อหรอครับนวดนวดไหมนวดนะมานวดนะเดี๋ยวนวดมาเมื่อยอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เมื่อย
0: เดี๋ยวจะได้หายเมื่อยแล้วสบายมาผ่อนคลาย
1: นอนไม่พอ
0: นวดมา
1: โอ้ยอะไรกันเนี่ย
0: จำผมไม่ได้เหรอพยัคฆ์ร้าย008
1: ฮะ
0: ผมเนี่ยพยัคฆ์ร้าย9942ไง
1: โอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองแขกรับเชิญวันนี้คุณอารัชตะสิงห์จันทร์ทราบมาว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยคุณอาก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยถามตรงๆว่าไม่เมื่อยบ้างหรือครับ
0: ไม่เมื่อยเมื่อยก็ไปนวดสบายๆอยู่แล้วว่าแต่ว่าวันนี้008มีภารกิจอะไรให้ผมปฏิบัติเนี่ย
1: แน่นอนครับมาเจอผมต้องมีภารกิจภารกิจอยู่นี่เลยครับ
2: คุมเรือใบและทิศทางให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์อย่างนี้ผมชอบ
1: เอ้าไม่กลัวเหรอครับ
0: ไม่กลัวภารกิจอย่างนี้ตื่นเต้นท้าทายดีพยัคฆ์ร้าย9942ชอบ
1: แต่อย่างนั้นน่ะวางไว้เลยครับเดี๋ยวเปียกน้ำแล้วตามผมไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยครับ
0: ไปเลยครับได้เลยครับชอบเลย
3: พยัคฆ์ร้าย9942คนนี้นับว่าไม่ธรรมดาเลยครับแม้ว่าอายุอนามและรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เขาได้ทำภารกิจที่ท้าทายวัยทองที่คนมักจะมองข้ามไปว่าผู้สูงอายุก็ทำได้
1: เจอทางด้านนี้เลยต้องเจอตัวจริงเสียงจริงผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ก็คือน้องสายฉิมสวัสดิ์ครับสวัสดีครับน้องครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเรือใบเนี่ยฮะว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นอย่างไรบ้างให้สนุกและถูกต้องครับ
0: นั่นสิคร
4: ับ รู้ไหมคะว่าเรือใบเล่นได้ยังไง
0: ไม่รู้ครับ
4: เรือใบเราเล่นได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องใช้ลมนะคะถ้าไม่มีลมเรือใบเล่นได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
4: นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจะต้องใช้ลมนะคะ
1: ครับ
4: เราต้องสังเกตทิศทางลมให้เป็นนะคะว่าลมไปทิศทางไหน
1: ดูยังไง
4: นะคะเวลาเราสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ําดูจากธงก็ได้ค่ะว่าลมมาจากทิศทางไหนหรือว่าดูจากสังเกตจากตัวเราก็ได
1: ้ครับ
4: พอเรารู้จักลมนะคะก็เรือใบเนี่ยนะคะสามารถเล่นได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะก
0: ็มี3ทิศทางเลยเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะมีวิ่งขวางลมทวนลมแล้วก็ตามลม
1: ขวางทวนตาม
4: ใช่ถ้าเราเล่นได้ทั้ง3แบบก็ถือว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพ
1: ิ่
4: งได
1: ้
4: เล
1: ่
4: น
1: ครับผม
0: สามทิศทางนี่โอ้ผมจะเล่นได้หรือครับ
4: แต่วันนี้เราเล่นแค่อย่างเดียวนะคะก็คือการเล่นแบบขวางลม
0: โอ้
1: เบสิกไปก่อน
4: ใช่ค่ะเบสิกก่อน
1: แล้วทีนี้อยากจะทราบว่าการเล่นนะฮะกีฬาชนิดนี้อายุมากสุดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร
0: ่นั่น
1: เ
0: ลยสิครับ
4: ความจริงแล้วนะคะเรือใบก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเรา

0: ค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานะคะ
1: แสดงว่าอย่างผมก็เล่นได้สิครับ
2: โอ้ยบึกบึนขนาดนี้
0: ใช่เพราะว่าเรายังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เล่นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนยังไม่แบบเคลื่อนตัวช้าไม่ไหวอันนี้ก็ไม่เหมาะ
2: จะไหวไหมครับเนี่ยขนาดนี
1: ้โอ้ยสบายอยู่แล้วครับพยักไล่9942
2: ย่า
1: สบายอยู่แล้วครับ
2: ครับผมถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าภารกิจของพยักไล่จะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
0: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
2: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า

0: ช่วงแท็กทีมไวทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ
1: ตอนนี้เดี๋ยวศูนย์ศูนย์เป็ดคุณจะพาผมไปทำภารกิจอะไรเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดผมเมื่อยแล้วพาผมไปนวดด้วย
0: นวด
1: ใช่ผม
0: นวด
1: ครับ
0: คือผมได้ยินมาเยอะหนาหูมากกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหักมันจะ
1: มันไม่เป็นไรเลยนวดแล้วมันจะผ่อนคลายสบาย
0: บางคนเดินกลับบ้านไม่ได้เล
1: ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองดู
0: เดี๋ยวเรื่องนวดไว้ค่อยว่าเอาเรื่องเรือใบก่อนอยากทราบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: อุปกรณ์เรือใบนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นหางเสือนะคะมีหน้าที่บังคับทิศทางเรือค่ะ
0: ครับผม
2: ต่อไปก็จะเป็นเด็กเกอร์บอร์ดนะคะ
0: เด็กเกอร
2: ์บอร์ดค่ะมีด้านบางมีด้านหนักมี2ด้านนะคะมีหน้าที่กันเรือเซข้างค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อฮะ
2: เราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะใส่เสียบเข้าไปให้ถึงขอบสีดำเนี้ยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบูมนะคะ
0: บูม
2: มีหน้าที่ล้างใบให้ใบกลางออกแค่นั้นเอง
1: ครับ
2: ต่อไปก็จะเป็นเชือกปรับแต่งใบนะคะหรือว่าเมนชีทนะคะไว้สำหรับปรับแต่งใบนะคะถ้าอย่างเช่นเรือใบวิ่งได้ก็คือว่าใบต้องทำไมคะใบต้องรับลม
1: ต้องรับลม
2: ใช่ถ้าใบไม่รับลมสะบัดอย่างเงี้ยค่ะเรือก็จะไม่แล่นนะคะแล้วก็ต้องปรับแต่งเชือกตัวเนี้ยค่ะถ้าสะบัดปุ๊บเราก็ต้องดึงเชือกเข้ามาให้ใบตึงเรือก็จะแล่น
1: ให้มันต้านลมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: ตอนนี้พยัคฆ์ไร้ทั้งสองท่านก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเรือใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียนรู้วิธีการบังคับเรือใบกันบ้างครับ
0: เทคนิควิธีการเล่นเรือใบเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ
0: ครับ
2: เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งฝั่งตรงข้ามใบนะคะ
0: uh-huh.
2: สมมติว่าใบอยู่ฝั่งนี้นะคะ
0: uh-huh.
2: เราก็จะนั่งฝั่งนั่งฝั่งตรงข้ามใบเสมอ
0: ครับผม
2: มือที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็จับหางเสือนะคะมือที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จับเชือกเมนชีทต่อไปก็จะเป็นวิธีการบังคับหางเสือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวนะคะ
0: ครับ
2: โหนเรือก็จะหมุนเข้าหาลมก็คือหมุน
1: กัน
2: นะคะลมมาข้างหลังเรา
1: เป็นการบังคับทิศทาง
2: ใช่ถ้าเราดึงเข้าหาตัวก็ตรงกันข้ามก็ไปด้านนี
0: ้
2: หางเสือตรงนะคะเรือก็จะแล่นตรงไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการเลี้ยวนะคะหรือว่ากลับใบเรือนะคะสมมติเราวิ่งไปด้านนู้นนะคะเราต้องการจะกลับมาอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะการกลับใบเรือของเรือใบนะคะมี2แบ
0: บ
2: นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกแค่แบบเดียวก่อนดูนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราแท็กนะคะหนึ่งผลักหางเสือออกจากตัวค่ะค้างไว
1: ้
2: นะคะเมื่อเราผลักหางเสือออกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือหัวเรือก็จะเริ่มหมุนนะคะ
0: เริ่มเลี้ยวใช่ไหม
2: ใช่ก็จะเริ่มเลี้ยวพอหัวเรือเริ่มหมุนนะคะเปลี่ยนทิศทางลมก็จะพัดใบตัวนี้ค่ะย้ายเองอัตโนมัติ
0: ช่วงนี้เป็นช่วง
2: ใช่เราก็ก้มรอค่ะรอให้ใบอะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อน
1: ข้าม
2: ใช่เมื่อใบข้ามไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เคลื่อนหางเสือไว้ตรงกลาง
0: มาแล้วมาแล้ว
2: เพื่อให้หัวเรือวิ่งตรงไปด้านหน้า
1: ครับ
2: พอจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้ายตัวค่ะนะคะจังหวะที่เราลุกนะคะให้มือที่จับเชือกดันตัวขึ้นปึ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือหันหลังให้ท้ายเรือมือที่จับเชือกอ้อมมารับหางเสือข้างหลัง
1: คือเราต้องหันหน้าไปทางหัวเรือเสมอใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มือนึงว่างก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็กลับมาจับอุปกรณ์คว่ำมือเหมือนเดิมแค่น
0: ี้
3: แล้วก็ถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับเริ่มการฝึกแบบเรือบกกันก่อนนะครับด้วยความตั้งใจครับสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวลีลาท่าทางก็ทำมัดทำแมงใช้ได้เลยครับครั้งที่2ก็ยังดีอยู่ครับแหมทำตามหลักที่ครูฝึกสอนอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับมาถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย008กันบ้างครับพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราท่าทางยังดูเก๊ๆกังๆอยู่นะครับแต่ก็สามารถเริ่มทำได้ครับเริ่มคล่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ถึงการลงน้ำจริงกันครับเริ่มต้นที่พยัคฆ์ร้าย008กันก่อนครับการครั้งแรกในน้ำนะครับสำหรับเรือใบไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่008ก็ยังทำใช้ได้ครับก็ยังคอนโทรลเรือได้เป็นอย่างดีครับแหมทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับตามด้วยพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถควบคุมทิศทางของเรือใบได้ครับซ้ำกันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจครูฝึกค่อยๆขยับให้นะครับแหมผ่านไปได้ดีครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้วครับ
0: และภารกิจ ครั้งนี้ของเราก็คือ
2: วิ่งไปที่เกาะนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โป๊ะนะคะ1รอบนะคะโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือค่ะแค่นี้ก็ผ่านค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับพยักร้าย9942พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วลุยเลย
3: แล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจกันเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสลมก็ไม่แรงมากนะครับ
0: ดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
2: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากขางเสือหรือเปล่า
3: ระยะที่เราใช้ปฏิบัติภารกิจนะครับก็ประมาณ30เมตรครับตอนนี้ใกล้จะถึงจุดกลับหัวเรือแล้วนะครับไปลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม่
0: ยูเทิร์นแล้ว
2: ถูกนะคะอันนี้ขั้นที่1ค่ะปากทางเสือออกถูกต้อง
0: ตามสเต็ปเลย
2: ใช่เดี๋ยวดูขั้นที่2รอใบข้ามค
0: ่
2: ะ
0: คิดมือจะหลุดจากเชือกจะหลุดจากหางเสือหรือไม
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ก้มหัวรอแล้วใบข้ามมาแล้ว
2: โอเคขั้นที่3ก็คือหางเสือเปลี่ยนมือค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็สามารถกลับหัวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งแล้วครับ
0: เดี๋ยวดูตอนจอดอันนี้พร้อมจอดหรือเปล่าครับเนี่ย
2: พร้อมจอดค่ะ
0: พร้อมจอดต้องให้พร้อมจอดด้วยนะลงดูซิว่าตอนจอดจะสมูทแอสเซฟหรือเปล่า
2: ใช
0: ่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระวังหัวเนี่ยเดี๋ยวผม
2: ไป
0: อ้าวครับตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วสรุปภารกิจทีเข้าเป็นไงบ้าง
2: สำหรับวันนี้นะคะวันแรกนะคะแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่านค่ะ
0: เย
1: ้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภารกิจนี้ตื่นเต้นท้าทายอย่างมากเลยครับแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นความสามารถของพยัคฆ์ร้าย9942ไม่ได้หรอกครับ
0: ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูทรายฉิมสวัสดิ์มากมากเลยครับขอบคุณมากครับแล้วช่วงหน้าครับห้องวิจัยไวทอง
5: เราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอะไรบ้างครับ
6: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับและตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย001นะคะและคุณพยัคฆ์ร้าย9942ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งคู่เช่นเคยค่ะ
7: พยัคฆ์ร้าย9942ภารกิจของคุณในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากผมรู้มาว่าคุณชอบนวดแผนโบราณการแล่นเรือใบในวันนี้ก็อาจทำให้คุณกลับไปนวดงานที่คุณเคยชินแต่ผมอยากให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอสิก่อนจะดีกว่า
0: ครับนี่เลยครับผมมีเรื่องมาฟ้องเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชวนผมไปนวด
1: ครับ
0: โอ้บอกว่าสรรพคุณยังนู่นอย่างนี้ผมก็กลัวนะเพราะยังยินข่าวมาว่าบางคนก็กระดูกกระเดี่ยวหักไปก็มีอ่ะกลัวครับผม
6: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจใช่ไหมคะ
1: ค
6: ุณอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนวดหลังจากการปฏิบัติภารกิจ
0: ภารกิจนี้ชิวๆมาก
6: ชิวมากเลยเห็นบอกว่าทำได้สำเร็จด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะที่ชอบนวดโดยปกติแล้ว
5: จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับก็ทำให้สบายเนื้อสบายตัวดีอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
6: ถ้าอย่างนั้นนะคุณ008ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้สูงวัยบางคนหรือว่าผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีข้อห้าม
0: ข้อห้ามด้วย
6: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของแพทย์แผนโบราณค่ะ
5: เป็นศาสตร์หนึ่งนะ
6: ใช่ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าการนวดเนี่ยมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะแล้วก็การนวดเพื่อรักษาโรค
5: การนวดเพื่อรักษาเนี่ย
6: เป็นยังไง
5: เป็นยังไงครับรักษาอะไรได้บ้างครับ
6: การนวดเพื่อรักษาเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดได้นะคะอย่างเช่นโรคปวดศีรษะบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในบางศาสตร์ก็จะมีความเชื่อว่านวดแล้วเลือดเลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างที่คุณอาบอกใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการนวดอีกประเภทนึงค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการนวดในศาสตร์ไหนหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวังใช่ค่ะรวมถึงมีข้อห้ามด้วยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีอาการไข้สูงนะคะอย่างนี้ไม่ควรนวด
0: ทำไมล่ะ
6: ค่ะเพราะว่าอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไข้จากอะไรแล้วบางทีเนี่ยไปนวดเสร็จแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงมากขึ้นค่ะเราไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการปวดที่ปวดมากๆหรือปวดเฉียบพลันเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องรอให้อาการปวดเฉียบพลันเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นซะก่อนแล้วก็คือค่อยไปนวด
0: ครับ
6: เหมือนกับไปทํากายภาพบําบัด
0: ค่ะจะดีกว
6: ่าใช่ค่ะหรือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะก็ไม่แนะนําให้นวด
0: ไม่ได้เลย
6: ค่ะรวมไปถึงในผู้ที่มีการผ่าตัดนะคะเปลี่ยนข้อต่อต่างๆเนื่องจากว่าการนวดหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณอาเคยไปนวดบ่อยจะมีการดัดยืดขาบิดไปบิดมาค่ะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนข้อต่อข้อสะโพกข้อเข่านะคะดูดรวมไปถึงการใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปนวดเพราะว่าการบิดที่เกินองศาที่เขาใส่ข้อไว้เนี่ยจะทำให้ข้อต่อที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายได
5: ้คุณหมอครับบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตราย
0: ไหมคร ับ
6: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
0: อย่างนี้นะครับน้องๆทางบ้านนะครับดีใจมากเลย
6: ไม่ต้องช่วยเหยียบแล้วค่ะก็การนวดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงก็ควรจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าค่ะ
0: ครับผมในเมืองไทยนี่มีร้านนวดเราเห็นเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามแหล่งชุมชนเยอะมีวิธีการเลือกร้านอย่างไรบ้าง
5: นั่นสิครับคุณหมอครับ
6: โดยปกติแล้วสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะรวมถึงคุณหมอที่ทำการนวดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการสอบค่ะทดสอบความรู้มีใบประกาศนียบัตรของเขาด้วยค่ะ
0: ดูตรงนี้เป็นต้น
6: ใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาแน่นอนเวลาที่คุณอาไปก็ไม่จะเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดอันนี้เน้นเลยนะคะ
0: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพนิดนึงครับ
6: ต้องบอกว่าสุขภาพกายนี่เต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าสามารถเล่นกีฬาเรือใบ
0: เนี่ยชิลเลย
6: ใช่ซึ่งต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีสมาธิด้วยต้องฝึกทักษะใหม่ๆด้วย
0: ทางรายการเรานะครับก็ขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยากรายนะครับ
6: ขอบคุณมาก
0: คร
6: ับ
0: ขอบคุณมากครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะฮะรักษาพยากราย9942นะครับคุณอารัชตะสิงห์จันทร์นะครับ
8: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
8: ครับ
0: นี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจนี่ไวทีนนะครับ
8: ครับ
0: พบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกร

0: ีกระต่ายไหม
1: นั่นครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: อยู่นี่

0: หลังรถนู่นอะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมากเลยพี่
1: เก็บกดดูดิเติมน้ำก่อนแม่เติมน้ำน้ำอยู่นู่นอ่ะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริง

拉越

0: แปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
1: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
0: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อ

0: ไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
1: ค่ะแม่
0: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
1: เหรอคะแม่
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บ

0: การใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
1: ได้เลยค่ะค่ะ
0: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
2: ของเล่นก็สน
0: ุ
2: กเหม
0: ือ
2: นก
0: ัน
2: นะคะแม่
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เทศนั้นก็ประกาศให้เป็นวันอัลไซเมอร์โลกนะครับ
1: ค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของ
0: ซึ่งปีนี้นะครับก็มีคนมาร่วมงานเยอะมากสมความตั้งใจเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีได้ข้อมูลดีๆจากคนที่มาร่วม

0: อัลไซเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสมองเสื่อม
1: ก็เป็นโรคสมองเสื่อม
2: การ

0: อยากเรียนรู้ลูกเพราะว่ามันเป็นยังไงคืออัลไซเมอร์ตาทราบคือฟังมาหลายที่แต่ก็อยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยความรู้เพิ่มนะว่าเพื่อจะดูแลตัวเองยังไงจะกินอาหารยังไงจะออกกำลังกายยังไงได้เพิ่มมา
1: อยากฟังเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ในบ้านปลายชีวิตของตัวเอง
2: นี่ตัวเองที่มาฟังวิชาการในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตนเองอายุมากแล้วก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นคือนี่มีอาการวิตกกังวลเหมือนกันกลัวจะมีอาการแบบพวกอัลไซเมอร์ทีนี้ก็จะมาดูว่าความรู้นั้นเผื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวเองหรือว่าป้องกันได้
0: เรียกว่ามีเพื่อนบอกก็แล้วกันนะ
1: ทราบจากสสส.ไปเมื่อวานนี้ไปออกกำลัง
3: มีเพื่อนเป็น

0: ได้ประโยชน์เพื่อตัวเองก็คือได้เอาไปปฏิบัตินะลูกถ้าเผื่อว่ามาเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็เปล่าประโยชน์ตาก็เอาไปพยายามทำเรื่องอาหารพยายามทานที่ตามคำแนะนำเรื่องออกกำลังกายได้หลายเรื่องเลยลูกเรื่องออกกำลังกายนี้มีท่านู้นท่านี้ซึ่งเราไม่เคยได้เรียนรู้นะลูกนะแล้วก็การฝึกใช้สมองอย่างว่าออกกำลังกายท่านี้เราได้ใช้สมองข้างนี้ได้ใช้สมองข้างนี้เนี่ยได้ตรงนี้ด้วยไม่งั้นทุกวันจ่าได้แต่เดินมันก็คือเดินนะลูกใช่ไหมเดินก็รู้จากอาจารย์ที่สอนเมื่อก่อนนี้ที่เรียนรู้มาก่อนๆว่าเดินก็คือสร้างเซลล์สมองด้วยแต่เราไม่รู้หรอกว่าหลังจากนอกจากเดินแล้วเนี่ยใช้สมองส่วนไหนทำอะไรเราไม่รู้พอได้ออกกำลังกายตามที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่างนี้นะได้ใช้สมองส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รู้มากขึ้น
1: ก็ดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็มีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างมีกิจกรรมเลยนะมีแต่

0: หลักๆ ก็ 5 โมงแหละมีผักสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้มีผลไม้แล้วเราก็ไม่ต้องทานของหวานมากชากาแฟงดไปได้เลยลืมไปได้เลย ก็จะได้ความรู้อีกหน่อยแน่นขึ้นอีกหน่อยบางทีตัวเองก็ลืมเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ลืมอ่ะใช่ไหมแต่มันเป็นลืมช่วงระยะสั้นตอนนี้เราก็ไม่อยากเป็นช่วงระยะยาวไงสงสารคนดูแล
1: มีประโยชน์มากค่ะวันนี้เราที่บอกไปแล้วเป็นความรู้ที่เราป้องกันตนเองแล้วก็ให้ญาติ

0: เกือบหมดแล้วนะคะไม่มีใครเอาไว้ดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วค่ะ
1: น่าปลื้มใจนะครับว่างานที่มีการเผยแพร่ก็

0: ฤดีเรแกนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะอัลไซเมอร์ค่ะ
1: ใช่อันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะตอนนั้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจหรือตื่นตัวในเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้น
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองนะคะก็มีการก่อตั้งนะคะสมาคมโรคสมองเสื่อมตั้งแต่ในตอนช่วงนั้นเลยนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นแล้วก็พยายามให้คนไทยเนี่ยรู้จักภาวะอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
2: ใน

อายุยืนยาวขึ้นก็จะเจอของพวกนี้เยอะขึ้นมันไม่ได้เป็นมาตอนอายุมากแต่ว่าจริงๆแล้วรอยโรคเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนต้นๆเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะเห็นแสดงอาการออกมาขนาดนี้เนี่ยสังคมไทยเรารู้จักสมองเสื่อมมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเป็นเรื่องไกลตัวมากโดยเฉพาะในปีนี้ปี2558สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติก็บอกกับประเทศสมาชิกบอกว่าวันที่21กันยายนซึ่งเป็นวันอัลไซเมอร์

ส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเรื่องของการดูแลเรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอันที่หลายฝ่ายมีความร่วมมือร่วมใจกันแทนที่จะปล่อยให้เขาสูงวัยแล้วก็บอกเขาว่าดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเราก็บอกเขาว่าเขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพสมองด้วยเขาจะต้องมีการเข้าสังคมเขาจะต้องมีการทำฝึกต่างๆคิดเลขบวกเลขเขียนอ่านสรุปนะคะเพื่อที่ทำให้สมองเขายังคงกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดและ

นะคะนั้นในภาพรวมถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเพราะว่าคนจะเป็นมากขึ้นแต่ในอีกใจนึงก็คิดว่าคนรู้จักสมองเสื่อมเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วคนไข้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่มือหมอเร็วขึ้นแล้วก็จะได้

70% เราช่วยทำให้ครอบครัวและผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สำหรับในประเทศไทยเหล่านี้ก็จะมีเครือข่ายหลายส่วนที่จะช่วยกันทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนช่วยทำให้สังคมน่าอยู่น่าอยู่สำหรับครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วผู้ป่วยสมองเสื่อมเองถ้าเรารู้จักเขารู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นเพราะเขาเป็นโรคเขาไม่สบายเราจะให้อภัย

ทําให้เรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยรู้จักกันในทุกๆประเทศมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของการที่ให้ผู้นําของแต่ละประเทศเข้าใจโรคนี้มากขึ้นค่ะโดยองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล

เรื่องของการที่ใส่นะคะใส่เรื่องของความคิดใส่เรื่องของนโยบายลงมาทางด้านของผู้นำประเทศทางด้านสายอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทางฝ่ายงานการศึกษาเนี่ย

แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอให้มีการแชร์ข้อมูลกันถ้ามีการแชร์ข้อมูลกันต่อไปเรื่องของการที่จะมุ่งไปสู่การรักษาเพื่อการทำให้สมองเสื่อมนี้หายหรือว่าโรคอัลไซเมอร์หายไปก็น่าจะเป็นความหวังซึ่งค่อยๆใกล้เข้ามาในเวลาอีกไม่ช้านะคะเพราะนั้น

0: เศรษฐกิจอย่างหนักหนาทั่วโลก
1: การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเขาทำกันอย่างต่อเนื่องกันมานานแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการรักษา

ค่ะเรียนรู้ในการในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ในการดูแลนะคะสาเหตุต่างๆแล้วก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์กับเพื่อนร่วมอะไรเพื่อนผู้ดูแลด้วยกันที่เข้ามาเนาะค่ะจริงๆเนี่ยเราจัดอบรมผู้ดูแลเนี่ยนะคะน่าจะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ก็ประมาณสัก6ปีแล้วเนาะ6ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นมาซึ่งจริงแล้วก็ปีนึงเนี่ยเราจัดสัก200

สมองเสื่อมนะคะมันมีอะไรเยอะแยะเลยทั้งสาเหตุต่างๆแล้วก็มีการดูแลเยอะแยะไปหมดนะคะตั้งแต่โรคระยะต้นระยะกลางระยะท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นการอบรมแบ่ง2ช่วงเนี่ยค่ะเพราะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของคนไข้ที่ไม่อะไรโรคมันไม่ก้าวมากนะคะแต่รอบหลังเนี่ยเราจะเป็นเรื่องที่คนไข้เนี่ยที่มีอาการของโรคมากขึ้นทั้งการดูแลจะต่างกัน

เว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะหรือโปสเตอร์ที่ติดอยู่ในรามาธิบดีเนี่ยนะคะแล้วก็บวกกับจากแพทย์หรือพยาบาลหรือทีมที่เขารู้ก็นั่นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยมาได้หลายช่องทางนะคะก็รับสมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ทีมที่บอกต่อกันมานะคะหรือว่าผู้ดูแลเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาจะบอกต่อกันแล้วตอนนี้เรามีเครือข่ายเยอะเลยนะคะซึ่งก็ทำงานเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเขารู้เขาก็ส่งต่อผู้ดูแลเพราะฉะนั้นคนที่เข้าอบรมตรงนี้มาจากทั่วสารทิศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะคะค่าใช้จ่ายในการอบรมเนาะถ้าเอาหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเป็นผู้ดูแลที่เข้าเพราะว่าเราสงวนสิทธิ์ให้กับผู้

ที่พอดีก็เป็นซัพพอร์ตเรื่องของห้องประชุมอะไรเราด้วยนะคะหรือเรื่องอาหารเพราะเราทำโปรเจกต์ขึ้นไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งก็ให้งบประมาณในการที่จัดทำตรงนี้เข้ามาแล้วก็ส่วนทั้งหมดเนี่ยจริง

มีกิจกรรมหลายอย่างเนาะกิจกรรมตั้งแต่เขาจะรับความรู้โดยการเป็นยายเนาะส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมนะคะก็มีทำเวิร์กช็อปนะคะให้เรียนรู้ไปอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมันมีกิจกรรมอันนึงที่

จะแข่งตัวก็ทำเป็นเวิร์กช็อปนะคะมีการเรียนรู้กันซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เรียนรู้กันด้วยโดยทำเป็นสเตชันแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลเองเนี่ย

วันนี้ก็เพิ่งพบคุณหมอก็ยืนยันกับคุณหมอว่ายังไงก็มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะมาได้รับความรู้ว่าเผื่อเราก็ไปปรับใช้กับในเรื่องของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็มีอายุแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นแล้วก็มีเป็นแบบชนิดเป็นมากด้วยเราก็กลัวเหมือนกันก็ของอาจารย์นี่จะมาทุกครั้งเลยนะคะถ้าทราบแล้วก็

0: สเตอร์หรือโฆษณาติดก็มักจะมานะคะ
1: ก็อยากจะรู้ว่าคนไข้สมองเสื่อมมีอาการอย่างไรแล้วมีวิธีการที่จะชะลอไม่ให้เสื่อมได้อย่างไร
0: ได้ค่ะเพราะว่าความรู้ที่อาจารย์ให้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากท่านอื่นๆที่อย่างครูแอ๋วที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็จริงๆก็อ่านแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เลยแบบอยากจะซื้อไปฝากคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มากอะค่ะเพราะว่าก็ไปดูแลพี่สาวดูแลคนในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่สาวเขาก็จะเป็นแบบมีอาการเพราะว่ากินข้าวแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ทานยาและยางถามทานยายางเขาก็บอกว่าทานแล้วแต่ที่จริงเราไปดูที่กระปุก

0: เราก็พูดหลายอย่างนะคะว่าอะไรที่เป็นการเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมบ้าง
1: ก็คงไปทำเรื่องการบริหารที่ฟังตอนจบนะคะมีการบริหารสมองแล้วก็อาจจะไปเล่าให้ฟังว่าเรามาทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่แม่

มองไปให้เขาทำดูอย่างนี้ค่ะและที่มีภาพหรือการฝึกสมองที่คุณหมอเขาอธิบายให้ฟังก็เอาไปให้ทำดูค่ะ

0: คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคะอย่างตอนนี้เริ่มเป็นเราก็รีบดูแลซะก่อนอย่าให้ท่านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะคะ
1: ก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ต้องบรรยายแค่ฟังว่าอันนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ควรฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ควรใส่ใจกับตัวเองด้วยแล้วก็หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ
2: คือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเขาจะไม่รู้สึกตัวเขานะคะคนที่ดูแลสำคัญนะคะเพราะว่าจะต้องมีใจเต็มร้อยนะคะเพราะว่าคนอะไรอ่ะคือเราต้องรู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะต้องอะไรอ่ะคือตั้งใจดูแลเต็มที่นะคะ
3: ครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะครับ

0: ตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าความรู้จากวิทยากรแล้วก็ในรายการทั้งหมดนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์จากรายการครับ
1: รวมทั้งประสบการณ์ที่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนำมาแบ่งปันนะคะก็น่าจะช่วยปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
0: ครับติดตามรามาชาแนลกันต่อไปนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานีที่มีแต่สาระและก็ความรู้ที่จะทำให้สุขภาพของผู้ชมนั้นดีทั้งกายและใจครับ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคประสบการณ์หรือเจ้าของมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์สสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีก
1: คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์

ั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9

ใช้การพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลง

าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่

ค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้

0: ทุกแนว
1: หนังสมัยก่อนจะมีเป็นแบบหนังอะไรที่แบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยหนุมงหนุมานต้องคนนี้นะต้องคนนี้เป็นพระเอกหนุมานเจอไอ้มดแดงหนุมานเจออุลตร้าแมนหลายๆคนอาจจะไม่เคยดู
2: หนุมานกินยำไข่มดแดง
1: ไม่เกี่ยว
3: คุณผู้ชมทราบกันไหมครับว่านอกจากอายอดชายจะเป็นพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์แล้วปัจจุบันคุณอายังเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานทุกชิ้นที่เห็นนี้

0: ของอาร์หลักๆเป็นงานปั้นป่ะ
1: มันมีหลายแบบอะจิตรกรรมประติมากรรมดรอยิ่งแล้วก็ผลงานทางด้านการ
0: ก็คือทั้งปั้นทั้งวาด
2: ก่อนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคกันเราจะมาพูดเรื่องโรคในวันนี้กันก่อนต้องบอกเลยว่าโรคนี้ผู้สูงอายุเป็นกันเยอะมากเลยนั่นก็คือโรคช่องปากนั่นเอง
3: ที่เราพบบ่อยนะครับก็จะมีเรื่องกลิ่นปากนะครับแล้วก็

0: จะเข้าพบแพทย์เลย
1: คุณใหญ
0: ่พาซ่า
2: ซ่า
3: ซ่า
1: ครับผม
4: ผู้สูงอายุนี่เขามีปัญหาเรื่องนี้เยอะไหมครับ
5: ก็คนไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาไปเจอหมอฟันแล้วก็แบบว่าปล่อยจนมันเรื้อรังพอมันสะสมก็คือเป็นก็เยอะเหมือนกัน
4: นะครับเดี๋ยววันนี้ถามเต็มที่เลยนะ
6: ได้เลย
4: มีหมออยู่ข้างๆ
6: อย่ามาขูดหินปูนผมนะ

0: โอ้สองวันนั้นหน้าผมหน้าด้านไปสองวันเลยเดี๋ยวนี้เรียกไปขูดญี่ปุ่นผมไม่เอาแล้ว
1: จริงๆแล้วไม่ดีเนาะ
2: ไม่ดีค่ะควรยังควรไปอยู่ค่ะ
0: เดี๋ยวควรแล้วหน้าด้าน
3: ตลาดน้ำสี่ภาคสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่นี่ได้รวบรวมของดีของเด่นทั้ง

0: ไปภาคแรกก่อนนะฮะหรือจะไปภาคพิสดารก่อนครับ
1: ภาคพิสดาร
0: ไปภาคอีสานก่อนเลยพอเราเข้ามาโซนนี้นะครับเขาก็จะบรรยากาศเป็นแบบอีสาน

0: อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรที่มันร่วมสมัยอยู่ในแทรกอยู่ตามพวกโซนของภาคต่างๆ
1: มีทั้งเก่าทั้งใหม่
0: ใช่คุณหมอเคยมาเดินไหมที่นี
1: ่ยังเลยค่ะ
0: ยังเลยคุณอาครับ
2: ครั้งแรก
0: ผมชอบอันนึงที่ค่อนข้างเก๋

0: แบบว่ามีการร่นได้บ้าง
1: ก็เกี่ยวกับการใช้งานของเราใช่ไหม
0: ด้วยค่ะ
1: แล้วก็การแปรงเช้าเย็นด้วย
0: ด้วยค่ะ
1: ผิดวิธี
0: อาจจะผิดวิธีมาตลอดชีวิตก็มีค่ะ
1: คุณอาแปรงฟันยังไงครับสะบัดสะบัดอย่างที่เขาบอกไหมฮะ
2: ก็
1: น้อยนะผมว่าคนไทยอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ครับใจร้อน
1: ถูไว้ก่อน
2: ใจร้อนตอนนี้อายุ77แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ยังแข็งแรงไง
0: ใช่ค่ะ

0: รีนะฮะไปกินมันทำไมเหล้าอ่ะ
1: คุณหมอฮะอย่างที่คุณอาพูดมาอย่างเงี้ยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยมันมีผลกับฟันเราด้วยป่ะ
2: มีผลค่ะโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่นะคะ
1: โอ้โห
2: เพราะว่าบุหรี่เนี้ยมันจะทำให้สุขภาพในเรื่องของเหงือกเนี้ยสูญเสียไปแล้วก็เป็นโรคปฏิทันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ยเรื่องบุหรี่เนี้ยถ้าเกิดเวลาเจอคนไข้ก็จะบอกว่าที่จริงงดได้อยากให้งดลดได้อยากให้ลด
0: ผมมีอยู่วันนึงนะพอดีไปเห็นลุงแก่ๆคนนึงกำลังปิ้งลูกชิ้นอยู่เราก็ไปสวัสดีครับลุงผมซื้อลูกชิ้นหน่อยนะแล้วก็มามองหน้า

0: เราควรที่จะพบทันตแพทย์เนี่ยเป็นประจำทุก6เดือนเพราะบางทีพอคุยกับหลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าไม่รู้นะว่าแบบต้องเจอหมอฟันทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่รูทีนเหมือนเราไปเช็คสุขภาพอะค่ะ
1: ของคุณอานี่พบหมอ
2: ก็6

0: ค่าจะมาลงเยอะเพราะว่ามาที่เดียวแล้วเขาได้เห็นวัฒนธรรมของ4ภาคเลย
1: ทุกภาคเลยมาที่เดียวจบเลย
0: เฮ้ยมีมวยทะเลไปดูเร็วไปดูเร็ว

0: อาเลี้ยงครับคุณอาเลี้ยงบุญ
1: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
2: มันโดดแรงมากเลย
1: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ
0: อ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วให้เด็กๆบ้างเด็กๆกินเยอะๆจะได้โตๆอ้าวลูก
1: กินไปกินไปกินไปกินไปกินไป
0: โอ้โหโอ้โห

0: ูดฟันอีก
1: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาซ่ากันต่อกัน

0: เรามาภาคใต้นี่เราขายไม่ได้คือชาชัก
1: ชาชัก
0: นี่กำลังชักอยู่เลย

0: งั้นไม่ได้ยาก
1: เดี๋ยวสิโรตี
2: จ้าม
1: าภาคใต้ก็ต้องกินโรตีเอาโรตีอะไรกัน
2: เอาเป็นมะม่วงค่ะ
1: เอามะม่วงหนึ่งเอาอะไรครับ
0: ทุเรียน
1: ทุเรียนโอ้โหน่าทานอันนั้นอะไรอ่ะ
2: ทุเรียนค่ะ
1: เราใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยใช่ไหม
2: มันเป็นทุเรียนขวดค่ะ

0: ครั้งเดี๋ยวนี้ผมทานข้าวผมต้องแปรงฟันทุกครั้งหรือทานอะไรปั๊บผมต้องกลับไปต้องแปรงฟันแต่ตะกอนมันไหม้ครับ
1: ของคุณอานี่เริ่มรู้สึกว่าเราต้องให้ความสำคัญต้องแบบแปรงเช้าเย็นหรือว่ากลับบ้านต้องแปรงนี้เริ่มสักอายุประมาณเท่าไหร่ครับ

0: ครุฑนั่นเท่าไหร่
1: ครุฑราคา 8,000 บาท
2: กันเองนะ 1,800 ได้ไหม
1: เป็นงานหนังวัวตอกมือครับพี่
2: อ๋อเหรอหนังวัว
1: ใช่ครับ

0: ตั้งแต่เด็กก็ประมาณ20ปีแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ทำไมถึงมาสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ครับ
0: คือเป็นภูมิปัญญาทางบ้านเลยครับที่บ้านเขาสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
1: เราก็ชอบ
0: ครับผมก็เลย

ต้องบอกก่อนว่าหน้าที่ของฟันนะคะก็คือว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการบดเคี้ยวถ้าเราไม่มีฟันการบดเคี้ยวของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยระบบการย่อยอาหารเราก็จะทำงานหนักขึ้นส่วนที่สองก็คือในเรื่องของความสวยงามเพราะว่าเราต้องออกสังคมอยู่เนาะถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะขึ้นถ้าเกิดเราออกสังคมแล้วแบบว่าฟันหลังอะเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเป็นฟัน

0: ท่านก็จะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงด้วย
1: โอ้โหก็คือเสียบุคลิกภาพเยอะมากเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้วย
1: แล้วถ้าเกิด

0: ราคาเป็นแบบถอดได้กับติดแน่น
1: ถอดได้คือถอดเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ค่ะสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ถ้าเป็นแบบถอดได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นฐานโลหะจะเป็นฐานโลหะแบบนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบพลาสติกถ้าเป็นแบบพลาสติกเนี่ยความแข็งแรง

0: เป็นแบบพลาสติกมาแล้วช่วงหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่ามันมีความหนาแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องของความหนาของฐานมันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะจบด้วยสิ่งที่เป็นถาวรก็คือจะจบด้วยการที่เปลี่ยนเป็นโลหะ
1: เอาง่ายๆนะผู้ชมฮะคือถ้าหากว่าเป็นพลาสติกเนี่ยเหมือนมันเกะกะปากเรามากกว่า

0: 2เดือนกว่าครับ
1: แล้วครั้งสุดท้ายที่คุณหมอฟันเขาตรวจเขาว่าไง
0: คร
1: ับ
0: เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่ยังหูเฉยๆครับ
1: เออใช่ใช่
2: มันโยกขนาดไหนครับ
0: มันก็โยกแบบว่า
2: จะหลุดแล้วล่ะ
0: คานจะหลุดแล้ว

0: สีทองมาให
1: ้ชมพูครับชมพู
2: ทีนี้เมื่อกี้เป็นแบบถอดได้แล้วเนาะ
3: ครับ
2: ทีนี้ก็คือจะมาเป็นแบบติดแน่นถ้าเป็นแบบติดแน่นนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าสมมุติว่าฟันซี่หนึ่งของเราเนี่ย

0: เป็นลักษณะมันจะเป็นสะพานโดยที่ฟันตรงกลางเนี่ยมันหายไป
1: ครับ
0: กรอบผิวฟันเนี่ยซี่ข้างเคียงแล้วเสร็จแล้วก็คือทำเป็นแล็บมาแล้วก็ครอบลงไปก็จะมีฟัน3ซี่เหมือนเดิมข้อเสียก็คือเราต้องกรอบผิวฟันของซี่ข้างๆเพราะฉะนั้นพอในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีว่าทำเป็นรากเทียมก็คือเวลาที่เราสูญเสียฟันไป

0: คุณหมอกับคุณอามาทานอาหารเหนือกันปกติได้ทานบ่อยไหมครับคุณหมอ
1: เป็นครั้งคราวค่ะ
0: ชอบอะไรปกติถ้าเกิดทาน
1: ปกติชอบกินไส้อั่ว
0: คุณอานะครับ
2: หมดเลยอาหารเหนือเลยชอบทั้งหมด
0: ชอบหมดเลยยังสมัยก่อนเนี่ยอานี่ถือว่าเป็นคนที่ภาพยนตร์เยอะมากนะเป็นร้อยเรื่องนะเคยถ่ายภาพยนตร์ภาคเหนือสักกี่เรื่อง30เรื่องถึงไหมภาคเหนือ
2: โอ้ถึงนะ
0: ถึงโอ้โห
2: เกี่ยวกับทางเหนือเนี่ยเยอะมาก

0: เครื่องบินขึ้นปั๊บนะเราก็ชอบไปนั่งตรงที่ใบพัดมันหมุนนะ
1: ชอบฟัง
0: เราชอบดูมันหมุนตอนนั้นมันไปได้สักพักเดียวหมุนไปหมุนไปมันชักอ่อนลงอ่อนลง แล้วใบพัดนั้นมันหยุด
2: นะคะลุ้น
0: เราก็เลยบอกแอร์โฮสเตสบอกนู่นนู่นใบพัดหยุด
2: ทำไงคะ
0: แอร์ก็ไปบอกกัปตันเอาเครื่องลง
1: คุณหมอเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหม
2: ไม่เคยไม่อยากเคยด้วย
3: แฟนคลับก็ได้นะนี่เป็นแฟนคลับ
1: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับ

ความสนุกของรุ่นใหญ่พาซ่ายังไม่หมดนะครับเพราะตลาดน้ำ4ภาคไม่ได้มีแค่เที่ยวชม4ภาคเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ถ้ามาแล้วไม่ควรพลาดถ้าอยากรู้ว่ามันคือที่ไหนเราไปซ่าพร้อมๆกันเลยครับ

0: น้ำไม่เป็นค่ะ
1: ขอมีฮะด้วยอาว่ายน้ำแข็งไหมครับ
2: แม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยว่ายไปกับ10รอบแป๊บเดียว
1: โอ้โหสุดยอดว่ายน้ำแบบว่าว่ายไปเองเลย
2: ไม่ยกมือว่าย

0: ครับ
1: ครับผม
2: อันนี้ก็พิเศษแล้วค่ะ
1: ครับผมโอเค
3: เขามีข้อเสียบ้างไหมครับไอ้ฟันปลอมเนี่ย
2: ถ้าเกิดสมมติเป็นฟันปลอมแบบถอดได
3: ้
2: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ก็จะรำคาญ
3: มันหลุดง่าย
2: คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดอย่างเช่นสมมติว่าถ้าใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ไปทานข้าวอาหารกลางวันข้างนอกถ้าเราอยู่นอกบ้านเราก็ต้องเข้าห้องน้ำละแล้วก็ต้องถอดออกมาล้างละแต่เมื่อเทียบกับถ้าเกิดเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นเราถอดมาเองไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องถอดแต่ว่าเราก็คือแปรงฟัน

0: เป็นตัวฟันปลอมมันจะไม่ผุก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของครอบฟันยังไงมันก็ยังอยู่บนเนื้อฟันตัวฟันของเราอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ผุตามขอบได้เหมือนกัน
1: และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับหมู่บ้านวิถีไทยที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาดูวิถีชีวิตแบบไทยๆซึ่งวันนี้

0: จริง
1: จริง
0: มีปวดไหม
1: ไม่ปวด
0: มีโยกไหม
1: ไม่โยก
0: แปรงฟันมีเลือดไหลไหม
1: ไม่มี
0: อ่ะโอเคอ่ะมาแค่กันให้เสร็จไปแข็งแรงจนไม่รู้จะยุยังไงเอ้คุณหมอไข่นกกระทาเราทานเยอะๆอ่ะมันอันตรายกับสุขภาพไหมอ่ะ
2: ทานมากเหรอ
0: คอเลสเตอรอล
2: ไม่ได้เราไม่ได้เปลือง
0: เขาบอกคอเลสเตอรอลมันสูง
2: ใช่สูง
3: ก็ถ้าอายุมากขึ้นก็อย่าเพิ่งทานเยอะ
2: เท่าไหร่
4: เท่า20ค่ะ
0: แต่ที่สองกระทงก็เท่าไหร่40
4: 40 40
0: แหมแหมฝรั่งแล้วด้วยรับเลยให้เงินพระเอกครับ
3: เรามาก
0: ับป๋าขอบคุณอาครับ
3: เรามากับป๋า
0: สบายครับเต็มที่เพราะอาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเลิกรายการเก็บทีเดียวเราทำความสะอาดเขาเหมือนฟันเราจริงๆไหมครับ
3: วิธีใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฟันปลอมถอดได้เราต้องเอาออกมาถอดมาล้างอยู่แล้วเมื่อเวลาที่ถอดออกมาล้างเนี่ยฟันของเราก็แปรง

0: เลยนะนะคะเวลาที่เราแปรงทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับตรงพลาสติกตรงนี้ได
1: ้คือถ้าตัดปัญหาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะต้องไม่สูญเสียฟันคืออย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี่ย้อน

0: อาจจะต้องใช้เป็นตัวพวกไหมพิเศษที่เรียกว่าซูเปอร์ฟอร์
1: ถ้ามีหินปูเยอะๆเนี่ยใช้ไหมขัดหม้อ
0: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไปโดนเหงือก
2: หัวหมอก็จะไปโดนเหงือกใช่ไหมคะ

0: ียบ1แก้วครับอาน้ำหน่อยครับ
1: ไม่เอาดีกว่า
2: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เกินแฟนคลับ
1: แล้วชื่ออะไร
2: ค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
2: คุณยอดชายค่ะ
0: ไม่ใช่อันนี้กรุงศรีวิไลเปล่า
2: คุณยอดชายเมฆสุวรรณค่ะ
1: สาเหตุที่ผมไม่กินเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไรฮะ
1: เบาหวานตอนที่อายุ20กว่ามีผู้ชายมาจีบเยอะไหม
2: ก็ไม่จีบแล้วค่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วค่ะ
1: แต่งอายุเท่าไหร
2: ่แต่งงานอายุ18ปีตอนนั้นเป็นแฟนคลับอยู
1: ่ตอนนั้นดูเรื่องอะไร
2: ดูตั้งแต
1: ่หนึ่งในดวงใจดูเปล่า
2: อ๋อดูค่ะ
1: ผีแม่ปิงดูเปล่า
2: ก็ดูค่ะ
1: ยอดกระล่อนดูเปล่า
2: ดู
0: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับถอยหลัง5 4 3 2 1หมดเวลาครับ
2: น่าจะไม่ได้ยอมเสียสละ
0: ยอมเสียสละไปดีกว่า

0: ก็เหมือนแบบได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆบ้าง
1: ได้รับความรู้สึกอะไรแปลกๆแบบ
0: นะฮะ
1: เดี๋ยวก็กลับไปเป็นพลังในการทำงานได
0: ้คุณหมอละครับ
2: ก็ดีค่ะบอกว่าได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแล้วก็มาที่นี่ดีนะคะมาที่เดียวแต่ว่าได้สี่ภาคเลย
0: เอานี่ขอบคุณมากๆนะครับคุณอาและคุณหมอขอบคุณครับไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการของเรานะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับพามาดูร้านนี้เพราะว่าเขาจะมีความแตกต่างจากคนอื่นฮะคือที่เห็นอยู่นี่ไอศกรีมนะครับแต่เขาทำเป็นผลไม้นั้นๆเลยถ้าเกิดใครชอบแนวแบบว่าไอศกรีมที่เป็นกลิ่นผลไม้มาลองดูแต่สำหรับเรา3คนนั้น
1: พอแล้ว
0: ก็พาไปให้ดูเฉยๆแบบ
2: ขอเป็นมะม่วงแล้วกันค่ะ
0: แล้วหมอไปกัดของเขาจ่ายตังค์ยัง
2: ขอบคุณนะครับ
0: เอาขอบคุณด้วยว่ะกัดไม่จ่ายอ่ะเพ
1: ื่อน
0: น
1: ่ะ
2: ไม่มีตังค์นะคะอายอมไหมคะ
1: คุณหมอทานนะครับ
4: คุณใหญ่พาซ่า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายที่มีความสนใจในธรรมะอันถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีสองส่วนอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันอยู่นั่นแหละว่าในส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นจิตใจส่วนที่เป็นกายนี่เราก็มองเห็นแล้วก็หา

ที่มาเป็นเครื่องพยุงที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะกายเรามีเครื่องพยุงกายของเราแล้วเนี่ยส่วนจิตใจเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องพยุงเช่นเดียวกันเพราะหากว่าเราไม่พยุงจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะรวนเรบ้างไม่นิ่งบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ถูกทิศทาง

ถูกต้องอันว่าปัญญาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้ความหมายอยู่แล้วอันได้แก่ความรู้ความรอบรู้ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้รอบรู้ในทั้งทางโลก

เกิดปัญญาเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์นำชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะบางคนบางท่านแล้วเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะเ

ก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยอันเป็นความรอบรู้เนี่ยจึงมีความสำคัญในชีวิตของเราโดยเฉพาะหลักธรรมหรือว่าอุปกรณ์

ทางโลกทางธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราประกอบไปด้วยหลักธรรมแล้วเนี่ยที่จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาของเราเนี่ยก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง

ิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่สูญเปล่าบางคนบางท่านเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตสูญเปล่าก็เนื่องจากว่าไม่รู้จัก

พระองค์เนี่ยใช้อะไรเป็นเครื่องที่เกิดปัญญาให้เจริญขึ้นหรือว่าพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้ทรงอยู่ได้แล้วก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆด้วยประการเบื้องต้นอันเป็นข้อแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัส

จะเกิดปัญญาได้เนี่ยก็ต้องหาแหล่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเหมือนกับว่าเราอยากได้วัตถุชนิดใดก็ตามเหมือนกับว่าเราอยากจะได้ทองเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยก็ต้องไปหาแหล่งที่เกิดทองเราอยากจะได้มะม่วงเราก็ต้องไปหาแหล่งที่มะม่วงนั้นเกิดความรู้

มีความรู้และมีคุณธรรมเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องการอยากจะให้เราเนี่ยมีความรู้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยโรงเรียนไหนดี

ข้าไปหาสำนักนั้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เราท่านทั้งหลายนั่นน่ะได้ไปหาแหล่งวิชาการซะก่อนเมื่อไปหาแหล่งวิชาการแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้จักในการตักตวงความรู้ที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ถ่ายทอดให้แก่เราที่เรียกว่าการฟังธรรมคือสัทธรรมสวนะการฟังธรรมในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการใส่ใจเล่าเรียนศึกษาฟังจากครูอาจารย์หรือว่าจากตำรับตำราต่างๆที่มีอยู่ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารหรืออุปกรณ์เนี่ยที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆมีมากมายกว่าสมัยก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปหาสำนักที่ดีหาครูที่ดีหาโรงเรียนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าสัทธรรมสวนะสัทธรรมสวนะในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการที่เราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาสุดสูสังลัพพเตปัญญัง

ศึกษาเราเรียนนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการในการอบรมในการสั่งสอนเราอย่างไรหากว่าท่านมีวิชาการดีถ่ายทอดดีแล้วอะไรดีแล้วแนะนำแกเราดีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจศึกษาเราเรียนเลยขาด

ที่ทำให้เราทั้งหลายนั่นได้เกิดปัญญาอันเป็นอุปกรณ์ข้อแรกต่อมาเนี่ยเมื่อได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเราก็ต้อง

ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่เราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตั้งใจศึกษาเรียนการตั้งใจฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องสนับสนุนเนี่ยเป็นเครื่องอบรมให้เราได้เกิดปัญญาถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจไม่สนใจฟังแล้วเนี่ยเราก็เปล่าประโยชน์เสียเวลาในการที่เราเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยในครั้งพุทธกาลทั้งอุบาสกอุบาสิกาหลายๆท่านหรือแม้ทั้งเจ้าลัทธิต่างๆที่เกิดทันในยุคพุทธกาลท่านมีโอกาสได้สดับธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ท่าน

หลายๆท่านมีเยอะแยะให้เราทั้งหลายได้เห็นเป็นทิฏฐานุคติคือเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัทธิต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยจะเทศน์โปรดแล้วอะไรแล้ว

การฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องอบรมปัญญาของประการต่อมาคือการคิดให้แยบยลที่เรียกว่า

ให้ถึงเหตุพิจารณาให้ถึงผลของสิ่งนั้นนั้นอย่างเช่นว่าเราขับรถเร็วโดยความประมาทแล้วก็ใช้ปัญญาของเราเนี่ยพิจารณาเสียก่อนว่าถ้าหากว่าเราขับรถเร็วโดยประมาทเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุเนี่ยและผลเนี่ยอะไรจะตามมาถ้าเราขับรถเร็วโดยความประมาทเกิดอุบัติเหตุบ้างเสียทรัพย์สินเสียชีวิตเสียโอกาสในการทำคุณงามความดีต่อยอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่า

เป็นสิ่งมีความสำคัญในชีวิตของเราประการหนึ่งอย่างเช่นปัจจัยทั้งสี่เนี่ยหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้พินิจพิจารณา

อาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็พินิจพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารว่าอาหารนั่นเนี่ยคุณค่าแท้คืออะไรทำให้เราได้บรรเทาความหิวทำให้เรามีกายที่ทรงอยู่ได้นี่คือคุณค่าแท้ของข้าวปลาอาหารที่เราได้รับประทานไปแต่บางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารบางครั้งก็ไปติดอยู่ในรสของอาหารบ้างไม่ได้กินอาหารชนิดนี้แล้ว

กันนะถ้าหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการพินิจพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมในสิ่งนั้นๆ

นั้นนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยจึงเป็นเครื่องกำกับชีวิตของเราเนี่ยและเป็นเครื่องพยุงอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญาเพิ่มยิ่งขึ้นประการต่อมานำสิ่งที่ได้ไตรตรองไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายหรือตามความเหมาะสมที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัตินี่อันหมายถึงว่าเราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วจากสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มา

ั้นให้เหมาะให้ควรตามเหตุการณ์นั้นๆเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขด้วยการมีปัญญาและให้เราทั้งหลายเนี่ยนำหลักธรรม4ประการที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรม

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขมีความเจริญด้วยการใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางพุทธธรรมนำปัญญาเนี่ยหมายถึงว่า

ในช่วงเราเนี่ยก็ค่อยๆหมดไปก็ด้วยการที่เราทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักในการใช้ปัญญานั่นแหละในการพิจารณาถึงเหตุ

การประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ถูกต้องเพราะปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินที่ให้เราทั้งหลายเนี่ยทำบุญหรือว่าทำกุศลให้เกิดขึ้นปัญญาจึงถือว่า

ในการที่จะทำให้บุญของตนเองเนี่ยงอกเงยขึ้นมันก็ว่า

เสร็จแล้วก็ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยไปใส่บาตรเมื่อภรรยาตนเองใส่ในบาตรของพระประเจกพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็กลับมาดูว่าในบาตรของพระประเจกพุทธเจ้านี่มีอะไรบ้างภรรยาตนเองใส่อะไรบ้างก็ไปดูในบาตรของพระประเจกพุทธเจ้าผลปรากฏว่าภรรยาเนี่ยก็ได้ใส่อาหารที่ดีๆจิตของตนเองเนี่ยก็เกิดอกุศลขึ้นมาว่าหากว่าเราเนี่ยได้ให้อาหารดีๆแก่ทาสกรรมกรเนี่ยทาสกรรมกรเนี่ยก็ทำการงานให้แก่เราทำผลประโยชน์ทำรายได้ให้เกิดขึ้นแก่เราได้มากกว่าที่จะไปใส่บาตรให้แก่พระประเจกพุทธเจ้าพระสุดท้ายท่านก็ได้ละโลกนี้ไปได้ไกล

ขั้นที่ตามมาด้วยว่าในครั้งที่ท่านเคยเป็นเศรษฐีเหมือนกันแล้วก็มีพี่น้องซึ่งเป็นเศรษฐีเช่นเดียวกันผลปรากฏว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีบุตรไม่มีลูกแต่ว่าน้องท่านเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ว่ามีลูกแต่ด้วยจิตของตนเองเนี่ยอยาก

น้องชายของตนเองเนี่ยก็ตายไปด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐีท่านเนี่ยก็ได้ทรัพย์สมบัติของน้องชายมาเป็นของตนเองด้วยเมื่อมาเกิดเป็นเศรษฐีในชาตินี้เนี่ยได้ผลบุญที่ได้ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยใส่บาตรแก่พระปิจิกุเจ้าก็ได้กลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ไม่ได้ค่อยใช้ปัจจัยที่เหมาะควรแก่ตนเองข้าวก็เป็นข้าวปลายเกลียนเป็นข้าวที่ไม่ดี

ในสิ่งที่ดีๆแล้วพอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นเศรษฐีด้วยการที่ตนเองเนี่ยไม่มีบุตรไม่มีลูกที่สืบต่อก็เพราะผลบุญที่ตนเองนั้นน่ะได้ไปฆ่า

หาวิธีการในการที่จะนำความสุขให้แก่ตนเองบางคนบางท่านเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะ

ึ้นแก่ตนเองเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางซะก่อนหาวิธีการที่จะทำให้ความสุขนี้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเป็นเช่นนั้น

ปัญญาเกิดขึ้นที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมให้สาธุชนทั้งหลายได้พินิจพิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตนเองเพื่อที่จะให้

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัชนาสองธรรมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มา

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้มไม่เป็นเลยนะฮะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท

0: ครับผม
1: แล้วก็จำหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วท่านมหา
0: ครับ
1: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
0: ครับ
1: มงคลควร

0: ครับ
1: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
0: ครับ
1: ให้แก่มนุษย
0: ์ครับผมบางองค์ก็บอกว่า

0: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
1: ปาก
0: ครับผม
1: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
0: ครับผม
1: นี่แล้วก็เถียงกัน
0: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
1: นานไหม
0: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลเนี่ยนะครับ

0: 2ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ

0: ครับ
1: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าท้าวปุรินทะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
0: ครับ
1: มีชื่อหลายชื่อ
0: ครับผม
1: ท้าว

0: ่ว่าท้าวสาสเนธนะพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
1: ครับ
0: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
1: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมี

0: สรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย
1: ครับ
0: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียนน่ะ
1: โอ้ช้าง
0: ช้างชื่ออะไร
1: ช้างเอราวัณ
0: เอราวัณมีกี่เสียน
1: 33เสียน
0: 33

0: 30เป็นญาณพิเศษพระเทพบุตรนะ33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณเจริญมิตรเสียนเป็น33เสียนให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์

0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ดุสิต
0: ครับ
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ครับ
1: ไปได้ยังไง
0: ไปอย่างไรหรอครับ
1: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
0: ครับ
1: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดร

0: ณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามีเกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ

0: ครับ
1: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี่ด้วย
0: รู้ได้อย่างไรครับ
1: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
0: ครับ
1: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจา

0: ชาลีกันหา
1: โอ้ชาลีกันหาก
0: ันหาครับน้อง
1: โอ้ชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ครับ
0: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่าน

0: โอ้บริจาคภรรยา
1: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระเวสสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้าไหม
0: ครับ
1: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก
0: ่ครับ
1: และมาขอพระนามมัตสี
0: ครับ
1: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามคนนั้น
0: ครับผม
1: แล้วก็ถึงเวลานั้น
0: ครับ
1: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
0: ที่วัดพระเชตวัน
1: ใครสร้าง
0: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏิ
1: 54โกฏิ
0: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
1: 54โกฏิทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้อง

0: หาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
1: ที่ไหน
0: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
1: ์
0: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
1: สร้างวัดได้เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
0: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามหรือว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
1: เศรษฐี

0: ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
1: ว่า
0: ถ้าท่านเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็

0: จะให้เท่านั้น
1: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
0: ครับผม
1: ถ้าเต็มที่จะถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
0: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวาร

0: อ่ะขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
1: ขายให้ก็ได
0: ้ครับผม
1: แต่มีข้อแม้ว่า
0: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
1: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
0: ครับผม
1: เศรษฐียอมไหม
0: เศรษฐียอม
1: ทำไมจึงยอม
0: ครับ
1: ทำไมจึงยอม
0: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์

0: เงินไม่พอ
1: ครับ
0: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
1: ครับผม
0: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน

0: บ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่
1: บุญบุญครับผม
0: สงบสุข
1: ครับ
0: แล้วเลือกเป็นการสร้างได้สร้างไหม
1: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
0: ฉลองไหม
1: ครับฉลอง
0: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
1: ครับนิมนต์พระไปอยู
0: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
1: ครับ

0: ยอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
1: ครับ
0: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมา

0: แต่เป็นโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
1: ครับ
0: ให้กินข้าวด้วยกันได้นะ
1: ครับผม
0: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
1: ครับ
0: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
1: ครับผมเทวดา

0: มา
1: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เป็นมิจฉาทิฏฐิ
0: ครับ
1: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
0: ครับห้ามหลายครั้ง
1: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
0: ครับ
1: ท่านเศรษฐี
0: ครับ

0: ทำบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
1: โอ้แล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
0: ไม่ตอบ
1: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
0: ไม่ตอบยกมือขึ้น
1: ครับ
0: ชี้ไปให้พ้นนะ

0: ขาบอกเอามาทำไมอ่ะเศรษฐีไล่ถ้าเศรษฐีอนาธรรมติกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
1: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมนะอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
0: เราเป็นเทวดาเนี่ยที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
1: ครับ
0: ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
1: ครับ
0: รัศมีพระเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววันนะก็จะผ่องใสขึ้น
1: ครับ
0: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะพอเหินเดินไปหาได
1: ้ครับ
0: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
1: ครับ
0: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
1: ครับผม
0: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
1: ครับ
0: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
1: ครับ
0: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ

0: ทองคำ
1: ครับ
0: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: เทวดาองค์นี้ก็เลยต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
1: ครับ

0: เป็นเรื่องของบุญกุศล
1: ครับผม
0: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
1: ้ครับ
0: เจ้าภาพสองคนเนี่ย
1: เป็นอย่างไรครับอาจารย
0: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
1: ครับ
0: พ่อแม่เขา

0: ม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
1: ครับ
0: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งก็สงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
1: ครับ
0: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
1: ครับผม

0: นะต้องรวย
1: ครับ
0: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
1: ้ครับ
0: เออท่านเศรษฐี

0: ครับ
1: มาอยู่ที่มัตตพจน์สถี
0: ครับ
1: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน
0: ์ครับ
1: มองเห็นอสิริย้าย
0: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
1: ขอ
0: ครับ
1: ท่านสถีมัตตพจน์อันเนี้ยขอได้ไหม

0: ครับ
1: ปิ่นปักผม
0: โอ้ปิ่นปักผม
1: เห็นแล้วเสร็จยายเศรษฐีขอได้ไหมเนี่ยปิ่นปักผม
0: เศรษฐีให้ไหมล่ะครับ
1: เอาไปเลย
0: ครับ
1: จะแจ้งกฎให้ยายแล้ว
0: ครับยายไปไหนแล้วครับ
1: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีให้ไหมใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
0: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
1: สงสัยจะมาหา
0: ครับ
1: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
0: ครับ
1: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพระพุทธเจ้า
0: ครับผม
1: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้านะคนนี
0: ้ครับ
1: เขาเป็นพราหมณ
0: ์แต่เกิดความสงสัยอยากจะ
1: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
0: ้ครับ
1: ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
0: อ๋อไม่มีบุญ
1: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
0: ้ครับ
1: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ย1เกิดมาเพราะอยากจะเป็น
0: ครับ
1: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: หาเสร็จแล้วพระเจ้าบอกมันเรื่องบุญคนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
0: ครับผม
1: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
0: ครับ

0: ก็ต้องเป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ครับ
1: เพราะจะเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
0: ครับ
1: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
0: ครับ
1: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริ

0: ชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเคยเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
1: ครับ
0: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
1: ครับ
0: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
1: ครับ
0: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัดสุทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
1: ว่าประตูใหญ
0: ่ประตูใหญ่ปิด
1: ครับ
0: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
1: ครับ
0: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ครึ่งก็ตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ้
1: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู
0: ้ตัวผู
1: ้ครับ
0: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
1: ครับตัวผู้โอ้อีโอ้โอ
0: ้ตัวเมีย
1: เอกอีเอกเอก
0: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขัน

0: ันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
1: งู
0: งูเห็น
1: นมไก
0: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ไก่มามองไอ้หางูวิ่ง

0: ตัวออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บางตัวออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะแล้วมันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
1: ครับ
0: แต่เปล่าความจริง

0: ฟังให้ดี
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
1: ครับ
0: ตื่นมาสู่โลก
1: ครับผม
0: นะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวพูดมันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมาย

0: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ขันที่3
0: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
1: ขันที่4
0: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
1: ขันที่5
0: เกิดเป็นไก่มาทั้ง5ขัน
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันใช่ไหมหา
1: ครับ
0: ถ้า5ขันแล้วก็รับรองได
1: ้มีความสุขมีความเจริญ
0: อาบน้ำไม่หมดสบู่

0: หน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอะเด็กที่สาช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
1: ครับ
0: ไม่มีตกงานแล้วไป

0: ถูบ้านแล้วยังยังเลยเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ซักผ้ายังยังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำไมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เขาเลื่อนตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
1: ครับ

0: เก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
1: ต้องพัฒนาตัวเอง
0: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วสู้หรือยัง
1: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
0: สู้หรือยัง
1: ยังครับ
0: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
1: ไม่ชนะครับ
0: เออนั่นแหละนะเพราะนั้นขันแข็งแข่งขันไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ครับ

0: ครับ
1: นี่กำลังผัวอีกแล้วนี่กำลังพ่อเรื่องแม่
0: ครับ
1: มาหน้าเศร้ามาทุกที
0: ครับผม
1: เราเบื่อ
0: ครับ
1: แต่บางคนก็แปลกเขาทะเลาะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศน์นะ
0: ครับ
1: ไปบรรยายเนี่ย
0: เป็นยังไงครับ

0: ครับ
1: บางคนก็หัวเราะเขารู้ว่าจะผมล้อเล่น
0: ครับผม
1: เด็กคนนั้นนั่งเนี้ยโผล่คุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่ายคนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันวันนึงก็ต้องยิ้มยิ้มกันห้ายิ้มท่องยิ้มให้ฟังที่ห้ายิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีกอย่างนี้ก็นั่งเนี้ย
0: ยิ้มไม่ยิ้ม
1: เฉย
0: ครับ
1: เวลาคนอื่นเขาหัวเราะมองเงี้ยแล้วมอง
0: ครับ
1: มองคล้ายๆผีตาทุพิกุลตอนเย็นๆน่ะกูไม่หือไม่อือ
0: ครับ
1: แล้วคนก็จะครบไหมน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลย

0: โลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
1: ้โหทำหน้ายุ่ง
0: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
1: ครับ
0: เออถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
1: ครับ
0: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ครับ
0: ไอ้ลูกก็จิกไปนะฮะพอจิกไปเจอหนูจะหนอนลูกก็บอกพ่อ

0: แสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสานครับโอ้แซ่บๆนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
1: ภาคอีสานไก่อะไรไก่อะไร
0: ไก่แซ่บ
1: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่างครับ
1: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
0: ไก่ย่างโคราช

0: ครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
1: ครับ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: รุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะสบายใจได้
1: ครับผม
0: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
1: โอ้สาวอะไรครับ
0: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
1: โอ้ครับ

0: ขันขำเป็นสุดสนุนขันอาสานายไม่ย่ายหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
1: ้ครับ
0: เขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่า

0: ทันและไอ้ตัวล่างกับไอ้คนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฝังเดี๋ยวทนายไก่ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งอีกกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอ้ตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
1: ครับ
0: ไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงขี่รถมึงได้ยังไง
1: ครับ
0: มึงมีดีอะไรไอ้นี่มานั่งฟังนอนฟัง

0: ถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
1: จะได้เป็นอะไรครับ

0: อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลเว้ยเฮ้ย
1: ครับ
0: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับ
1: ครับ
0: ยังไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆ ย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
1: ้ครับ
0: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามาหลับนะท่า

0: มาตีไตหา
1: ครับ
0: ชมพู่ลูกละ5ที
1: เพราะฉะนั้นก็
0: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
1: ครับ
0: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
1: ่ครับ

0: หน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรงนะรีบๆไปเอามาซะเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมุดก่อน
1: ครับ
0: นั่นแหละ

0: แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
1: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
0: ปิ้งไก
1: ่ครับ
0: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
1: ครับ
0: เมียเราไม่ห้า

0: ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทงครับ
1: ครับ
0: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างกันเสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้

0: ั้งอาบน้ำที่ได้ทำมาหา
1: ครับ
0: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
1: ครับ
0: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวนะไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวบหายไปเลย
1: ครับผม
0: แปลว่าอะไร
1: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
0: อดแหลก
1: อ๋อครับ
0: อด
1: ครับอด
0: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดูสิริเป็น
1: ครับผม
0: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
1: ครับ
0: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันเป็นยังไงบ้างอาบน้ำอ่ะ

0: ตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
1: ครับ
0: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาปรากฏตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
1: ครับ
0: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
1: ครับ
0: เขาเสี่ยง

0: ฝ่ายเมืองเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งไหม
1: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
0: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
1: ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราชเออ

0: ตาและ
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: เออคนมันจะดีในธรรมหา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเอาในมงคลสูตรในจักสี่รู้จักจักสี่ไหม
1: ครับรู้จักครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: จักสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
0: หนึ่งปฏิรูปประเทศสวาสะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ที่สมควร
1: ครับ

0: พายุมาน
1: กเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
0: ครับ
1: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
0: ่ครับ
1: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
0: ครับ

0: ไม่มี
1: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
0: ๆครับ
1: พอโตมามันก็กัดแม่มันมันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
0: ครับ
1: ลูกมันโตผู้โตเมียมันเละเทะไปหมด
0: ครับ
1: เป็นกรรม
0: ครับผม
1: นี่เพราะการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้า2ตัวเป็นไง
0: นกแขกเต้า2ตัวก็เจอกับลมพายุพอ

0: ซ่องโจร
1: ซ่องโจร
0: ครับ
1: อ
0: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
1: แล้วเป็นไง
0: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
1: ไม่ต้องสอนหรอก

0: ยิน
1: ครับจำไว
0: ้แล้วเป็นไง
1: ครับก็จำไว้
0: อีกตัวหนึ่ง
1: อีกตัวหนึ่งไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
0: ฤาษีเจอกันกระทักกันได้คำพูดที่เพราะ
1: ครับผม
0: เชื่อ

0: อยู
1: ่ครับ
0: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
1: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
0: อะไรล่ะไอ้นั้นมาไอ้ทอย
1: ครับ
0: มาทำหาทำไมเนี่ย
1: ครับ
0: เออลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
1: ครับ
0: พระราชาท่านได้ฟัง
1: ครับผม
0: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
1: ครับ

0: ตัวนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็แสดงเป็นอะไรพี่น้องกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต

0: ทุชุมชนประชุมชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
1: ครับ
0: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวสุทัศน์เนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ค่ะหลวงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไอคนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างช่างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้

0: ชุมชนที่กระที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปประเทศสวัสดิ์สองสัปปุริสุปัสสยะ
1: ครับ
0: หรือสัปปุริสุวสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่

0: ถ้าต้องเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
1: ครับ
0: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
1: ครับ
0: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ถ้ามหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
1: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับ

สรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาประโยสาเนท้าที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อัตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีร

ให้มีความสุขให้มีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบทไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปรารถนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพนารายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิศโสภาน่าชมเชย

ควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี

ใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรส

สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่งานอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้

เพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้

เดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรา

เสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

0: Punk.
1: แย่แน่เลยขวัญเอ้ย
2: ก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่วัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือค่ะ
1: ครูเมริสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว
0: พัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมมีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะ

ภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นโดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะ

ใดนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะ

ไม่รู้สึกว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้ว

ในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัว

ตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งเล็กมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเราความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะกลายเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุด

จ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะในขั้นที่2คือ

้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่ง

ในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆดูแลร่างกายของตัวเองได้

อย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลื้อของเล่นออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขากินข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของ

ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่งงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตเขาเกิดขึ้นที่บ้าน

งานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้นโดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งการที่เด็กคนหนึ่งจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขารับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณค่าภายในจะ

ไม่ได้เป็นภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเขาได้ดูแลพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่ทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลยกระเถิบไปที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวม

ได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งครูเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้ง

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรก

อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่าเอมพาธีนั่นเองข้อที่3งานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าใน

ขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะช่วยแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่นเด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมั

จินได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆ

ค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ต่อไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่หนึ่งจึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการที่ทำสิ่งที่จำเป็นหรือว่านิดก่อนสิ่งที่เราต้องการหรือว่าวอนเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและชีวิตที่ตั้งอยู่ความสมดุลส่วนข้อ2คือการกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวางน้ำหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะThank you.

จะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาไว้เป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภ

วงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่น

ที่เรารู้สึกใกล้ชิดและสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงนอกที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือพื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้างหนึ่งคือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำ

มาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเกตได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เรา

คือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอและเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอนไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่าภายในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาด

การที่คนคนนึงจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำทั้งจากภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบ

านนั้นไปสู่พื้นที่ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาความรักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้พกความห่วงใยมาฝากทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่วันนี้จะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับสาเหตุนะคะเกิดจากร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่เข้าสู่ประเทศไทยมีทิศทางจะเคลื่อนไปประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่26กรกฎาคมมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาต่อมาวันที่27กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดวันที่28กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาวันที่29กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะวันที่30กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกค่ะได้แก่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง

ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะดูแลสุขภาพค่ะและขอให้วันนี้เป็นวันที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไปแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายมหาราช
2: พระนารายมหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
2: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินสอนหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขียนดี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสถียรเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนมาครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยองใหญ่อันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
2: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: เดี๋ยวเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายมหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
1: ครับ
4: สวัสดี

0: สวัสดีสวัสดีมามามาขึ้นมาก่อน
1: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
2: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
0: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
3: แผ่นดินถล่ม
1: จริงเหรอครับพ่ออ
0: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
3: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
2: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
2: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
3: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบาย
2: แหมก็มัน
3: ที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
2: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
1: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของพ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
3: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวด

0: ึ่งซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะ

0: ภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบไหมครับว่าในขณะเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานและวัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% เราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกัน

สใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับ

ลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วง

และช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับไปลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่างตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะ

ตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้

ว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุน

มากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้น

สัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆ

เฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแ

เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนิน

ปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพองานการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้น

้าสำนักปฏิบัติธรรมความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมีกำลังวังชาที่แข็งทั้งทางกายทางจิตใจ

พื่อให้หลักการเผยแพร่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่ง

ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้นั่นผลปริยัติเป็นเหตุ

ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้แต่อ้างอิงหลักจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่โรงกันไม่สงกันกับคำพีพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปเพราะนั้น

ตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือ

ก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะ

วิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิต

ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60รูปการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้ากรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัย

จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐาน

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของ

ทำในเขตจังหวัดของตนของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญ

ทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่ง

ื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะศาสนทูตคือนำ

คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นน่ะดีเลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำ

พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียว

มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบาก

คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราเนี่ย

ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้าง

างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องถือโอกาส

ายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วย

ตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ยยังประสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานไม่เข้าเก็บไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกลับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นๆประสานงานจะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษา

ต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์

วขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้นมันหมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคารวาสให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลาย

หน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอ

ขออนุภาพในคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเธอ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: น้ำท่วมห้าแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและหรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อใครก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC ตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th

รอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ขอโตซึ่งเป็นผู้ไกลจะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

อิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้

อิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะ

ไทยมาตกะพัตาหารกับทางบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ

พระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

ขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรโหมิ

อารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วย

เทียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอิทังเมยาตินังโหตุสุข

ข้าพระเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิด อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุ

มีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้

สุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวง

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทาน

พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยม

อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้

แสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทาน

เราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูป

ต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่ง

ถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวเราก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับ

ในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำ

สิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวาย

อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศ

เวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้

อันที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรต

พระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับ

แต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มี

เหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่า

เมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญ

ทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศ

หรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำ

รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่า

คนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเอง

ฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคน

ก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเพื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

ที่สุดก็คือการทําศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทําศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุก

ทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็

ป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้

ความนิยมสูงสุดคงจะต้องมีผลงานของโบตั๋นอยู่ในลำดับต้นๆเสมอโบตั๋นเป็นนักเขียนที่สร้างผลงานจนได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2512จากองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี

พวกนิตยสารสำหรับเด็กอย่างพวกชัยพฤกษ์ดารุณสารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลงมั่งไม่ได้ลงมั่งแต่มาเริ่มเขียนจริงจังตอนอยู่มหาลัยปี3ก็ทีแรกก็เขียนพวกเรื่องสั้นบทกวีอะไรนิดๆหน่อยๆตามสมัยนิยมเพราะว่ายุคนั้นคนยังอ่านกวีนิพนธ์กันอยู่แล้วก็มาเริ่มเขียนเรื่องยาวปลายปี2507ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารแล้วตอนหลังประมาณสัก2510ก็มาทำงานหนังสือเด็กก็เข้าไปทำชัยพฤกษ์ที่ตัวเองเคยเขียนเรื่องส่งยุคก่อนนะคะก็เข้าไปเป็นกองบรรณาธิการแล้วก็อยู่ในวงการหนังสือตลอดมาจนมาทำสำนักพิมพ์ของตัวเองในปี2517ชิ้นแรกจริงๆเป็นเรื่องสั้นชื่อเรื่องไอ้ดำลงนิตยสารขวัญจิตแต่ว่า เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนวนิยายประมาณ10ตอนจบเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องน้ำใจก็ประสบความสำเร็จพอสมควรจนปี2511ก็เริ่มเขียนจดหมายจากเมืองไทยเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะว่า

บ้าดีเดือดมากบอกว่าถ้าไม่ดังก็ดับเพราะเขียนนิยายมาตั้ง7ปีแล้วมันไม่สุดขีดอ่ะทำละครเรื่องแรกก็จดหมายจากเมืองไทยนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่เพราะเรื่องมันค่อนข้างเรียกอะไรเครียดอ่ะมันเป็นเรื่องความคิดเรื่องจดหมายจาก

ที่21เนี่ยทำเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดก็ประสบความสำเร็จมากมากมากมากแบบทองเนื้อก้าวยุคนี้มายุรายอมตัวซะดำปีเชียวจนบัดนี้เธออาจจะนึกภาพไม่ออกแล้วว่าตัวเองเมื่อสมัยนั้นเป็นยังไงเพราะมันตั้งแต่ปี21

ก็จริงๆแล้วเล่นของโบตันได้หลายเรื่องนะคะเพราะว่าโบตันก็จะมีบทประพันธ์ที่ดีๆมาทำละครเยอะมากเลยนะคะแต่เท่าที่เราได้เล่นมาแล้วเป็นนางเอกที่เด่นๆนี่ก็จะมีผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดแล้วก็จะมีบ้านสอย

你禮貌真係，你真係莫屬於個好人。

0: หนังทำละครหลายครั้งมาก
1: อยู่ต้นมันก็สวยอยู่แล้วนี่ไม่ทำลายธรรมชาติด้วย
2: ดอกไม้สวยๆหน่อยก็ได้อยู่

0: ไปจากบ้านได้ก็ไปให้พ้นสิจะต้องโทรกลับมาทำไมปีกล้าขาแข็งถึงขนาดนี้ไปมีลูกมีผัวเองได้ก็ไม่ต้องมานึกถึงฉัน
1: ขอแล้วครับยอม

0: ช่องเจ็ดสักประมาณสัก30เรื่องได้นะแล้วตอนหลังนี่ก็มีของช่อง3มีช่อง5บ้างมีอยู่พักหนึ่งมันมากถึงขั้น7วันโบตันหมด7วัน
1: เพชรรู้ตัวไหมว่าตัวเองกำลังจะเอ็นไปตามแรงเป่าของคุณเสกแล้วนะคุณเสกเขาทำถูกที่สุดแล้วนะแล้วเพชรเนี่ยก็เห็นด้วยกับเขาคนเรานะก็ต้องดิ้นรนหาสิ่งที่ดีที่สุดนะสิจะมาให้เขานั่งรอ

0: ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจให้เขาจัดการ
1: แล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ที่เขาจะได้รับผลกรรมที่เขาก่อไว้อ่ะ
0: ไม่ช้าก็เร็วเชื่อนะโป๊ะเถอะบาปกรรมมันมีจริงถึงโทษทันจะตามเขาไม่ทันแต่บาปในใจเขาจะคอยติดตามไปทำร้ายเขาอยู่ตลอด
2: ลูกมีพ่อได้คนเดียวมีแม่ได้คนเดียวในใจก็ต้องรักพ่อกับแม่มากที่สุดอยู่แล้วการที่พ่อแม่จะมาแบ่งว่าลูกคนนั้นคนโกรธลูกคนนี้ไม่โกรธคนนั้นลูกรักคนนี้ลูกชังมันยุติธรรมดีแล้วหรอถ้าพ่อแม่คิดแบบนั้นก็ถือใจร้ายมากเลยนะคะเพราะเขากำลังทำร้ายจิตใจของเด็กที่เขาเลี้ยงมากับมือ
3: คนเราลืมรากเหง้าตัวเองเนรคุณบุพการีชาตินี้ไม่มีวันจะเลิศหรอกนะเฮีย
2: กินข้าวรับเงินบ้านอ้วนเรื่องของบ้านเอาไปขายกินอีกต่อหรือไม่เคยมีความจริงใจพวกวัวเลย
4: โอ้โหมันต้องให้ได้อย่างนี้สิวะลูกพ่อ
5: โลนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน
6: เพราะฉันกับยายพินก็อายเหมือนกัน
7: จะอายอะไรวะ
6: ก็อายที่มีพี่เรียนดีแต่จิตใจต่ำเหมือนแกไง

0: ทองต่อให้ตกกองไฟยังไงมันก็เป็นทองวันยังค่ำไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได
1: ้ก็บทเห็นเยอะแยะเลยว่าโอ้โหยายแลต้องใช้เสียงใช้พลังใช้ทุกอย่างเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเร็วต้องเอาแลกมาเลยเร็ว

0: งานเดียวที่เธอไม่เคยคิดจะหยุดหรือเลิกทำ
1: ก็ยังเขียนนิยายอยู่แต่ว่าไม่มากลงลายปักขวัญเรือนก็เว้นบ้างเขียนบ้างนิดแต่ก็ยังทำเป็นประจำอะค่ะแต่วันธรรมดายังบริหารสำนักพิมพ์อยู่แต่ว่าดูแลเกี่ยวกับการติดต่อร้านเพลทกับโรงพิมพ์ด้วยเพราะว่าสั่งเพลทเองทำกระดาษเองสั่งกระดาษเองแล้วถึงจะส่งไปให้โรงพิมพ์เขาพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยเขียนอยู่เรื่องเดียวความยาว

0: ขั้นมีคนบอกว่าน่ากลัวอย่างเรื่องเหยื่อกับเรื่องโฉดเนี่ยมีหลายคนที่บอกว่าน่ากลัวมากหรือกว่าจะรู้เดียงสานี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวแม้แต่ทองเนื้อก้าวนี่ก็ถ้าใครอ่านหนังสือจะรู้ว่ามันไม่ได้สนุกเลยนะเครียดมากหนังสือตอนเป็นนิยายลงในวารสารนะไม่เคยคิดเลยว่ามันทำละครแล้วมันจะดังได้
1: ไคลแม็กซ์ของเรื่องจริงๆมันไปอยู่ที่ธรรมะนะซึ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นการกระทำของแม่นะในขณะเดียวกันพ่อซึ่งเป็นพระเอกเนี่ยเขาก็ไปมีใหม่โอ้นะก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกที่เลอเลิศทั้งอะไรที่สุดก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นเรื่องมันก็จะไปเน้นอยู่ที่ว่าเด็กคนนี้คิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่

ที่ทำหนังสือเด็กเล็กเป็นงานหลักเราก็คิดว่าการที่เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เป็นคนที่มีความหมายต่อสังคมในอนาคตเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เด็กเล็กๆเราทำหนังสือประเภทนี้ก็คิดว่าเรารับใช้สังคมได้พอสมควรแล้วมากกว่านี้เราก็ทำไม่ไหวสิ่งที่เราทำนี่ก็คิดว่ามันมีความหมายอยู่แล้วในการที่เด็ก3ขวบ5ขวบได้อ่านหนังสือของเราเรียกได้ว่าทั่วประเทศอย่างเงี้ยเราก็พอใจแล้วกับงานของเราตรงนี้

0: จากประสบการณ์และความสำเร็จในอดีตจนถึงปัจจุบันของสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตันที่สร้างสรรค์นวนิยายให้มีชีวิตและสะท้อนชีวิตผู้คนในสังคมในวันนี้เธอได้ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์และแบ่งปันเทคนิควิธีคิดวิธีเขียนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของการเขียนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี
1: ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนักเขียนนวนิยายชื่อดังนะคะที่

0: ทุกๆคนดิฉันนางสุภาสิริสิงห์นามปากกาโบตันก็มาวันนี้ตามที่ได้รับเชิญมาให้มาคุยกับน้องๆเกี่ยวกับการเขียนใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ค่ะโดยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างให้ทางผู้ฟังเป็นผู้เริ่มต้นว่าอยากรู้เรื่องอะไรเชิญเลยค่ะ
1: คุณอามีวิธีหาข้อมูลในการเขียนยังไงบ้างครับคุณอา
0: ปกตินักเขียนทุกคนก็จะเริ่มต้นจากการอ่านคือเป็นคนชอบอ่านแล้วเมื่อชอบอ่านก็จะเริ่มอยากเขียนเพื่อเป็นการ ระบายออกถึงความคิดของเราว่าเราคิดอะไรอยากทำอะไรเลยทำนองนี้ค่ะนี่เวลาเราจะเริ่มต้นเขียนเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเราเองก่อนด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่เรารู้เรื่องอะไรบ้างรอบๆตัวเราเขียนจากเรื่องใกล้ตัวก่อน
2: นักเขียนที่คุณอาชื่นชอบหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับ

0: แต่เรื่องแรกๆนะของเซอร์เอชไรเดอร์แฮกการ์ดอย่างสมบัติพระสุรีนางพญา 2,000 ปีอะไรพวกนั้นอะแล้วก็ขยับมาอ่านนิยายธรรมะของอาจารย์วสินอินทศักดิ์ของสุชีพบุญญานุภาพค่อนข้างสนุกนะคะเรื่องนี้พระพุทธองค์เสด็จลุ่มน้ำนำมาทานนาทีที่เดี๋ยวนี้เขาให้เด็กอ่านเป็นหนังสือนอกเวลาก็เพลิดเพลินเจริญใจดีแล้วพอโตอีกหน่อยก็เริ่มอ่านอาจารย์คึกฤทธิ์นักเขียนใครดังมาก็อ่านหมดน่ะส่วนของผู้หญิงนี่ดิฉันชอบสีฟ้าแล้วก็คุณกฤษณาอโศกสินอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วเคยมีนิยายเรื่องไหนที่เขียนมาแล้วมีปัญหาคิดไม่ออกประสบปัญหาหรือว่าเขียนไม่จบอย่างนี้มีบ้างไหมครับ
0: เขียนเสร็จทุกเรื่องอ่ะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมีปกติเราจะวางพล็อตเรื่องไว้ก่อนว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงคือกว้างๆแล้วก็อาจจะมีโน้ตถึงลักษณะของตัวละครแต่ละตัวแต่ละครอบครัวเหมือนทำแฟมิลี่ทรีอ่ะไม่งั้นเดี๋ยว

ลูกหลานบ้านนี้ชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหลงเคยมีเรื่องบ้านสอยดาวอ่ะเดิมมันชื่อเรื่องสุดสายลุงตอนที่เขียนเรื่องนั้นน่ะอีช่วงก่อนที่

0: ที่เราจะคิดไม่ออกมันเป็นไปได้บางเรื่องที่เราไม่มีความรู้เราก็ต้องถามคนที่เขารู
1: ้คุณอามีวิธีการเขียนนวนิยายยังไงคะให้คนติดตามอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องอะคะ
0: เวลาเราเขียนเรื่องแต่ละตอนเนี่ยเราต้องพยายามทิ้งท้ายให้คนสนใจที่จะ

สนใจใคร่รู้ต่อเนี่ยเขาก็ไม่อ่านคนก็ต้องอยากรู้เนี่ยพระเอกเข้าใจผิดนางเอกแล้วนางเอกจะแก้ตัวยังไงแล้วจะแก้ปัญหาได้ยังไงจะมีหลักฐานอะไรที่จะมาแก้ไขไอ้ปัญหาอะไรอย่างเนี้ย มันก็ต้องทิ้งท้ายไว้ให้พยายามทิ้งให้ได้ทุกบทเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนเบื่อก็แล้วแต่

ถ้าเราเขียนไปลงไปเนี่ยวารสารอะถ้าอย่างทองเนื้อ9เนี่ยมัน55ตอนก็55อาทิตย์ก็ปีกว่าปีเสร็จๆใช่มั้ยแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นรายปักรายปักคือ15วันออกครั้งนึงอย่างขวัญเรือนอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะเอาไปลงอะเราจะพยายามรวบรวมเขียนให้ได้ก่อนสัก10ตอนเพื่อว่าจะได้ไม่คืออะไรไม่ไฟลนก

0: ถิดไปปมจากพล็อตที่เราวางไว้อะค่ะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าวกกลับมาในเรื่องเดิมยังไงอะค่ะ
1: เราวางพล็อตเอาไว้แล้วอะมันก็จะไม่ค่อยหลุดอะแต่มีอยู่เรื่องนึงปลายฝนต้นหนาวมันทำท่าจะหลุดแต่ในที่สุดเราก็แก้

สลับคู่แล้วรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนางเอกคนนี้มันไม่ควรจะได้กับพระเอกคนนี้หรอกจะอยู่กันรอดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องสลับกับคนน้องขึ้นมาคู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หลุดไปเลยแหละแต่คนอ่านเขาไม่รู้หรอกว่าเราหลุดแต่เราหลุดโดยเจตนาด้วยคือเขียน

0: จะทนได้เหรอผู้ชายออกเผด็จการอ่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวใหญ่ แก้ปัญหาให้น้องให้คนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเขาคงไม่ทนผู้หญิงที่ลุกขึ้นซ่อมรถเองอ่ะก็เลยสลับเอาคนน้องสาวก็ไปแทน
1: คุณอามีวิธีคิดชื่อเรื่องยังไงบ้างครับการตั้งชื่อเรื่องนะครับ
0: บางทีก็เปลี่ยนหลายรอบอยู่นะกว่าจะลงตัวทองเนื้อก้าวนี่ก็เปลี่ยนทั้งหลายรอบแต่บางทีชื่อเรื่องมันก็ผุบขึ้นมาในหัวสมองโดยบังเอิญอย่างกว่าจะรู้เดียงสาเนี่ยอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้มีเรื่องอะนะแล้วเราก็ผูกเรื่องให้มันเข้ากับชื่อเรื่องแต่ว่าเวลาเขียนไปแล้วมันอาจจะมีหลุดอาจจะมีเปลี่ยน

0: ุดท้ายเพราะอะไร
1: ความสมหวังของแก้วสั้นนิดเดียวประมาณสัก12-13ตอนเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่อยากมีห้องส่วนตัวมันเป็นความต้องการของคนที่ขาดแคลนแล้วตอนหลังแกก็สมหวังนะมีห้องส่วนตัวแล้วแต่ว่าเสียสามีไปเลย

0: สอบวิชาการเขียนไทยของเด็กมัธยมภูมิใจด้วยเพราะว่ามีนักเขียนคนที่อยู่ในวงการหนังสือหลายคนบอกว่าอ่านนิยายเล่มแรกในชีวิตคือความสมหวังของแก้วหลายคนเลย
1: ก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าติดตามผลงานของคุณอามานานแล้วค่ะแล้วก็เคยได้อ่านหลายๆเรื่องเหมือนกันค่ะก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆสามารถเอาไปใช้เขียนบทของการเรียนแล้วก็สามารถนำไปใช้ปรับใช้ในอนาคตได้ค่ะ
2: ก็อย่างที่คุณอามาพูดเนี่ยก็ถือว่าได้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยเรียนภาพยนตร์มันก็จะต้องมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งการเขียนบทเนี้ยก็จะเจอปัญหาที่คุณอาพูดมาทั้งหมดเลยเราก็สามารถเอาปัญหาที่คุณอาบอกเนี้ยมาใช้แก้ไขตอนที่เราเรียนหรือว่าเราจบไปทำงานเกี่ยวกับเขียนบทเนี้ยเราก็สามารถเอาข้อคิดที่คุณอาให้มาเนี้ยไปแก้ไขให้ประสบผลสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้อะค่ะ
3: กว่าครึ่งศตวรรษในวงการนักเขียนผลงานมากมายจากปลายปากกาของโบตันได้สร้างทั้งความบันเทิงและแฝงไปด้วยข้อคิดเตือนสติผู้คนในทุกยุคทุกสมัยเป็นงานเขียนที่ไม่มีวันล้าหลังไม่มีวันตายและจะคงความงามไม่เสื่อมคลายสมดังนามราชินีของดอกไม้โบตัน
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูป
และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตปาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25 กรกฎาคม 2569เพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรในการที่องคมนตรีถวายวุฒิบัตรและตาลปัตรแต่พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน63รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มันคงสืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนครูและบุคลากร18คนมีนายสมพรยิ่งรุ่งเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริในปีการศึกษา2569ได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียมใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นและครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกเนื่องจากในปีการศึกษา2568เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านมีค่าเฉลี่ยทั้งการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติวเอ็นทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดแต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนการเรียนรู้ในเชิงรุกหรือว่า active learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการคิดวิเคราะห์
การสื่อสารและการแก้ปัญไขปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนเร่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จบรมราชชนนีบ้านแก่งตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3โดยโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน262คนครูและบุคลากร19คนมีนายอดุลศักดิ์นารินรักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดนโดยในปีการศึกษา2570โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติและผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกล้วนมีโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วม

ของชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสามารถตัดสินใจไม่ดื่มได้ด้วยตนเองในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Dread ลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อเป้าหมายของการลดผลกระทบของการจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนและการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลวัดป่าสางจังหวัดเชียงรายวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระภาวนาโกศลเถระวิเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามแสดงพระธรรมเทศนาอโมคะชีวีกถากล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดประโยชน์นานับประการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชยญาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุก้านตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรหมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TAN Intergroup จำกัดในแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัศน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและผลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1และตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกะซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันวันนี้หน้าบ้านเลขที่115ทับ1หมู่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบโกมาแจตำบลลุโบบือซาในวันที่23กรกฎาคม2569จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่153ทับ3หมู่5ตำบลกาลิสาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสกาลิยาเจนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

รานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบกานุวะตำบลกาลิซาในวันที่23กรกฎาคม2569ที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้พระราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระประธานในกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิต110นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆน่ะละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทั้งนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
2: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: เดี๋ยวเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้

0: วันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลปัญหาสุขภาพทางช่องปากของผู้สูงอายุกันถ้าพูดถึงฟันผุเนี่ยคือเด็กๆยังไงก็ทุกวัยมีโอกาสที่จะเกิดฟันผุได้อยู่แล้วรักษาแล้วก็ดูแลฟันไม่ดีถูกต้องไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยโรคฟันผุเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: พออายุมากขึ้นเนี่ยนะฮะเหงือกร่นนะฮะก็จะเห็นตัวรากฟันรากฟันเนี่ยก็คือก็จะโดนอาหารอีกคราวนี้ก็จะผุที่ทั้งตัวฟันและรากฟันอ
0: ัน
1: นี้คือเพราะฉะนั้นถ้าวัยรุ่นเนี่ยจะผุที่ตัวฟัน
0: แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะผุไปถึงรากฟันด้วย
1: รากฟันรากฟันอันนี้ซึ่งก็ทำให้เกิดการรักษายากมากเพราะว่าวัสดุอุดฟันเนี่ยอุดที่ตัวฟันได้ดีรากฟันไม่ค่อยดีแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็มักจะแปรงฟันผิดวิธีแล้วก็มักจะแปรงรุนแรงเพราะงั้นอุดไปก็จะมีปัญหามากแล้วก็ที่ตามมาที่ชัดเจนคือเมื่อเหงือกร่นรากฟันโผล่เนี่ยฮ
0: ะ
1: คอฟันสึกเนี่ยก็จะเกิดการเสียวฟันซึ่งเห็นมาในทีวีพยายามโฆษณายาดีฟันป้องก
0: ัน
1: เสียฟันทานไอศครีมไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดกับผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าวัยรุ่นมากกว่าเด็กจะไม่มีฟันร่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าวัยรุ่นก็ไม่ค่อยแต่ผู้สูง

0: นะฮะ
1: โรคในช่องปากกับโรคทั่วไปเพราะคนบอกว่าปากคือประตูสุขภาพ
0: ค่ะ
1: นะยกตัวอย่างเช่นว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่ดีฟันไม่ดีเนี่ยจะทานอาหารได้ไม่ดีใช่ไหมเราแม้กระทั่งว่าคนสูงอายุเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนสูงเท่ากับตอนที่เป็นวัยทำงานนะฮ
0: ะ
1: แต่ก็ต้องการโปรตีนเนี่ยไปซ่อมแซมร่างกาย

0: ขาดโปรตีนน้อยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาก็จะเป็นวงจรเลยครับว่าเพราะว่าเขาฟันไม่ดีก็มีปัญหาสุขภาพทั่วไปไม่ดีเพราะว่าภูมิต้านทานก็จะน้อยลงนี่เป็นประเด็นที่เราจะพบบ่อย
1: เป็นความสัมพันธ์
0: คราวนี้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราจะเจอเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็คือว่าคนที่สูงอายุเนี่ยบางทีก็จะมีโรคอื่นเนี่ยประกอบด้วยแล้วโรคบางโรคเนี่ยก็จะมีผลกับสุขภาพช่องปากเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะต้องทานยา

0: เต็มที
1: ่ค่ะ
0: ก็คือทำไมถึงจะเกี่ยวข้องไงพอน้ำลายทำงานต่อมน้ำลายทำงานไม่เต็มที่เนี่ยน้ำลายก็จะหลั่งออกมาในช่องปากเนี่ยน้อยลงปกติเราจะสังเกตว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยฮะเราจะทานอาหารได้อร่อยเนี่ยเพราะว่า

อันนี้เป็นประเด็นนะแล้วก็สิ่งที่พบก็คือว่าบางทีไอ้อะไรฮะเนื้อเยื่อช่องปากเนี่ยนะฮะมันก็จะแห้งก็จะเกิดการปวดแสบปวดร้อนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำในปากเนี่ยมันจะน้ำลายถ้าเป็นกับชุ่มชื้นพอระคายเคาชุ่มชื้นเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่นั่นอันนี้เป็นปกตินะฮะเป็นปกติที่ว่าคนมีอายุสูงอายุเนี่ยน้ำลายจะหลั่งน้อยแต่ว่าไม่มีผลเท่ากับว่าผลข้างเคียงจากการที่เขาได้รับยาเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการดูแลเขาเช่นให้คน

0: แล้วเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งช่องปากต้องฉายแสงใช้อ่ะบริเวณใบหน้าเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็จะเติร์นถึงแม้จะมีเขาเรียกว่าอะไรชิวอ่ะคือที่ป้องกันต่อมน้ำลายแล้วก็ตามแต่ว่าผลกระทบจากรังสีเนี่ยมันหรือว่าการใช้เคมีบำบัดเนี่ยจะทำให้ต่อมน้ำลายทำงานได้น้อยลงนะแล้วก็จะเกิดการอักเสบแต่มันจะคืนกลับนะฮะมันจะคืนกลับแต่ช่วงที่ฉายรังสีอ่ะมันจะลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอ่ะทันตแพทย์ต้องดูแลพวกนี้อย่างดีว่าน้ำลายเขาจะแห้งแล้วก็มี

0: ก็ในท็อป10ใน10ใน10มะเร็งที่เป็นนะฮะทั่วโลกเนี่ยฮะรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยมะเร็งช่องปากเนี่ยอยู่อันดับ5อันดับ6
1: ถือว่าเป็นอันดับต้นๆอยู่เหมือนกันนะคะ
0: เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นเยอะ
1: ค่ะ
0: ปัจจัย

0: ปัญหาเมืองไทยยังรุนแรงอยู่มะเร็งช่องปาก
1: อืมเหรอคะ
0: แล้วช่องปากแล้วพบในผู้สูงอายุเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ50เนี่ยโอกาสจะเกิดเป็นมะเร็งได้หลายอย่างนะ
1: ค่ะ
0: มะเร็งช่องปากก็เช่นเดียวกันเช่นกันก็จะเกิดได้สูง
1: โอกาสที่พบก็จะสูง
0: ขึ้นสูงฮะสูงแล้วก็มะเร็งช่องปากเป็นปัญหาของประเทศเพราะว่าปกติเนี่ยคนไข้จะดูแลตัวเองลำบาก
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นมะเร็งที่อื่นนะฮะ

0: เวลาหมอดูเนี่ยต้องจับลิ้นออกมาแล้วดูตรงโคนลิ้นอันนั้นเป็นจะเป็นบ่อยๆมากหรือไม่ก็ตรงเป็นที่พื้นของปากน
1: ะฮะ
0: ตรงที่เลยจากโคนลิ้นมาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเป็นมะเร็งช่องปากต่อเมื่อคนไข้รู้สึกว่ากินอาหารไม่ได้มาคือก้อนโตแล้วคนไข้รู้สึกจะเจ็บที่ปกติแล้วไม่เจ็บเพราะงั้นเวลาปกติเนี่ยมาก็จะรุนแรงแล้วก็บางที

0: ยังน้อยโทษทีเพราะว่ามันมาคนไข้มาเนี่ยมาในช่วงระยะที่มันรุนแรงแล้ว
1: ค่ะคือตอนที่มีอาการ
0: มีต้นๆอ่ะตอนนั้นคือปัญหาจริงรักษาไม่ยากแต่ว่ามา
1: ระยะปลาย
0: ซึ่งก็เป็นปัญหาของคนสูงอายุนะฮะในช่องปากเนี่ยอัตราก็ที่ผมเรียนให้ฟังคือว่าอันดับ5อันดับ6นะของมะเร็งทั้งหมดในทั่วโลกในประเทศไทย
1: แล้วสูงอยู่นอกเหนือจากมะเร็งโรคที่ไม่ต้องแจ็คพอตใหญ่ถึงขนาดมะเร็งเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับช่องปากนี่ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
0: ก็ที่ตามมาเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็คือโรคปริทันอักเสบบางทีคน

เนื้อเยื่อล้อมรอบเนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าปริทันเพราะว่าถ้าเราภาษาไทยจะตั้งชื่อดีปริแปลว่ารอบๆปริทันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโรคปริทันเนี่ยคือว่าโรคที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่รอบฟันเช่นอันที่เราจะพบมากเช่นอยู่ดีเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเหงื่ออักเสบเพราะเหงื่อคนปกติจะไม่มีเลือดออกเพราะไม่มีการเสริมเลือดออกนี่เลือดออกตามไรฟันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นได้ในวัยรุ่นก็เป็นเรื่องโรค

ถูกละลายแล้วก็ทำให้เกิดฟันโยกซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจว่าทำไมฟันมันยาวขึ้นมันจริงฟันไม่ได้ยาวขึ้นฮะเหงือกมันลดลงแล้วก็เลยดูตัวฟันยาวแล้วฟันจะเห็นว่าโยกเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเนี้ยเป็นโรคที่ผู้สูงอายุเนี่ยเจออันดับต้น

0: อันนี้ได้ยิน
1: รากฟ
0: เย
1: ั
0: อ
1: น
0: ะ
1: ได้
0: เล
1: ยิน
0: ย
1: นะฮะโรคที่สามเนี่ยที่เจอบ่อยเนี่ยก็คือว่าโรคที่เกี่ยวกับเขานอนกัดฟัน
0: ค่ะ
1: ฟันเนี่ยจะสึกนะฟันจะสึกเนี่ยฟันจะสั้นลงกว่าเดิม

0: ไม่ถูกต้องเพราะว่าฟันสั้นลงเนี่ยมันโฟกัสไม่ได้อันนี
1: ้ที่สั้นลงเนี่ยพอดีคุณพ่อนอนกัดฟันทุกคืนเลยคือการที่กัดฟันเนี่ยคือมันเหมือนการเสศสีกันกระทบกันอย่างนี้
0: บดตลอด
1: ทำให้ฟันมันสั้นลง
0: ฮะมันบดเพราะตรงเฉพาะด้านบดเคี้ยวเนี่ยสั้นมากนะฮะอ
1: ัน
0: นี้จะบดตลอดเลยเหมือนเราบดหินนะฮะบดทุกวันนะฮ
1: ะ
0: เสียมบดทุกวันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปอันนี้เป็นเยอะมากในผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: นะผู้สูงอายุเพราะว่ามันจะเป็นที่เกิดขึ้นนะฮะคือบดฟันนอนกรนเพราะว่ากล้ามเนื้อหย่อน
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยหรือว่าฟันกร่อนฟันกร่อนนี่เกิดจากเราทานอาหาร
1: ค่ะ
0: ที่มีความเป็นกรดอันนี้ก็ฟันก็จะกร่อนนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะแต่ว่าที่เจอบ่อยมากคือบริเวณคอฟันสึก
1: คอฟันคือส่วนไหน
0: คือคอฟันคือสมมติฟันเนี่ยนะฮะมันอยู่บนเหงือกใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ตรงที่ติดเหงือกเนี่ยฮะเราเรียกคอฟันตรงคอฟันตรงนั้นเนี่ยเวลาเรานึกเนี่ยนะฮะท่านพิธีกรคงนึกออกว่าเวลาแปลงฟันเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแปลงฟันเนี่ยตามซี่ฟันลายฟันแต่ว่าถ้าเกิดคนแปลงผิดเนี่ยนะจะแปลงขวางแปลงขวางเหมือนกับว่าเราแค่คำว่าเดี๋ยววันนี้เป็นฟันใช่ไหมปกติต้องแปลงตามซี่ฟันถ้าเราแปลงขวางเนี่ยเหมือนเราไปเลื่อยฟันเพราะงั้นเนี่ยตรงบริเวณที่ปกติเนี่ยฟันปกติเนี่ยจะมีเหงือก

0: เป็นของที่มีชีวิตนะฮ
1: ะ
0: ด้านในเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรฮะเส้นเลือดเส้นประสาทความงามก็จะมีพอบางๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการเสียวฟันอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุมากน
1: ะ
0: วิธีการก็คือว่าว
1: ิ
0: ธีทำก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงใช้แปรงสีฟันที่ทำถูกวิธีอายุเสียไปเนี่ยปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้ผู้ใส่ฟันเทียมเนี่ยเหมือนเราใส่รองเท้านะฮะเราไม่ใส่ทั้งวันเราก็ต้องพักหมายถึงว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะให้ถอดพัก
1: ค่ะ
0: คราวนี้บางคนก็บอกเพื่อความสวยงามมันไม่อยากถอด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าต้องถอดพักบ้างเพราะว่าให้ร่างกายมันเนื้อเยื่อมันได้ไปพักผ่อน
1: ค่ะ
0: นะครับอันที่สองคือถ้าทำความสะอาดไม่ดีไม่ถูกต้องมีน้ำยาเนี่ยฟันปลอมนั้นก็หรือฟันเทียมนั้นก็จะมีการติดเชื้อ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งติดเชื้อราซึ่งนี่เรียกคานิด้าอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเจอบ่อยมากว่าฟันสกปรกแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ทำให้เพดานปากเนี่ยติ ดเชื้อหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอครับเพราะงั้นวิธีนี้แนะนำเนี่ยเราก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยใส่ฟันเทียมให้ถูกวิธีนะ

0: ไปหาหมอฟันบ่อยๆว่ามันดีไม่ดีมันฟิตไหมมันเหมาะสมไหมมันเป็นแผลเปล่าแล้วก็สะอาดไหมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เราจะเจอบ่อยจะเจอบ่อยเป็นผู้สูงอายุเจอ
1: ถือว่าช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับฟันแล้วก็

0: ช่ไหมสุขภาพก็ไม่ดีกินปากไม่ดีเข้าสังคมไม่ได
1: ้
0: ปวดฟันหรือว่าวันนี้ไม่ไปทำงานคุณภาพชีวิตก็เสียหมด
1: ค่ะ
0: นี่เป็นสิ่งที่มันเป็นโรคที
1: ่
0: บางอย่างไม่ตายแต่ว่ามันมีกระทบกับคุณภาพชีวิตยกเว้นมะเร็งนะฮะ

0: ภาพของช่องปากเป็นยังไงคะ
1: สุขภาพช่องปากเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือการกำจัดหรือลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ในปากซึ่งเราจะรู้กันว่าคราบจุลินทรีย์หรือบางคนเนี่ยจะเรียกทันสมัยมากเรียกไบโอฟิล์ม
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยจะมีผลเกิดโรค2โรคใหญ่ในปาก
0: ค่ะ
1: โรคฟันผุนะครับกับโรคปริทันนะฮะโรคปริทันหมายว่าคราบจุลินทรีย์มี

0: ก็ใช้แปลงไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: นะหรือถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดีเนี่ยเราจะให้ใช้น้ำยาบ้วนปากที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ทันตแพทย์จะเป็นคนบอกนะใช้ระยะหนึ่งเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียลงอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันได้ดีนะฮะอันที่สองเนี่ยถ้าท่านใส่ฟันเทียมท่านต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะของท่านในต้องปากท่านต้องหมั่นดูแลความสะอาดท่านต้องไปให้พบทันตแพทย์ไปเช็คว่าฟันเทียมท่านเนี่ยยังอยู่สภาพที่ใช้งานได้หรือเปล่าอะไรต

0: ไม่งั้นท่านก็จะเกิดแต่มาที่ผมเล่าให้ฟังว่า
1: ข
0: อฟันศึกเสียวฟันอันสุดท้ายเลยที่ไม่ค่อยได้ดูเนี่ยนะฮะท่านต้องหมั่นสำรวจคืออ้าปากกระดกลิ้นนะฮะดูใต้ลิ้นของท่านว่าท่านมีขอบมีรอยฝ้าขาวไหมมีอะไรฮะรอยแผลแล้วไม่หายแผลปกติเนี่ยมันควรจะหายในทิศหนึ่งถ้าท่านไม่หายเรื้อรังเนี่ยนะฮะท่านควรจะไปหาทันตแพทย์หรือแพทย์ดูว่าท่านมีโอกาสจะ

0: ฟังแล้วบางทีทำอยู่ไม่กี่วัน2วันก็ไปแปลงแบบผิดวิธีอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการที่เราจะต้องใส่ใจในสุขภาพฟันเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
1: คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือฟันเนี่ยมันเป็นหลายอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องของสุขภาพบุคลิกความสวยงามนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอันแรกคือท่านต้องแปลงฟันให้ถูกวิธีแล้วแปลงฟันที่ดีเนี่ยก็ต้องแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะ
0: ค่ะ
1: ก็จะป้องกันฟันผุก็จัดการคราบจุลินทรีย์แล้วต้องแปรงเนี่ยทั่วในปากอย่างน้อย2นาทีฮะปกติคนเนี่ยแปรงไม่ถึง2นาทีโดยเฉลี่ยแล้วคนแปรงประมาณนาทีนึง

0: มั่นใจนะครับสุขภาพของท่านดีจะได้ไม่กลัวไม่กลัวหมอฟันฮะ
1: ไปก็เพื่อยิ้มที่สดใสในทุกวันนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่องปากของคุณผู้ชมนะคะ

ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

บางรายนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองผิดปกติค่ะอาจจะทำให้มีอาการบวมของแขนแล้วก็มือได้ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบนะคะเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะคะนอนหงายตัวตรงนะคะใช้หมอนนะคะ2ใบวางรองที่แขนข้างที่บวมนะคะเพื่อยกให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรากำแบมือในลักษณะ

ขึ้นและไหลกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นกำแบนในลักษณะนี้นะคะถ้าท่านใดมีอาการบวมที่บริเวณมือทั้งสองข้างเราก็สามารถทำสองข้างไปพร้อมกันได้เลยนะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะทำได้วันละหลายๆรอบนะคะ

0: สำหรับการออกกำลังกายวิธีนี้นะคะจะต้องทำด้วยความเร็วค่ะเราจะทำวันหนึ่งประมาณ 50-100 ครั้งนะคะทำได้วันละหลายๆรอบค่ะเพื่อลดอาการบวมของแขนและข้อมือค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นเมนูข้าวต้มปลาทูน่าเรามา

สังเกตดูว่าน้ำซุปจะค่อนข้างใสนะคะว่าเทคนิคในการทำน้ำซุปเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะต้องระวังเรื่องของการใช้ไฟถ้าเกิดใช้ไฟอ่อนไปเนี่ยน้ำซุปเราก็อาจจะขุ่นนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะใช้

เราก็จะใช้วิธีการต้มแบบนี้นะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาสุกสักพักหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะของข้าวที่ค่อนข้างจะข้นขึ้นนะคะสังเกตดูข้าวจะข้นขึ้นนะคะเพราะว่าข้าวเราใช้ข้าวใหม่นะคะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมผักนะคะใส่แครอทลงไปแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะ

ปลาทูน่าลงไปนะคะปลาทูน่าเนี่ยเวลาซื้อมันจะมีที่เป็นที่เขายีเป็นเนื้อละเอียดสำหรับทำแซนด์วิชแล้วนะคะให้เราซื้อเป็นที่เป็นก้อนๆ อยู่นะคะพอเวลาเราใส่อาหารทานทำเป็นข้าวต้มมันจะได้ไม่เละนะคะเราก็ปรุงรสนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราปรุงรสเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำตาลหรือใช้น้ำปลาอะไรเลยนะคะเราก็ใช้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะถ้าใครต้องการที่จะให้เมนูนี้เป็นเมนูที่โลโซเดียมเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวที่โลโซเดียมก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายตามท้องตลาดแล้วนะคะเราจะใส่ไปสัก 2-3 ช้อนนะคะถ้า

ไม่ต้องไปใส่เค็มแต่ต้นนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเสิร์ฟที่โต๊ะเนี่ยใครที่ชอบทานอยากให้รสเข้มข้นกว่านี้นิดนึงเราก็อาจจะวางซีอิ๊วขาวไว้ที่โต๊ะให้เขาทานก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะพอดูลักษณะของข้าวมันเริ่มข้นแล้วก็ผักสุกแล้วนะคะเราก็ปิดไฟนะจะได้ลักษณะของข้าวแบบนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเสิร์ฟยังไงให้ดูน่าทานนะคะก็เริ่มจากเราเอาใส่ชามที่เป็นลักษณะชามของข้าวต้มนะคะก็คือต้องเป็นชามที่สามารถที่จะใส่ปริมาณของน้ำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นชามซุปที่กลมๆแล้วก็ตื้นๆหน่อยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะใส่ปริมาณข้าวได้น้อยไปนะคะอันนั้นเหมาะสำหรับเสิร์ฟข้าวที่เป็นเสิร์ฟซุปที่มันมีเนื้อแล้วก็มีน้ำซุปนะคะแต่ตัวนี้เราจะต้องการให้ทานเนื้อข้าวด้วยนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟในชามที่ลึกนิดนึงเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มนิดนึงนะคะให้ดูน่าทานขึ้นแล้วเราก็ใช้ขึ้นช่ายนะคะเพิ่มขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีต้นหอมเพิ่มไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซอยเพิ่ม

แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพร้อมกระเทียมในกระทะเลยแล้วก็ค่อยๆตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคนจนกระทั่งกระเทียมมันเริ่มสุกแล้วพอมันเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆทองๆเนี่ยให้รีบเอาออกจากเตาเลยนะคะหรือไม่ตักกระเทียมขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ในน้ำมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้กระเทียมไหม้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการใส่ไข่ลวกลงไป1ฟองนะคะ

นะคะช่วยทำให้เราเนี่ยลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นะถ้าเราทานข้าวเหล่านี้ทุกวันนะจะทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรตีนที่ได้จากเนื้อปลาทูน่าแล้วก็ไข่ลวกนะคะสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเนี่ยผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ

ภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อ

ือเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเครียดแล้วว่าไอ้ไพ่เนี่ยมันก็จะลอยเวลานอนเนี่ยไพ่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะลอยมาก็เขามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆก็คือแก่เร็วขึ้น

0: หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หงายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่ยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัวสองตัวมันก็ไม่เก่งต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: กีฬาบิดเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำและการวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
2: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก
1: ็
2: คือจะมีเรื่องของความจำแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านเป็นยังไง
1: ถ้าอย่างของคุณถึงไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
2: ใช่ค่ะมันก็โต้ตอบกันนะคะจะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำเลยต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบ
1: นี่เนี่ยต้องจดจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆ
2: ใช่
1: ไม่เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วย
2: ใช่
1: ผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
2: ใช่ค่ะเป็นความสามารถของสมอง
1: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคน
2: ค
1: นเราทุกคนได้
2: ใช่ค่ะ
1: ใน6อย่างนี้
0: จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีทายพวกนักบริดจ์นี่นะเขารีทายเขาไปเห็นตาเล่นจับหมูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามา

0: หลายล้าง
1: ต้นหนึ่ง
0: ก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็แปดสโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริตนี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาเล่นเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติอย่างเงี้ยคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่

ึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมากกระทั่งโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 30-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกเขาเรียกโอลิมเปียดก็มือดี

0: รื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวและก็การสื่อสารอย่างไรบ้าง
1: จริงๆพี่ว่าในผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกภาพของแต่ละท่านอยู
0: ่
1: จริงการรับรู้ตัวเองอยู่ว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมีพื้นฐานชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับคนสนิทบางคนชอบอยู่กับคนที่อยู่เป็นกลุ่มถ้าคนอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจึงปรับตัวไม่ยากเพราะเขาจะมีทักษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูเอ๊ะว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได
0: ้แสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัยทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
1: อันดับแรกก็ควรจะเข้าใจข้อจำกัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านรับรู้ได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
0: ต้องช้าลงแล้วก็ชัดชัด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ท่านเข้าใจง่าย
1: ใช่ค่ะโดยใช้คำต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเหมือนปรับให้
0: จุงเบอร์นี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
1: ์อาจจะยังไม่รู้เลย
0: รวมถึงอาจารย์จะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกทำกับผู้สูงวัยด้วยไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะที่จะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวไหมบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได้อาจจะต้องไปเลยที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไร

0: ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีจุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
1: หาจุดร่วมให้สองวัยมาเจอกันตรงกลางได้
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็

ตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่ง

ให้มาทักทายเนี่ยทักบิดในนี้อันนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2-4คนเนี่ยก็2โต๊ะก็หมายความว่า

0: ันใหญ่เรื่องอะไรไปสอนเอง
1: ผมร้อยเก้าเลยไม่ช่วย
2: อีกนิดหนึ่งแข็งแรงไปดีเลย

0: กดดันไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับอาจารย์
0: ถ้าคู่ต่อสู้เก่งถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้เราแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราลำกุญอย่างนี้เป็นอย่างนี้
1: เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีตัวนี้เวลาแข่งระดับชาติเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมูลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี่ก็จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พันธุ์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ประถมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยเรื่องอะไรอ่ะเขาจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราต้องอ่านพันเนอร์ชิพอะอย่างที่พี่บอกอะพันเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจกันผิดพลาดแต่ถ้าเราพันเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: านก็ยังคงเล่นกีฬาบิดของท่านออกเล่นกีฬาบิดของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทําสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทําให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นมั้ยครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอายุหลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นพอเกษียณแล้วไม่ได้ทํางานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกําลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเป็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมาก ใช่มั้ยคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทําให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอแล้วพูดถูกเลยมันทําให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
1: ใช
0: ่ครับ
2: การอยู่บ้านมันทําให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วอยู่บ้านมันคือง่วงมันเหงามันไม่ทําอะไรมันก็เบื่อก็เหมือนเค้ามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจําเสื่อมเนี่ยอย่างสําหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเนี่ยเค้าก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทําให้การทําอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทํางานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนเงี้ยต้องวางแผนบริดจ์นี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกําลังกายเนี่ยประจําเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทําเพราะถ้าไม่ทําเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้นควรจะทําอะไรที่มันอย่างน้อยแล้วก็ออกกําลังก็ได้สัก10นาที15นาทีให้ร่างกายมันดีสมาคมบิดเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆให้เริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่สอนบิดอย่างนี้นะสอนให้รู้จักว่าเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบยังไม่ให้จําอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเริ่มจาก beginner ก่อน beginning มา average นะจาก average ก็มาพวกadvanced intermediate พวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวก advanced เงี้ยถ้าเขาจะให้ตาไปสอนก็สอนได้พวกคิงนั่นคิงดําอ่ะคิง A ดําดิไปดักดําทําไมอ่ะคิง A ดําจะออกแดงออกเหลี่ยม

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มไหมเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีไหมนะคะอาจจะต้องดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะหรือว่าท่านความจำยังดีไหมบางทีเห็นท่าน

0: ประทับใจหาจุดที่ท่านรู้สึกดีได
1: ้ครับอาจารย์ดังภูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกผมเชื่อว่าหลายครอบครัวหลายบ้านลูกหลานจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่

สมมติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดสภาพร่างกายก็สามารถออกทำกิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็

0: ครื่องช่วยฟังอะไรเงี้ยค่ะคือตามข้อจำกัดของแต่ละท่านช่วยทำให้ท่านก็สามารถออกไปทำกิจกรรมได้เช่นกันโดยทำให้ท่านมั่นใจขึ้น
1: และโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเนาะยิ่งไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและความอบอุ่นด้วย
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนำว่าที่จริงแล้วออกไปทำกิจกรรมได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพ

ลูชั่นประเภททีมพูดไปครับได้แก่ทีม BTI ครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงชุนน้อยโสพลพานิชครับคุณสมชายโสพลคุณอัญจรุนจัดนิยามประเทศครับคุณวรรณาอมรเมฆวรินทร์คุณสงวนลิ้มเจริญชาติ

ก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าพร้อมก็โอเคก็มันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดเพราะจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

ให้อย่างละเอียดว่าภูเขาต้นทางชื่อว่าเขาคันธมาศมีไม้หอมนานาชนิดขึ้นปกคลุมเขาซึ่งจะมีกลิ่นหอมฟุ้งตลอดเวลาถัดไปตรงไปยังภูเขาที่มีสีเขียวคามเรียกว่าเขาอันชันจากนั้นก็ถึงป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะพร้าวและป่าไม้ดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลอยู่ทั่วป่าให้เดินทางต่อไปจนถึงทางเดินเล็กๆที่เดินได้เฉพาะคนเดียวเป็นทางเดินข้ามเขาซ

ามอจุตะฤาษีท่านจะบอกหนทางไปยังเขาวงกฏให้ก่อนที่จะแยกทางกับพานเจตบุตรไปหาพระฤาชูชกก็ทำปทักษิณ3รอบแก่พานเจตบุตรเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไป

มสถานที่สถิตแห่งบรมบพิตรเพชรยันดอนดวงกษัตริย์พรามก็สมนัสเปรมปีจึงกล่าวสุนทรวทีทางปฏิสันทานว่าดูกะระเจตบุตรผู้เป็นลานสันเล็กดงสัตตุภัตตัง

สัตว์หงสัตว์ก้อนกวนด้วยน้ำพึ่งวิเศษหวานอันนมิตดายาวมานผู้มีผักพองใสแกล้งประเจียดจัดประจงให้เป็นสำเบียงเลี้ยงทองที่เถื่อนทางตาจะแบ่งให้เจ้าบางบริโภคเล่นลากลางตามภาษายาก

จนละวันนานานิธิตาพระดับด้วยพระคาถา35พระคาถาเอวังก็มีด้วยปาการละ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ส่งรูปหนูมาให้ยายดูดูไหมเห็นไหมตอนหนูเล็กๆอ่ะน่ารักขนาดไหนเออแม่หนูอ่ะเขารักหนูมากนะลูกเขาส่งเสียให้หนูเรียนหนังสือเนี่ยเรียนโรงเรียนดีๆนะหนูอ่ะมีโอกาสดีกว่าเด็กคนอื่นอีกนะเขาถามว่ายายดูอะไรหัวเราะใกล้ๆยายบอกก็ดู
1: หนูชอบเล่นพิเรนมากแล้วก็หกล้มบ่อยมากเลยค่ะ
0: ว่าจะพาเข้าไปศูนย์เรียนรู้ของเด็กๆที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ของหรือได้ใช้หนังสือเรียนดีๆก็จะให้เขาเตรียมของเขาไปแล้วก็ใช้แรงของตัวเองไปช่วยกันทำกิจกรรมในโรงเรียน
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยไปช่วยแบบว่าถึงขนาดนี้มาก่อนถ้าหนูอยากช่วยโรงเรียนอื่นจะต้องทำยังไงเหรอคะในเมื่อหนูไม่มีเงินนะคะ
0: ไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่ต้องเรามีแรงเราใช้แรงนี่แหละช่วย
1: ก็คือไม่เคยรู้เลยค่ะว่าไม่มีเงินก็สามารถช่วยได
0: ้ก็เดี๋ยวหนูเก็บแรงไว้เยอะๆเดี๋ยวยายจะพาไปเอง
1: โอเคค่ะ
0: ไป
2: แหมสงสัยแล้วสิครับว่าวันนี้สองสาวคู่ซี้ต่างวัยจะพาไปออกแรงออกกำลังใจกันที่ไหนจะถึงกับเสียเหงื่อจะหมดแรงกลับบ้านกันเลยหรือเปล่าในที่สุดทั้งสองก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือชุมชนแออัดย่านคลองเตยภาพของบ้านที่เอาไม้อัดสังกะสีมาประติดประต่อกันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเรียงรายกันไม่ค่อยเป็นระเบียบเป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นจนชินตามาเนิ่นนานถ้าจะพูดถึงชุมชนแออัดในกรุงคลองเตยคงต้องถือว่าเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่โตเก่าแก่และคลาสสิกที่สุดซึ่งนั่นก็ตามมาด้วยปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจนผู้คนส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำมีรายได้ไม่มากนักที่นี่มีโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งคนแถวนี้เรียกโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนกระโปรงแดงหรือโรงเรียนเล้าไก่ซึ่งที่นี่แหละเป็นสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจของเราในวันนี
0: ้เห็นไหมดูสิหนูเห็นไหมล่ะ
1: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะ
0: ยายพามาดูโรงเรียนเดี๋ยวเห็นไหมมันทรุดโทรมไปขนาดไหนเราจะมาทำกิจกรรมที่นี่แต่เดี๋ยวพาหนูไปเจอคนที่เขาจะมาอธิบายให้หนูฟังว่าเรามาทำอะไรที่นี่โอเค
1: โอเคค่ะ
0: ไปแล้วเราไปกันเลย

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เหม็งผู้นำกลุ่มจิตอาสาที่รวบรวมผู้คนมาทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองครับ
1: มาแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
3: นี่ไงเทรนเนอร์เหม็งที่เขาจะมาอธิบายให้เราฟังว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่
1: เดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องๆนะครับน้องๆที่นี่เนี่ยเขาสีเก่ามากเลยเนาะแล้วก็โรงเรียนก็ไม่ได้มีงบประมาณมาทำให้สวยๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ

ำอะไรทำไม่ชอบอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆเบื่อครับก็เลยชวนลูกค้าไปทำอะไรนู่นนี่นั่นที่ทำแล้วดีกับชุมชนแล้วสนุกบางทีก็ไปช่วยที่ลูกค้าเขาทำงานอยู่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยอ่ะเราก็เฮกันไปพอทำไปบ่อยๆเข้าเนี่ยเราโพสต์ลงโซเชียลเพื่อนๆข้างนอกเขาก็ทักเขาก็อยากมาร่วมด้วยเราก็เลยเริ่มเปิดให้กับคนภายนอกเข้ามาแจมด้วยครับเมื่อก่อนผมทำกิจกรรมอาสามาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับแล้วก็ช่วงที่เราไม่มีกิจกรรมอาสาเนี่ยเราก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าพอเราทำงานไปสักระยะนึงอ่ะความรู้สึกนั้นมันเหมือนกลับมาใหม่เราอยากจะทำอีกเราก็ยิ่งทำยิ่ง

0: อยากจะมาร่วมแจมเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วเงี้ยคือติดต่อมาทางเพจก็ได้นะครับ
1: แล้วก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสมาช่วยเราเพราะว่าที่นี่เราไม่มีคนงานไม่มีพะโลไม่มีแม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นรกๆทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่มีพะโลเวลาเราต้องการที่ทำงานหนักๆเราขอให้คนแถวนี้มาช่วย
2: ก็การเจอสีหรือว่าสารระเหยต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุอาจจะไปทำกิจกรรมร่วมกับคนต่างวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกหรือคุณหลานก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักเอาไว้อยู่เสมอก็คือผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสภาพผิวนะคะผิวเนี่ยจะทำให้เกิดการแห้งได้ง่ายรวมไปถึงระคายเคืองต่อสารเคมีสารระเหยต่างๆได้ง่ายนะคะการที่เราจะต้องไปโดนแดดจัดๆในเวลานานๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผิวของผู้สูงอายุเนี่ยเกิดการไหม้ได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันแรกถ้าเป็นการทาสี

สำหรับสารละเหยหรือว่าสารที่ปนเปื้อนมาในสีที่ใช้ทาเนี่ยค่ะก็ต้องระวังไม่ให้สัมผัสถูกบริเวณร่างกายโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยการระเหยของสารเคมีต่างๆอาจจะไปที่ตาหรือว่าที่จมูกได้นะคะผู้สูงอายุก็ควรจะต้องใส่เครื่องป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ค่ะ

0: ที่เราจะทากันนะครับก็ขูดสนิมเก่าๆออกให้หมดก่อนเพราะเวลาเราทามันจะได้สวยๆดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ต้องขูดๆๆๆแล้วเดี๋ยวปัดๆเศษที่ฝุ่นออกให้หมดเลยนะครับ

0: เป็นจิตอาสาเราก็เลยสองคนช่วยกันมาเพื่อจะมาทำกิจกรรมที่นี
1: ่โอ้ดีมากเลยสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
0: หลานเราก็จะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยในการช่วยเหลือผู้ที่ได้

0: ย้ายครับตรงนี้หน่อยนึง
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะนั้นคุณเม้งคะอย่างเงี้ยเราไปหาอุปกรณ์พวกทาสีพวกจักรยานหรือแปรงเปิงนี้มาจากไหนล่ะคะ
0: อ๋อก็รวบรวมทุนเอาอะครับ

0: ใครมีจักรยานเก่าหรือว่าใครอยากสมทบทุนค่าสีค่าแปลงเนี่ยครับก็รวมๆกัน
1: โอ้ดีค่ะโอ้โหนะ
0: แล้วก็ให้ทางอาสาสมัครที่เขามาร่วมด้วยเนี่ยให้เขาสมทบได้ด้วยโซเชียลนี่มันก็ดีนะมันสามารถที่จะแบบทำให้คนได้เห็นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันแชร์ได้ด้วยมันเราสามารถเอารูปเอาอะไรเงี้ยได้เขาเห็นว่าอุ๊ยตรงนี้เป็นแบบนี้ที่นี่วันนี้เหรอเงี้ยเขาสนใจเขาก็มาติดต่อขอสอบถามเราได้แจมได้
1: เหรอคะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมใช้โซเชียลในการหาระดมทุนเนี่ยเยอะเพราะแต่ก่อนผมไม่มีผมต้องไปยืนเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดหมวกเขาเรียกเปิดหมวกไปดีดกีตาร์อะไรเงี้ยตามสะพานลอยเคยเห็นไหม
1: เห็นค่ะยายเห็นอยู่
0: บางทีเขาก็ไม่ให้ตั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรามันมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับเราไม่เหนื่อย
1: โอ้โหดีใจมากเลยค่ะเราได้มาช่วยศูนย์เด็กๆที่ไม่ได้รับความดูแล
2: สนุกมากเลยค่ะและก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสุดๆเลยค่ะเพราะปกติไม่เคยทาสี
1: ชอบเราได้ทาสีแต่เราอาจจะไม่เก่งถ้าไปทำมาอาจจะเลอะเลอะ

0: อคือความจริงอ่ะสนใจงานอาสามานานแล้วค่ะแต่ว่าพอดีแบบเรียนกับทำงานค่อนข้างหนักก็เลยแบบไม่ได้มาทำสักทีเลยก็เลยแบบพอดีกิจกรรมนี้มันตรงกับวันที่ว่างพอดีก็เลยมา
1: คือ

0: เขาก็คงรู้สึกดีไม่มากก็น้อยกับสิ่งที่เราพยายามทำให้เขาค่ะหมายว่าเขาขาดเราพอมีเราก็ช่วยกันแบ่งไม่มีทุนก็แบ่งแรงมาอะไรเงี้ยค่ะ
1: มันดีกว่าการที่เราเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวเดินเล่นกินข้าวดูหนังอ่ะพี่ว่ามันดีกว่าเยอะกับการที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาทำประโยชน์ให้สังคมนั่นแหละค่ะ

รู้สึกดีมากครับก็เหมือนกับอยากให้เด็กๆซึมซับตั้งแต่เด็กเลยนะว่ามีอะไรช่วยกันได้ก็ให้ช่วยกันไม่จำเป็นว่าต้องใช้เงินก็คือช่วยได้เหมือนกันจริงๆผมว่าอายุไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าทุกๆคนน่ะอยากจะทำทั้งนั้นแต่บางทีถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่มีคนพามาต้องมีคนคอยดูแลคอยแนะนำซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่ก็ถ้ามีผู้ใหญ่คอยแนะนำแบบนี้ได้ดีมากเลยครับ

0: ค่ะที่ได้ช่วยคนอื่นค่ะคุณยายก็เก่งมากเลยค่ะทาสีเร็วมากเลยและคุณยายก็ยิ้มแย้มริมแย้มร่าเริงค่ะ
1: ดีมากค่ะเราได้เรียนรู้ได้ทักษะหลายอย่างแล้วก็ได้สอนหลานอีกด้วยว่า

0: จากภาพโรงเรียนที่ดูทรุดโทรมสีสันไม่ชวนมองกลับกลายเป็นโรงเรียนที่สวยงามนี่เป็นผลงานที่มาจากการร่วมใจของเหล่าผู้คนที่มีจิตอาสาเมื่อช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องนั่นเองครับ
1: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนแบบทำประโยชน์ให้โรงเรียนที่เขายากไร้นะคะ
2: ก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆค่ะเพราะคิดว่าจากที่ตอนเปิดเทอมเขาเห็นสภาพโรงเรียนที่แบบดูเก่าๆซ้ำๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเปิดเทอมมาปุ๊บเขาเห็นเครื่องเล่นของเล่นอะไรของเขาแบบมีสีสันสดใสขึ้นก็รู้สึกเหมือนกันเป็นการต้อนรับเปิดเทอมของน้องได้ดี
3: พอเรามาทาสีแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่ามันสวยขึ้นใหม่ขึ้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราคิดว่าเด็กๆ เปิดเทอมแล้วเนี่ยมาเห็นก็คงจะมีความสุขเหมือนเราอะเนาะก็คงจะดีใจแล้วคงอยากจะเล่นเหมือนอย่างที่เขาเคยเล่นน่ะนะ
4: ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันดีขึ้นก็คิดว่าน้องๆเขาคงแบบดีใจค่ะเพราะว่าตอนที่เขาไม่อยู่อะค่ะก็ไม่ได้มีคนทิ้งไปแต่ว่ามีคนมาดูแลเอาใจใส่ให้

แล้วก็เหมือนกับสอนหลานด้วยว่ามีคือการทําแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาก็รักกันเหมือนส่งเสริมเรื่องครอบครัวด้วยครับผมมองอย่างนั้นด้วย

0: ที่ผู้คนในพื้นที่ทำขึ้นมาเพื่อเลี้ยงขอบคุณเหล่าบรรดาจิตอาสาที่มาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนของพวกเขาด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารทำให้อิ่มท้องแล้วเรี่ยวแรงก็กลับมาแม้ภารกิจหลักในวันนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ยังมีกิจกรรมดีๆที่อยากส่งต่อให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปสร้างให้เกิดรายได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนในอนาคตซึ่งนั่นก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับนั่นเองครับ
1: ห้องนี้เป็นห้องที่

0: ได้ตังค์ได้ทำงานส่งปุ๊บก็ได้ตังค์เลยก็ได้ตังค่าอาหารให้ลูกค่าได้ตังค์ไปโรงเรียน
1: แล้วหนูเป็นเด็กแบบนี้ค่ะแล้วหนูจะทำอะไรได้บ้างอะคะ
0: ก็ถ้าเกิดเป็นเด็กถ้าเกิดอยู่ในครอบครัวของคนที่เอาไปเนี่ยเขาก็จะช่วยเลือกเม็ดเหมือนแบบว่าเลี้ยงว่าเม็ดใหญ่แล้วก็มาเม็ดเล็กมีเม็ดอะไรเงี้ยเลี้ยงให้กับพ่อแม่

0: ส่วนใหญ่งานที่นี่ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบว่าถ้าเป็นง่ายๆที่อื่นก็จะมีอะค่ะถ้าเกิดว่างานยากก็เหมือนแบบมีที่เราที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานใช้เวลาให้รู้สึกแบบว่าไม่ใช่แค่แบบหยิบมาแล้วทําได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้รู้สึกว่าพิเศษ
1: แสดงว่าอันที่คุณครูกําลังทําอยู่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณครูคิดเองใช่มั้ยคะ
0: ค่ะบางอันก็คิดเองบางอันก็ดูจากคนอื่นเขาบางอันก็เหมือนแบบเป็นที่นิยมบางอันที่เป็นที่นิยมเราก็จะทําตามที่คนอื่นนิยมกันแต่ว่าบางอันเราก็ทําเป็นเสนอว่าถ้าทําแบบนี้เป็นแบบนี้

น่ารักดีน่าจะช่วยกันสองยายหลานได้ยายทำได้ค่ะต้องใช้เวลาเพราะว่างานบางอันถ้าทำบ่อยๆความบ่อยก็จะทำให้เก่งขึ้นถนัดขึ้นแล้วก็ใส่กลับไปอีกข้างหนึ่งให้ทะลุเป็นลูกกระดุมอันนี้ใส่รูเดียวกัน

0: อันนี้ถ้าเกิดเทสที่ทำเป็นก็จะต้องมัดกันค่ะอันนี้ครูเดือนจะช่วยมัดให
1: ้ได้มาทำกิจกรรมร้อยพวกลูกปัดกำไรแล้วก็พวกกระดิ่งสำหรับใส่ใช้เสื้อหรือว่าต้มหูอะไรแบบนี้ค่ะ
2: สน
1: ุ
2: กไหม
1: สนุกมากค่ะแล้วได้สอนหลานด้วยหลานเขาก็ได้ทำกำไรของเขาอันหนึ่งสวยจังเลยอ่ะ
3: รู้สึกมีความสุขค่ะแต่ก็เหนื่อยนิดๆค่ะ
1: ดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่ง

เป็นประโยชน์กับสังคมรวมไปถึงสามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยค่ะมาแนะนำให้กับคนที่วัยน้อยกว่านะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุเองก็อาจจะเกิดการเรียนรู้กับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทำเมื่อตอนที่อายุยังน้อยด้วยค่ะ

ในระดับหนึ่งเลยค่ะผู้สูงอายุควรจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยครบ5หมู่นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมเตรียมน้ำดื่มไปดื่มด้วยในระหว่างที่ทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็จะเป็นการดูแลเบื้องต้นหลีกเลี่ยงแสงแดดที่ร้อนจัดๆแล้วก็อย่าลืมนำยาประจำตัวติดตัวไปด้วยค่ะ

วัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกรตนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย

หุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นผู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของ

มาระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจ

จการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับ

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะก็รับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระสุทัศน์เทพวรารามค่ะในวันนี้ท่านเจ้าคุณเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ความไม่ซื่อตรงไม่ดีท่านแต่ความเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเรา

ไม่ซื่อตรงเนี่ยมันก็ยุกันให้ไม่ซื่อตรงตลอดไปท่านตัวเองไม่ซื่อตรงยังไปยุคนอื่นให้ไม่ซื่อตรงนะที่บอกข้าราชการเหมือนกันน่ะหรือคนมีอาชีพเนี่ยดูสิ่งที่เรามีบอกที่มาให้ได้บอกที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ท่านเขาจับทุจริตผิดกฎหมายได้ผิดศีลธรรมได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพที่บอกข้าราชการต้องมีอาชีพที่สอดสนองชีวิตแต่ว่าไม่ได้ตังค์เอาจากไหนท่านมันก็ต้องมีอาชีพ

เอาสักนะถ้าไม่ใช่เงินสาธารณกุศลนะท่านนะที่โยมเขาทำบุญมาแล้วยังเงินยังไม่ออกไปนะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะฮะถ้ามี5 ล้าน 10 ล้านเนี่ย

เอาสตังค์ไว้เดี๋ยวโยมถวายก็จะเล่าถึงความซื่อตรงของเราสักหน่อยเล่าก็ต้องพาดพิงถึงโยมแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วบอกไม่ได้หรอกโยมอาตมากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าโยมเอาเงินมาให้อาตมา1 ล้านด้วยความเมตตาซึ่งเงินโยมทำบุญไปแล้วโผล่มาในบัญชี1 ล้านเนี่ยชื่อใครล่ะจะให้อาตมาเอาไปให้น้องน้องมันไม่

โกงศรัทธาโยมมาหลายๆคนเอามาเบียดบังบัญชีนี้แล้วโยมให้เป็นเช็คเงินสดขอคืนเช็คโยมต่อมาท่านก็บอกว่ามาพบอีก

ลูกชายคนโตเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคุณมีชื่อเสียงให้ยมแม่อยู่กลางทุ่งอย่างนี้เหรอบ้านบังกะโลเก่าๆสังกะสีแดงฝาบ้านก็ยังมีสังกะสีแปะอยู่ให้แม่อยู่ได้ยังไง

5สมัยก่อน2527-28สร้างบ้านหมดไป 70,000 เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ไปแถวๆบางปะหันไปเรื่องทองไปเลือกมาสักหลังหนึ่ง

ินมากไปกระเดินแตดแตดแตดสาวบ้านเขามีแต่มะพร้าวพันกันเต็มไปหมดมาทำไมอ่ะ

ไปเอาของท่านมาทำไมอ้าวก็ท่านบอกว่าแม่ท่านเจ้าคุณทั้งหลายก็อยู่บ้านทรงไทยกันหมดแล้วอยู่บ้านตึกกันหมดแล้วนี่ท่านสั่งให้คนมาถ่ายรูปเองท่านไปสืบมาจากไหนอาตมาไม่ทราบหรือพระครูอปรัตสวัฒนดิโลกคุณตอนนั้นเป็นมหาสุภาพเป็นเลขาธรรมาอาจจะเกรงใจว่าไปถ่ายรูปมาให้ก็ได้แม่จะได้อยู่นะบ้านทรงไทย

เมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้ถ้าท่านไม่ได้เกิดตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ของลุงกับป้าเรามาอาศัยอยู่ทุกคนก็เห็นว่าเราเป็นผู้อาศัยลุงกับป้าท่านต่อมาเราก็มาสร้างบ้านเป็นบ้านไม้ไผ่ทั้งหลังหลังคามุงด้วยสังข้าวขนับด้วยสังข้าวต่อมาก็เปลี่ยนเป็นจากมุงด้วยจากขนับด้วยจากพื้นก็พื้นขี้ฝากต่อมาก็มีไม้จริงเริ่มสะสมทีละ 2-3 แผ่น

ไม่ใช่เขาจะถามว่าก็ใช่หรือสิก็ลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าคุณอยู่วัดสุทัศน์ฉันก็จะตระหนักข้อหาอยู่บ้านเงินโก

อย่าไปเอาของเขามาฉันไม่อยากได้ไอ้บ้านหลังละล้านห้าเนี่ยไม่อยากว่าท่านแต่เงินเดือนเนี่ยออกให้มันตรงเดือนหน่อยไอ้3,000ของท่านเนี่ยนะต้นเดือนค่อยมันมาถึงเถอะฉันจะได้บริหารเงินถูกอาตมาก็เลยต้องเพิ่มเงินเดือนให้แม่แล้วก็มาบอกท่านผู้หญิงพรพันธ์ทวีคุณถวยศักดิ์เพราะอะไรท่านเพราะแม่เขาเป็นคนอย่างนั้นถ้าเราไปเอาละท่านแม่ก็บอกถ้าเอาจะนอนเป็นสุขไหมท่านแล้วสองเราอยู่กันอย่างนี้แบบชาวบ้านถ้ามีบ้านทรงไทยเราอยู่บนบ้านทรงไทยฉันจะไปคุยกับใครอ่ะ

ใครๆผ่านมาก็มุดใต้ถุนบ้านมานั่งคุยกันก็เท่านั้นเองท่านนี่คืออะไรนี่คืออาตมาเห็นความซื่อตรงของแม่ของโยมแม่ว่าท่านก็เป็นคนซื่อตรงดีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้ถ้าบอกไม่ได้แปลว่าเรามีอะไรที่ไม่ซื่อตรงและอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าไอ้กินอะไรการพายเรือทวนน้ำเนี่ยมันยากคือคนสร้างธุรกิจสร้างตัวสร้างธุรกิจมันยากมันเหนื่อยแต่มีคำพูดคำว่ากินตามน้ำแบบไอ้เข้ไล่งับปลาอย่างเงี้ยหรือปลาใหญ่ไล่งับปลาเล็กถ้าทวนงับไปงับมันเหนื่อยแปลว่าพวกอะไรแปลว่าผู้ประกอบอาชีพสุจริตแต่ถ้าปลามันมานะฮะไอ้เข้อยู่เหนือน้ำไล่งับปลาที่อยู่ใต้น้ำมันสบายเขาที่จะบอกกินตามน้ำและไอ้กินตามน้ำจะนึกว่าใครเขาไม่รู้เดี๋ยวนี้ เตือนคนที่ทุจริตทุกระดับท่านหนีไม่พ้นหรอกท่านเพราะคนที่เขาให้ท่านเนี่ยเขามีเครื่องบันทึกเสียงมีเครื่องบันทึกภาพหมด

วันนี้ก็ประเทศที่นู่นท่านวัดบันไดทองเพชรบุรีคุณโยมวินัยคุณโยมนุยาสังทองตระกูลสังทองกฐิตมาดี

ตมานั่งอยู่ในติมีเด็กมาพามราชเดชาก็โทรมาลุงอาโยมก็จะไปนิมนต์เขาเป็นแขกเขาเป็นอะไรลูกค้าประจำที่ร้านลุงอาต้อนรับด้วยนะจะไปนิมนต์เรื่องอะไรผมไม่ทราบก็มากัน3คนจำได้ลุงอาพี่มีธุระอะไรนะเขาก็จัดแจงเปิดกลวยบนยุคก่อนยุคก่อนยุคก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดกลวยคนคุณทำผิดอะไรล่ะไปทำผิดอะไรมันถึงมาขอขมาพระเปิดกลวยเนี่ยหรือถวายสักการะเรื่องอะไรจะมาปรึกษาในมนต์ท่านว่าหลวงพ่อว่าบันไดทองท่านมรณภาพ

พ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูแลให้จากนั้นมาลูกเต้าก็ไปทำมาหากินไก่กระจัดกระจายกันไปแต่ไม่เคยลืมบุญคุณหลวงพ่อรูปต่อมาที่มรณภาพนี้ท่านก็เมต

แล้วบริจาคเงินแล้วหลวงพ่อท่านก็นะมาเยี่ยมสม่ำเสมอเจ็บป่วยแล้วก็มาเยี่ยมสม่ำเสมอพ่อแม่ผมเจ็บป่วยมาเยี่ยมสม่ำเสมอเมื่อท่านมรณภาพลงอยากให้ท่านอยู่กับประเทศเอ้าก็ประเทศได้งานศพพระ

เพราะเป็นงานพระและอาตมายังไม่เห็นวัดนะยิ่งพระมีกิตติคุณมากก็ต้องเทศยาวขอดูประวัติหน่อยประวัติที่ยังไม่เขาก็เอาประวัติมาถวายตอนได้ฉลองสมณศักดิ์อาตมาก็นึกว่ากุฏิว่าบันไดทองไม่ใช่กุฏิทองบันไดทองเนี่ยสะอาดสะอ้านติดริมน้ำฝากกับนุ่นปูชมพู่โอ้สะอาดสะอ้านเราไปวัดเพชรบุรีแบบโบราณท่านก็ไปเทศไปกราบหลวงพ่อศพหลวงพ่อเทศจบแล้วเจ้าภาพก็จัดของเยอะเชียวถวาย

กันระหว่างสองเจ้าภาพกับสองโรมก็ใส่พานประเคนอาตมาก็เดี๋ยวของเนี่ยมันจะเยอะไปไหมเนี่ยไปซื้อนี่มาทำไมล่ะข้อชมพู่อยู่หน้าวัดเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดทำไมไปซื้อมาเล่าปลาเค็มก็มีทำไมไม่เอามาถวายพระติดกันเทศไปซื้อมาทำไมเนี่ย

ตะเข้มันตะถวาตะเข้กินไม่เป็นแต่ซองนี่เดี๋ยวคุยกันก่อนเพราะรู้สึกมี2ซองมันหนาถามว่ารวมแล้วเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ตอบดังๆสิ130,000 บาทครับมาจากกรุงเทพมาถึงวัดบันไดทองเพชรบุรีเลยตัวเมืองไปหน่อยมัน130,000ตรงไหนอาตมาถามโยมหน่อย

นั่งอยู่วัดเฉยๆจะนั่งทำไมล่ะได้มากราบศพพระได้มาสวดสุปฏิปันโนต่อหน้าศพบูชาสังฆคุณท่านพอกลับมาเด็กนินทากับท่านรู้สึกว่าอาตมามี 3-4 คนเขานินทาอาตมาหลวงพี่ไม่เอาตังค์อีกแล้วเขาก็นินทากันในคณะเนี่ยอาตมานั่งฟังอยู่เห็นงานไหนงานไหนก็ไม่ค่อยเอาตังค์เขาแล้วจะเอาที่ไหนใช้เงินต้องเป็นแสนคืนเจ้าภาพไปได้เออไม่เอาเอามาให้มาแบ่งให้พวกเรานะเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากันก็ดีอาตมาก็เลยโผล่ไปเฮ้ยไอ้ที่เพื่อแกจะได้มันก็ได้ปกติอยู่แล้วแล้วแกได้โดยที่แกไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเงินได้มาโดยไม่ใช้ความรู้เนี่ยนะฮะแกก็จะไม่มีความรู้แต่บอกโยมนั้นไปว่าเสียชื่ออาตมานะ

ราะฉะนั้นตอนหลังอย่าทำก็บอกคุณวินัยคุณองค์ยาวและญาติโยมมาว่าอย่าทำแล้วถ้าจะนิมนต์อาตมามาเทศอีกนะก็จะมาให้มันก็พิสูจน์เป็นการพิสูจน์ตัวเราท่านรายอื่นก็เหมือนกันกลับไปคืนตั้งเยอะท่านบางทีมาเปิดซองนึกว่าแบงค์ร้อยท่านกลายเป็นแบงค์พันนะที่เอาไปคืนท่านถ้าเราไม่ซื่อตรงซะแล้วเนี่ยถามว่าเราจะเข้ามาทำไมก็เราเป็นพระเลยตามเลยไม่ใช่

ถามเขาถวายเท่าไหร่บอกเยอะไปเสียชื่อผมเพราะก่อนที่ท่านจะคุยกับผมเนี่ยท่านต้องคุยกับโยมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องท่านต้องไปแก้ข่าวให้แล้วเวลาถวายแล้วนะต้องประกาศในที่ชุมนุมว่าท่านถวายผมเท่าไหร่เพราะสิ่งที่ท่านคุยกับโยมกับพระ

เงินเศษที่เหลือเงินที่เหลือท่านเอาไปไหนไม่ได้หรอกผมต้องประกันตัวผมด้วยไม่ประกันผมไม่ยอมผมไม่ยอมเอาแล้วงานบางงานจะมากระฉีกซองเลยประเทศที่บุรีรัมย์แหมวัดไกลสิท่านเขาอุตส่าห์นิมนต์สี่ห้าปีมาเนี่ยประเทศงานฝังรุ่นนิมิตเนี่ยแค่สองวัดเท่านั้นเองหนึ่งวัดฝาง

ไปดูโยมพุทโธอุตส่าห์สร้างโบสถ์มา10ปีกว่าโบสถ์หลังเล็กๆจะเสร็จสวยงามกว่าพระจะมีที่ทำสังฆกรรมกว่าจะมีพุทธรูปมาประดิษฐาน

มีแต่คนบ้านนอกเท่านั้นก็สั่งสมภารไปแล้วพอถวายซองมาบอกเดี๋ยวในขันเอาคืนวัดไปเจ้าวาดยืนอยู่ก่อนท่านต้องยืนอยู่ก่อนผมทำบุญไป 5,000 ฉีกซองเดี๋ยวนี้เอาซองมานี่ผมจะฉีกผมจะนับต่อหน้าโยมละก็ให้โยมเขานับแผลบแผลบแผลบถวาย 20,000 อาตมาก็เลยบอกเจ้าวาดบอกโยม 20,000 เนี่ยนะเงินบ้านนอกเงินบ้านนอกหายากไม่ได้ดูถูกว่าเงินบ้านนอกล้อโยมเนี่ยแต่เงินบ้านนอกหายากถวายคืน

ท่านนี้ท่านก็เกิดความกังวลว่าชะตาเราไม่ดีบอกโต๊ะจีนไปว่าแม้แต่ตัวเดียวก็เอามันไม่มีทุกโต๊ะเอาตัวเดียวก็เอาถึงเวลางานจริงท่านปรากฏว่าไม่มีปลาชนิดนี้อยู่กลางโต๊ะคนที่เขาถือโชคถือหลางเขาก็นึกหมดอำนาจวาสนาแล้วยากจนแล้วน้ำกับปลามาคู่กัน

ขอพระคุณนางเจนผู้นี้โอ้โหท่านอัศจรรย์ฮือฮากันทั้งงานนี่บารมีตัวจริงมรสุมเข้าขนาดนี้แล้วนะฮะยังได้ปลามาทันจัดงานวันเกิดคุณนางเจนผู้นี้ก็ถามเลยว่าถามว่าจะเอาราคาปลานี้เท่าไหร่ชาวประมงคนนี้บอกว่าถ้าท่านจะกรุณาผมเป็นค่าปลาตัวนี้ผมขอให้ท่านเคี่ยนหลังผม100ทีครับหึเดี๋ยวท่านต้องเคี่ยนเองด้วยคนในงานบอกโอ้โหเอ็งนี่มันบ้าถ้าท่านไม่เคี่ยนอย่างนี้ผมก็ไม่ให้จัดแจงนอนความคุณนางจีก็เอาแส้หนังมา

เพราะฉะนั้น50ทีเป็นของผม50ทีต้องเป็นของไอ้คนคนนั้นคุณนาจินท่านก็อุทานใครวะโลกใบนี้มันมีคนโง่สองคนเฉลยที่ได้ปลามายอมให้เครียดหลังไปเอาไอ้คนโง่คนที่สองมาดูสิใครคนเฝ้าประตูหน้าบ้านท่านผมกับชาวบ้านพยายามหาปลานี้มาเพราะท่านทำคุณประโยชน์ผมรู้ความทุกข์ใจของท่านชาวบ้านก็รู้ความทุกข์ใจเพราะท่านสร้างสรรค์ประโยชน์ประเทศให้สังคมนี้เราจึงนัดหมายกันว่าขอให้ได้ปลาภายในเวลาจัดงานแล้วเราก็ออกหาปลากันหามรุ่งหามค่ำแต่เมื่อได้ปลามาแล้วผมขอเข้าพบท่านคนเฝ้าประตูบ้านท่านบอกไม่ได้ถ้าได้ราคาปลาตัวนี้เท่าไหร่

บอกว่าไม่ใช่ท่านเขามีหลักฐานอาตมาจึงยกตัวอย่างแม้แต่การใส่ซองพระเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายไว้ว่าถ้าเรามีความซื่อตรงแล้วดำรงมั่นแล้ว

สารนี้เป็นแก่นสารให้ทุกท่านยอมมรรคผลนิพพานหรือพบพระสิอาชาตินานโน้นเถินอัตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลง

และไม่หมกมุ่นในอบายมุขก็คือการปฏิบัติตนให้เจริญอยู่ในธรรมนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมภาเอกเอ็มซิน

ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ออมเงินอย่างหนึ่งเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมาย

็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือ

วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษา

นำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10 ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่า

ริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีค่ะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง1อนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่
1: นาทีถึง 10:40 นาที
0: สอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
3: ครับ
2: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
4: บางคอยไหมน้อง
2: อ่ะคิดให้ดีนะ
5: เอาเฮ้ยคิดอยู่นะ

การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง.com ข้อมูลดีๆ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน0แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปลี่ยนครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ investment grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน rating ตั้งแต่ triple A จนถึง triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม investment grade คือกลุ่ม rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า rating อื่นถัดไปคือ double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม non investment grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้ง

มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานม

กันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใด

เรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรี

0: ด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับ
1: มาหางานทำยุคนี้ยาก
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือ

หรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ย

กองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้สาแนะนำ

0: ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

วัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองใน

ไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,000

50,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสด

ทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลง

พราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำ

ลงทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิต

0: และทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญทั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้เหตุไปพร้อมๆกับ DL tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ e

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับ

ที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาท

แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัด

คนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน12

ที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้

สู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระสัทธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผย

เผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องวางหลักนโยบายการบริหารการจัดการในสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คือบุคลากรบุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นประธาน

ให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมความพร้อมใน

ติดใจต้องเข้าฝึกอบรมความรู้ในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแผ่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วย

าดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้นั่นผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะฉะนั้นมันจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้น

หลักสูตรแต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้อ้างอิงหลักจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่ตรงกันไม่สงกันกับคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกา

ปริยัติและด้านปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนา

ไหนให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้สำนัก

5ปีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60รูปการฝึกอบรมใช้เวลา45วัน

อบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรม

ได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้

และเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญ

คณะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้

ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะ

แน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนหรือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมา

พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียว

มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึง

จึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก

ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วย

วัดกับบ้านตำบลกับตำบลอำเภอกับอำเภอร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดมีขึ้นระหว่างวัดกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ยยังประสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานนะไม่เข้าแก่ไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกลับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นๆประสานงานจะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้

ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเรกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านน่ะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลวใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้นมันหมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมนี้มีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์ให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคนที่สุดนี้ก็ขออนุภาพในคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทอญ

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบพลือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25

าทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเสิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะก็รับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ความไม่ซื่อตรงไม่ดีท่านแต่ความเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราได้กล่าวไปที่ไหนบางคนเขาบอกเลิกไปก่อนนะเอานะเอานะแล้วที่ความไม่ซื่อตรงเนี่ยมันก็ยุกันให้ไม่ซื่อตรงตลอดไปท่านตัวเองไม่ซื่อตรงยังไปยุคนอื่นให้ไม่ซื่อตรงนะที่บอกข้าราชการเหมือนกันนะหรือคนมีอาชีพเนี่ยดูสิ่งที่เรามีบอกที่มาให้ได้บอกที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ท่านเขาจับทุจริตผิดกฎหมายได้ผิดศีลธรรมได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพบอกข้าราชการต้องมีอาชีพที่สอดสนองชีวิตแต่ว่าไม่ได้ตังค์เอาจากไหนท่านมันก็ต้องมีอาชีพและสิ่งที่ได้มานั้นต้องบอกเขาได้ว่าพระองค์นี้เอามาจากไหนที่ไปเรียกว่าเจ้าคุณพิพิธมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็อาตมาจะให้หมดเลยท่านถ้าร้อยล้านนะเอาสักนะถ้าไม่ใช่เงินสารกุศลนะท่านนะที่โยมเขาทำบุญมาแล้วยังเงินยังไม่ออกไปนะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะฮะถ้ามี5ล้าน10ล้านเนี่ยเอาไปได้เลยท่านอาตมาให้จริงๆ เราต้องซื่อตรงโยมบางคนก็เป็นห่วงท่านเอาสตังค์ไว้เดี๋ยวโยมถวายก็จะเล่าถึงความซื่อตรงของเราสักหน่อยเราก็ต้องพาดพิงถึงโยมแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วบอกไม่ได้หรอกโยมอาตมากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าโยมเอาเงินมาให้อาตมา1ล้านด้วยความเมตตาซึ่งเงินโยมทำบุญไปแล้วโผล่มาในบัญชี1ล้านเนี่ยชื่อใครล่ะจะให้อาตมาเอาไปให้น้องน้องมันไม่ถามหลวงพี่เอามาจากใครแล้วจะไปแล้วไปให้แล้วเนี่ยน้องอาตมาเนี่ยไว้ใจได้แต่คนอื่นมันไว้ใจได้ไหมบอกขอไม่รับรับแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบจะกลายเป็นว่าอาตมาโกงศรัทธาโยมมาหลายๆคนเอามาเบียดบังบัญชีนี้แล้วโยมให้เป็นเช็คเงินสดขอคืนเช็คโยมต่อมาท่านก็บอกว่ามาพบอีกท่านชื่อหม่อมราชวงศ์พรพันธ์ทวีวงศ์ทวยศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงต่อมาท่านก็มาพบด้วยความเมตตาตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมไปแล้วท่านก็เอาลูกไปดูเนี่ยดูสิลูกชายคนโตเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคุณมีชื่อเสียงให้ยมแม่อยู่กลางทุ่งอย่างนี้เหรอบ้านบังกะโลเก่าๆสังกะสีแดงฝาบ้านก็ยังมีสังกะสีแปะอยู่

แม่อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเอาบ้านหลังนี้อาตมาตัดสินใจไม่สึกนะมาตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่สึกเนี่ยมีเงินอยู่ 50,000 กว่าบาทต้องไปยืมเงินอาจารย์และเพื่อนรุ่นพี่มาใช้เขาเดือนละ 1,500 สมัยก่อนสมัยเรา27 28สร้างบ้านหมดไป 70,000 เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ไปแถวๆบางปะหันไปเรื่องทองไปเลือกมาสักหลังหนึ่งบ้านทรงไทยเอาสักราคา1.5 ล้านให้เสร็จภายในเดือนหนึ่งโยมขอปรึกษาแม่ก่อนได้ไหมก็ไปหาโยมแม่โยมแม่ก็นั่งแต่ถุนบ้านกินหมากไปกระเดินแตดแตดแตดแตดสาวบ้านเขามีแต่มะพร้าวพันกันเต็มไปหมดมาทำไมอ่ะตอนเดินลงไปได้ถุนไปคุยกับเขานะเพราะเขาเป็นแม่ท่านเป็นแม่มาทำไมอ่ะก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังคำแรกที่โยมแม่ตมาถามว่าไปเอาของท่านมาทำไมอ้าวก็ท่านบอกว่าแม่ท่านจุกุลทั้งหลายก็อยู่บ้านทรงไทยกันหมดแล้วอยู่บ้านตึกกันหมดแล้วนี่ท่านสั่งให้คนมาถ่ายรูปเองท่านไปสืบมาจากไหนตมาไม่ทราบหรือพระครูอปรัตสวัฒนดิโลกคุณตอนนั้นเป็นมหาสุภาพเป็นเลขาธรรมาอาจจะเกรงใจว่าไปถ่ายรูปมาให้ก็ได้แม่จะได้อยู่นะบ้านทรงไทยและหน้าบ้านเขามีอะไรมีอะไรมีที่นั่งหน้าบ้านคราวนี้ก็นั่งเป็นนางกวักนั่งกินหมากแจ๊บแจ๊บแจ๊บอาตมาว่างั้นท่านเรามาอยู่ตรงนี้เมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้ซึ่งท่านไม่ได้เกิดตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ของลุงกับป้าเรามาอาศัยอยู่ทุกคนก็เห็นว่าเราเป็นผู้อาศัยลุงกับป้าท่านต่อมาเราก็มาสร้างบ้านเป็นบ้านไม้ไผ่ทั้งหลังหลังคามุงด้วยสังข้าวขนับด้วยสังข้าวต่อมาก็เปลี่ยนเป็นจากมุงด้วยจากขนับด้วยจากพื้นกับพื้นขี้ฝากต่อมาก็มีไม้จริงเริ่มสะสมทีละ2-3 แผ่นไปซื้อไม้เก่าเข้ามาแล้วบ้านหลังนี้ท่านก็สร้างไว้ให้ฉันอยู่ดีๆมีบ้านทรงไทยมาเนี่ยฉันจะอยู่ได้อย่างไรเอ้าก็อยู่ได้ก็ไม่รู้บ้านทรงไทยก็ขึ้นบันไดเหมือนกันไม่ใช่เขาจะถามว่าก็ใช่นะสิก็ลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าคุณอยู่วัดสุทัศน์ฉันก็จะตะโดนข้อหาอยู่บ้านเงินโกงแล้วฉันจะมีความสุขไหมท่านเพราะบ้านเนี่ยมันบอกใครไม่ได้เนี่ยมันไม่มีชื่อผู้บริจาคและไอ้คนที่มาทีหลังไอ้คนที่รู้ก็รู้ไอ้คนปองร้ายประสงค์ร้ายมันก็นินทาเอาอย่าไปเอาของเขามาฉันไม่อยากได้ไอ้บ้านหลังละ1.5 ล้านเนี่ยไม่อยากแล้วท่านแต่เงินเดือนเนี่ยออกให้มันตรงเดือนหน่อยไอ้3,000ของท่านเนี่ยนะต้นเดือนค่อยมันมาถึงเถอะฉันจะได้บริหารเงินถูกอาตมาก็เลยต้องเพิ่มเงินเดือนให้แม่แล้วก็มาบอกท่านผู้หญิงพรพันธ์ทวีวงศ์ทวีจัสสะเพราะอะไรท่านเพราะแม่เขาเป็นคนอย่างนั้นถ้าเราไปเอาแล้วท่านแม่ก็บอกถ้าเอาจะนอนเป็นสุขไหมท่านแล้วสองเราอยู่กันอย่างนี้แบบชาวบ้านถ้ามีบ้านทรงไทยเราอยู่บนบ้านทรงไทยฉันจะไปคุยกับใครอ่ะใครมันจะมาบ้านฉันหรอคนมันฐานหน้าต่างกันไม่เข้านะท่านนะถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านก็คุยกับใครก็ได้แต่คนแก่อยู่บ้านนอกเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยมันเหงานะท่านนะขาแข้งเข้าไปเนี่ยไม่ได้แล้วใครๆผ่านมาก็มุดแต่ถุนบ้านมานั่งคุยกันก็เท่านั้นเองท่านนี่คืออะไรนี่คืออาตมาเห็นความซื่อตรงของแม่ของโยมแม่ว่าท่านก็เป็นคนซื่อตรงดีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้ถ้าบอกไม่ได้แปลว่าเรามีอะไรที่ไม่ซื่อตรง

และอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าไอ้กินอะไรการพายเรือทวนน้ำเนี่ยมันยากคือคนสร้างธุรกิจสร้างตัวสร้างธุรกิจมันยากมันเหนื่อยแต่มีคำพูดขนวกกินตามน้ำแบบไอ้เข้ไล่งับปลาอย่างเงี้ยหรือปลาใหญ่ไล่งับปลาเล็กถ้าทวนงับไปงับมันเหนื่อยแปลว่าพวกอะไรแปลว่าผู้ประกอบอาชีพสุจริตแต่ถ้าปลามันมานะฮะไอ้เข้อยู่เหนือน้ำไล่งับปลาที่อยู่ใต้น้ำมันสบายเขาที่จะบอกกินตามน้ำได้ไอ้กินตามน้ำจะนึกว่าใครเขาไม่รู้เดี๋ยวนี้เตือนคนที่ทุจริตทุกระดับท่านหนีไม่พ้นหรอกท่านเพราะคนที่เขาให้ท่านเนี่ยเขามีเครื่องบันทึกเสียงมีเครื่องบันทึกภาพหมดแล้วเขาจะบอกคนอื่นหมดอย่าว่าแต่อย่างงี้เลยท่านผู้ชมแม้แต่เงินใส่ซองพระเงินใส่ซองพระก็ยังคุยกันเลยว่าพระรูปนี้คุณถวายเท่าไหร่พระรูปคุณถวายเท่าไหร่อาตมาเนี่ยวันหนึ่งก็ไปเทศที่นู่นท่านวัดบันไดทองเพชรบุรีคุณยมไม่ในคุณยมนุยาสังทองตะคูนาสังทองกติตามาดีคลานเข้ามาหาเชียวไปติดต่อรัฐเจริญกับชายการช่างแหมมีอะไรท่านมีทูบเทียนแพมานะท่านนะฮะมาอย่างแบบโบราณเลยอาตมานั่งอยู่ในติดมีเด็กมาพามรัฐเจริญชายก็โทรมาลุงอาโยมก็จะไปนิมนต์เขาเป็นแขกเขาเป็นอะไรลูกค้าประจำที่ร้านลุงอาต้อนรับด้วยนะจะไปนิมนต์เรื่องอะไรผมไม่ทราบก็มากัน3คนจำได้โยมเอาพี่มีธุระอะไรนะเขาก็จัดแจงเปิดกลวยบนยุคก่อนยุคก่อนยุคก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดกลวยก่อนคุณทำผิดอะไรล่ะไปทำผิดอะไรมันถึงมาขอขมาพระเปิดกลวยเนี่ยหรือถวายสักการะเรื่องอะไรจะมาปรึกษาในมนท่านว่าหลวงพ่อว่าบันไดทองท่านมรณภาพไปแล้วหลวงพ่อก่อนองค์นี้มีประการคุณต่อพ่อพัญญาผมพ่อพัญญาสมัยนั้นจนจะบวชพระไม่มีสตังค์หลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูแลให้จากนั้นมาลูกตาเขาไปทำมาหากินไก่กระจัดกระจายกันไปแต่ไม่เคยรู้บุญคุณหลวงพ่อรูปต่อมาที่มรณภาพนี้ท่านก็เมตตาต่อครอบครัวเมื่อพวกผมตั้งตัวกันได้โดยเพราะอย่างนี้ตระกูลของพัญญาทั้งคนดงยาวซึ่งมีพี่น้องเยอะก็กลับไปตอบแทนคุณหลวงพ่ออุปการะวัดมีธุรกิจในเรื่องปลาและบริจาคเงินและหลวงพ่อท่านก็นะมาเยี่ยมสม่ำเสมอเจ็บป่วยแล้วก็มาเยี่ยมสม่ำเสมอพ่อแม่ผมเจ็บป่วยมาเยี่ยมสม่ำเสมอเมื่อท่านมรณภาพลงอยากให้ท่านจุกุลไปเทศเอ้าก็ไปเทศได้งานศพพระก็ถือโอกาสได้ไปกราบอยู่นะไม่ได้กราบกันก็ไปเทศได้อาตมารับก็แล้วกันแต่ขอเทศยาวหน่อยนะอาตมาเป็นพระเทศนานงานศพนี่เทศนานยิ่งงานพระอย่าให้ต่ำกว่าชั่วโมงเพราะเป็นงานพระและอาตมายังไม่เห็นวัดนะยิ่งพระมีกิตติคุณมากก็ต้องเทศยาวขอดูประวัติหน่อยประวัติที่ยังไม่เขาก็เอาประวัติมาถวายตอนได้ฉลองสมณศักดิ์อาตมาก็เลยว่ากุฎิว่าบันไดทองไม่ใช่กุฎิทองบันไดทองเนี่ยสะอาดสะอ้านติดริมน้ำฝากกระนุนปูชมพู่โอ้สะอาดสะอาดเราไปวัดเพชรบุรีแบบโบราณท่านก็ไปเทศไปกราบหลวงพ่อศพหลวงพ่อเทศจบแล้วเจ้าภาพก็จัดของเยอะเชิญถวายเขาก็เอาปัจจัยมาถวายไอ้ที่อยู่ในพานเนี่ยท่านพานบ่ร่มชนะโยมฟังเยอะพอเทศจบเขาก็จัดแจงใกล้ๆจะจบเขาก็จะเอาพานออกไปไปนับปัจจัยใส่ซองแยกกันระหว่างซองเจ้าภาพกับซองรวมก็ใส่พานประเคนอาตมาก็เดี๋ยวของเนี่ยมันจะเยอะไปไหมเนี่ยไปซื้อนี่มาทำไมล่ะก็ชมพู่อยู่หน้าวัดเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดทำไมไปซื้อมาเล่าปลาเค็มก็มีทำไมไม่เอามาถวายพระติดกันเทศ

ไปซื้อมาทำไมเนี่ยไมโครโฟนอยู่ตรงปากญาติโยมก็เหมือนกันก็บอกโยมไปซื้อมาทำไมโยมปลูกถวายผักโยมเลี้ยงควายไม่ต้องถวายควายอาตมาเอาไปไม่ได้นะเลี้ยงตะเข้ไม่ต้องถวายตะเข้กินไม่เป็นแต่ซองนี่เดี๋ยวคุยกันก่อนเพราะรู้สึกมีสองซองมันหนาถามว่ารวมแล้วเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ตอบดังๆสิ130,000 บาทครับมาจากกรุงเทพมาถึงวัดบันไดทองเพชรบุรีเลยตัวเมืองไปหน่อยมัน130,000ตรงไหนอาตมาถามโยมหน่อยนั่นคือ130,000ล่ะในเมื่อไปกลับเนี่ยค่าน้ำมันด้วยค่าตัวเด็กด้วยอะไรด้วยท่านค่าศึกหล่อด้วยนะยังไงก็ประมาณสัก 3,500 อาตมาเหลือ 1,500 ก็ถือว่าคุ้มนั่งอยู่วัดเฉยๆจะนั่งทำไมล่ะได้มากราบศพพระได้มาสวดสุปฏิปันโนต่อหน้าศพบูชาสังฆคุณท่านพอกลับมาเด็กนินทากับท่านรู้สึกว่าอาตมามี 3-4 คนเขานินทาอาตมาหลวงพี่ไม่เอาตังค์อีกแล้วเขาก็นินทากันในคณะเนี่ยอาตมานั่งฟังอยู่เห็นงานไหนก็ไม่ค่อยเอาตังค์เขาแล้วจะเอาที่ไหนใช้เงินต้องเป็นแสนคืนเจ้าภาพไปได้ไม่เอามาให้มาแบ่งให้พวกเรานะเฉลี่ยเท่าๆกันก็ดีอาตมาก็เลยโผล่ไปเฮ้ยไอ้ที่เพื่อแกจะได้มันก็ได้ปกติอยู่แล้วแล้วแกได้โดยที่แกไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเงินได้มาโดยไม่ใช้ความรู้เนี่ยนะฮะแกก็จะไม่มีความรู้แต่บอกโยมมันนั้นไปว่าเสียชื่ออาตมานะเสียชื่อว่าอีกหน่อยคนจนนิมนต์เขาจะทำยังไงโอ้โหนิมนต์ท่านเจ้าคุณพิพิธวสุทัศน์ต้องมีเงิน10,000, 20,000, 30,000, 40,000เป็นแสนความดีที่สั่งสมมามันไม่เหลือเลยท่านเพราะฉะนั้นต่อหลังอย่าทำก็บอกคุณมีนายคุณองค์ยาวได้ญาติโยมมันว่าอย่าทำแล้วท่านจะนิมนต์อาตมามาเทศอีกนะก็จะมาให้มันก็พิสูจน์เป็นการพิสูจน์ตัวเราท่านรายอื่นก็เหมือนกันกลับไปคืนต้องเยอะท่านบางทีมาเปิดซองนึกว่าแบงค์ร้อยท่านกลายเป็นแบงค์พันนะที่เอาไปคืนท่านถ้าเราไม่ซื่อตรงซะแล้วเนี่ยถามว่าเราจะเอาเข้ามาทำไมก็เราเป็นพระเลยตามเลยไม่ใช่บอกพระเสมอประเทศเนี่ยนะฮะงานต่างๆเนี่ยถ้าเขาต้องการเงินเข้าวัดเอาเฉพาะในซองที่เจ้าวาดถวายตกลงกันก่อนก็ได้อาตมาจะสั่งเลยไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่ไม่เอานะถวายเท่านี้ถามเขาถวายเท่าไหร่บอกเยอะไปเสียชื่อผมเพราะก่อนที่ท่านจะคุยกับผมเนี่ยท่านต้องคุยกับโยมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องท่านต้องไปแก้ข่าวให้แล้วเวลาถวายแล้วนะต้องประกาศในที่ชุมนุมว่าท่านถวายผมเท่าไหร่เพราะสิ่งที่ท่านคุยกับโยมกับพระด้วยกันแล้วนะถึงผมไม่ได้ยินผมก็รู้เสียชื่อผมที่ผมไม่ประกาศก็กันว่าท่านไปโกงนะว่าถวายผมแล้วนะจำนวนท่านนั้นท่านนี้แต่ท่านไม่ได้ประกาศเงินเศษที่เหลือเงินที่เหลือท่านเอาไปไหนไม่ได้หรอกผมต้องประกันตัวผมด้วยไม่ประกาศผมไม่ยอมผมไม่ยอมเอาแล้วงานบางงานอาตมาก็ฉีกซองเลยประเทศที่บุรีรัมย์แหมวัดไกลสิท่านเขาอุตส่าห์นิมนต์4-5 ปีมาเนี่ยประเทศงานฝังรุ่นนิมิตเนี่ยแค่2 วัดเท่านั้นเอง1 วัดฝังวิเศษชัยอ่างทอง2 วัดที่บุรีรัมย์ติดกับสุรินทร์เชียวเดินทางไป6 ชั่วโมงครึ่งท่านเหยียบไปนะท่านนะ120เผลอๆไม่มีใครกัน140ไปดูโยมพระโถอุตส่าห์สร้างโบสถ์มา10 ปีกว่าโบสถ์หลังเล็กๆจะเสร็จสวยงามกว่าพระจะมีที่ทำสังฆกรรมฝ่ายจะมีพุทธรูปมาประดิษฐานจัดงานกันแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนมาโยมนั่งมารอสวดนพเคราะห์ในพิธีพุทธภิสในพิธีก่อนวันตัดลุนิมิตก็มีแต่คนบ้านนอกทางนั้นท่าน
มีแต่คนบ้านนอกเท่านั้นก็สั่งสมภารไปแล้วพอถวายซองมาบอกเดี๋ยวในขันเอาคืนวัดไปเจ้าอาวาสยืนอยู่ก่อนท่านต้องยืนอยู่ก่อนผมทำบุญไป 5,000 ฉีกซองเดี๋ยวนี้เอาซองมานี่ผมจะฉีกผมจะนับต่อหน้าโยมละค่อยโยมคอยนับแผบแผบถวาย 20,000 อาตมาก็เลยบอกเจ้าอาวาสบอกโยม 20,000 เนี่ยนะเงินบ้านนอกเงินบ้านนอกหายากไม่ได้ดูถูกว่าเงินบ้านนอกรอโยมเนี่ยแต่เงินบ้านนอกหายากถวายคืนส่วนค่ารถอีก 6-7,000 อาตมาก็ออกเองเพราะพอดีมีโยมเขาทำบุญมามันก็เป็นการประกันความซื่อตรงของเราแต่ไอ้กินตามน้ำมันมีเรื่องเล่าว่าในพงศาวดารจีนมีคุณนามท่านหนึ่งเป็นที่เริ่มสายประชาชนจะจัดงานแซยิบวันเกิดก็หาโต๊ะจีนมาเชิญคนมาเยอะแล้วก็ในโต๊ะจีนนั้นต้องมีปลาตัวชนิดหนึ่งเรียกปลามงคลแต่พอใกล้ถึงงานปรากฏว่ามรสุมเข้าไม่มีปลาชนิดนี้คุณนางจินทนิษฐ์ท่านก็เกิดความกังวลว่าชะตาเราไม่ดีบอกโต๊ะจีนไปว่าแม้แต่ตัวเดียวก็เอามันไม่มีทุกโต๊ะเอาตัวเดียวก็เอาถึงเวลางานจริงท่านปรากฏว่าไม่มีปลาชนิดนี้อยู่กลางโต๊ะคนที่เขาถือโชคถือหลางเขาก็นึกหมดอำนาจวาสนาแล้วยากจนแล้วน้ำกับปลามาคู่กันนะณขณะที่งานจัดงานไปด้วยความที่ไม่สบายใจของท่านคุณนางจิตคนนี้ปรากฏว่ากลางงานมีชาวประมงคนหนึ่งใส่เสื้อเปียกๆในมืออุ้มปลาชนิดนี้มาตัวใหญ่เชียวขอพระคุณนางจิตคนนี้โอ้โหท่านอัศจรรย์ฮือฮากันทั้งงานนี่บารมีตัวจริงมรสุมเข้าขนาดนี้แล้วนะฮะยังได้ปลามาทันจัดงานวันเกิดคุณนาจีผู้นี้ก็ถามเลยว่าถามว่าจะเอาราคาปลานี้เท่าไหร่ชาวประมงคนนี้บอกว่าถ้าท่านจะกรุณาผมเป็นค่าปลาตัวนี้ผมขอให้ท่านเคี่ยนหลังผม100ทีครับหึเดี๋ยวท่านต้องเคี่ยนเองด้วยคนในงานบอกโอ้โหเอ็งนี่มันบ้าถ้าท่านไม่เคี่ยนเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ให้จัดแจงนอนความคุณนาจีก็เอาแส้หนังมาหดเต็มที่ท่านหดให้เต็มที่นะเลือดอาบแล้วท่านพอเคี่ยนได้50ทีชาวประมงนี่ลุกขึ้นท่านครับปลาตัวนี้มีส่วนแบ่งอยู่2คนเพราะฉะนั้น5ทีเป็นของผม50ทีต้องเป็นของไอ้คนคนนั้นคุณนาจินท่านก็อุทานใครวะโลกใบนี้มันมีคนโง่2คนเฉลอที่ได้ปลามายอมให้เคี่ยนหลังไปเอาไอ้คนโง่คนที่สองมาดูสิใครคนเฝ้าประตูหน้าบ้านท่านผมกับชาวบ้านพยายามหาปลานี้มาเพราะท่านทำคุณประโยชน์ผมรู้ความทุกข์ใจของท่านชาวบ้านก็รู้ความทุกข์ใจเพราะท่านสร้างสรรประโยชน์ประเทศให้สังคมนี้เราจึงนัดหมายกันว่าขอให้ได้ปลาภายในเวลาจัดงานแล้วเราก็ออกหาปลากันหามรุ่งหามค่ำแต่เมื่อได้ปลามาแล้วผมขอเข้าพบท่านคนเฝ้าประตูบ้านท่านบอกไม่ได้ถ้าได้ราคาปลาตัวนี้เท่าไหร่ขอให้แบ่งคนละครึ่งเพราะฉะนั้น50ทีเป็นของผม50ทีต้องเป็นของมันคุณนางจิตโกรธมากไปลากตัวมันเคี่ยนยับเลยท่านแล้วข้าราชการผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาในงานเป็นร้อยๆโต๊ะก็เห็นถามว่าแล้วไอ้คนคนนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนท่านนี่คือข้อแรกถ้าไอ้คนคนนี้มันอยู่ในยุคสังคมโซเชียลมันจะไปอยู่ที่ไหนประการต่อมาอย่าคิดว่าใครเขาโง่กว่าเราอย่าคิดว่าที่เราไปเอาของเขาเนี่ยเขาโง่กว่าไม่ใช่ท่านเขามีหลักฐานอาตมาจึงยกตัวอย่างแม้แต่การใส่ซองพระ
พราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายไว้ว่าถ้าเรามีความซื่อตรงแล้วดำรงมั่นแล้วเราก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นตัวเองเป็นสันติภาพแก่ประชาชนทั้งหลายรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นเกณฑ์สรรยึด

0: ที่
1: คุณผู้ชมคะการดำรงตนให้อยู่ในความซื่อตรงดำรงมั่นในศีลและไม่หมกมุ่นในอบายมุขก็คือการปฏิบัติตนให้เจริญอยู่ในธรรมนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศีลต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันเทศนาธรรมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้วต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนใน

หุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ค่ะ Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมาเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สำคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกนี่อาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะ มีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตีวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายสุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้

ใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจ 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ก็ส่งรูปหนูมาให้ยายดูดูไหมเห็นไหมตอนหนูเล็กๆอ่ะน่ารักขนาดไหนแม่หนูอ่ะเขารักหนูมากนะลูกเขาส่งเสียให้หนูเรียนหนังสือเนี่ยเรียนโรงเรียนดีๆนะหนูอ่ะมีโอกาสดีกว่าเด็กคนอื่นอีกนะเขาถามว่ายายดูอะไรหัวเราะใกล้ๆยายบอกก็ดูรูปหนูไงแม่หนูก็ส่งมาให้ยายดูตอนหนูเล็ก
1: ๆตอนเด็กๆหนูซนมากเลยค่ะและหนูก็ชอบเล่นพิเรนอันนี้เอาความเป็นจริงค่ะหนูชอบเล่นพิเรนมากและก็หกล้มบ่อยมากเลยค่ะ
0: ว่าจะพาเข้าไปศูนย์เรียนรู้ของเด็กๆที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ของหรือได้ใช้หนังสือเรียนดีๆก็จะให้เขาเตรียมของของเขาไปแล้วก็ใช้แรงของตัวเองไปช่วยกันทำกิจกรรมในโรงเรียน
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยไปช่วยแบบว่าถึงขนาดนี้มาก่อนถ้าหนูอยากช่วยโรงเรียนอื่นจะต้องทำยังไงเหรอคะในเมื่อหนูไม่มีเงินนะคะ
0: ไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่ต้องเรามีแรงเราใช้แรงนี่แหละช่วย
1: ก็คือไม่เคยรู้เลยค่ะว่าไม่มีเงินก็สามารถช่วยได
0: ้ก็เดี๋ยวหนูเก็บแรงไว้เยอะๆเดี๋ยวยายจะพาไปเอง
1: โอเคค่ะ
0: ไป
2: แหมสงสัยแล้วสิครับว่าวันนี้สองสาวคู่ซี้ต่างวัยจะพาไปออกแรงออกกำลังใจกันที่ไหนจะถึงกับเสียเหงื่อจะหมดแรงกลับบ้านกันเลยหรือเปล่าในที่สุดทั้งสองก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือชุมชนแออัดย่านคลองเตยภาพของบ้านที่เอาไม้อัดสังกะสีมาประติดประต่อกันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเรียงรายกันไม่ค่อยเป็นระเบียบเป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นจนชินตาเหมือนเนิ่นนานถ้าจะพูดถึงชุมชนแออัดในกรุงคลองเตยคงต้องถือว่าเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่โตเก่าแก่และคลาสสิกที่สุดซึ่งนั่นก็ตามมาด้วยปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจนผู้คนส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำมีรายได้ไม่มากนักที่นี่มีโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งคนแถวนี้เรียกโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนกระโปรงแดงหรือโรงเรียนเล้าไก่ซึ่งที่นี่แหละเป็นสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจของเราในวันนี
0: ้เห็นไหมดูสิหนูเห็นไหมล่ะ
1: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะ
0: ยายพามาดูโรงเรียนเดี๋ยวเห็นไหมมันทรุดโทรมไปขนาดไหนเราจะมาทำกิจกรรมที่นี่แต่เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอคนที่เขาจะมาอธิบายให้หนูฟังว่าเรามาทำอะไรที่นี่โอเค
1: โอเคค่ะ
0: ไปแล้วเราไปกันเลย

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เหม็งผู้นำกลุ่มจิตอาสาที่รวบรวมผู้คนมาทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองครับ
1: มาแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
3: นี่ไงเทรนเนอร์เหม็งที่เขาจะมาอธิบายให้เราฟังว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่
1: เดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องๆนะครับน้องๆที่นี่เนี่ยเขาสีเก่ามากเลยเนาะแล้วก็โรงเรียนก็ไม่ได้มีงบประมาณมาทำให้สวยๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือทาสีกันให้มันสวยๆนะพร้อมไหม
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
3: ไป
4: ผมค้าขายอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มีลูกค้าแล้วก็ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบหากิจกรรมอะไรทำไม่ชอบอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆเบื่อครับก็เลยชวนลูกค้าไปทำอะไรนู่นนี่นั่นที่ทำแล้วดีกับชุมชนแล้วสนุกบางทีก็ไปช่วยที่ลูกค้าเขาทำงานอยู่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยอ่ะเราก็เฮกันไปพอทำไปบ่อยๆเข้าเนี่ยเราโพสต์ลงโซเชียลเพื่อนๆข้างนอกเขาก็ทักเขาก็อยากมาร่วมด้วยเราก็เลยเริ่มเปิดให้กับคนภายนอกเข้ามาแจมด้วยครับเมื่อก่อนผมทำกิจกรรมอาสามาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับแล้วก็ช่วงที่เราไม่มีกิจกรรมอาสาเนี่ยเราก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าพอเราทำงานไปสักระยะนึงอ่ะความรู้สึกนั้นมันเหมือนกลับมาใหม่เราอยากจะทำอีกเราอยากจะทำอีกแล้วก็ยิ่งทำยิ่งสนุกแล้วเรามีความรู้สึกว่ามีหลายคนน่ะเขาอยากทำนะแต่ว่าเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงไหนๆเราก็เคยทำแล้วเราก็เลยเริ่มก่อนเลยก็เลยตั้งชื่อว่าอยากลองเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวพาทำจริงๆผมอยากให้ทุกคนที่สนใจหรือว่าในชุมชนของเขาอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรให้แจ้งมาเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดูความเหมาะสมแล้วก็ลงไปช่วยให้แต่ถ้าเกิดว่าสนใจว่าอยากจะมาร่วมแจมเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วเงี้ยคือติดต่อมาทางเพจก็ได้นะครับ
5: แล้วก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสมาช่วยเราเพราะว่าที่นี่เราไม่มีคนงานไม่มีพะโลไม่มีแม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นรกๆทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่มีพะโลเวลาเราต้องการที่ทำงานหนักๆเราขอให้คนแถวนี้มาช่วย
6: ก็การเจอสีหรือว่าสารระเหยต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุอาจจะไปทำกิจกรรมร่วมกับคนต่างวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกหรือคุณหลานก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักเอาไว้อยู่เสมอก็คือผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสภาพผิวนะคะผิวเนี่ยจะทำให้เกิดการแห้งได้ง่ายรวมไปถึงระคายเคืองต่อสารเคมีสารระเหยต่างๆได้ง่ายนะคะการที่เราจะต้องไปโดนแดดจัดๆในเวลานานๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผิวของผู้สูงอายุเนี่ยเกิดการไหม้ได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันแรกถ้าเป็นการทาสีกลางแจ้งก็ควรจะต้องทายากันแดดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลังจากที่ตากแดดนานๆนะคะหลังอาบน้ำก็ควรจะต้องทาพวกครีมบำรุงหรือว่าสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยสำหรับสารระเหยหรือว่าสารที่ปนเปื้อนมาในสีที่ใช้ทาเนี่ยค่ะก็ต้องระวังไม่ให้สัมผัสถูกบริเวณร่างกายโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยการระเหยของสารเคมีต่างๆอาจจะไปที่ตาหรือว่าที่จมูกได้นะคะผู้สูงอายุก็ควรจะต้องใส่เครื่องป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ค่ะ

ดูเหมือนทุกคนจะพร้อมแล้วโดยเฉพาะสองสาวที่เตรียมแรงมาเป็นอย่างดีจากที่บ้านงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือการทาสีใหม่ให้กับโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาสวยถูกใจน้องๆกันหรือเปล่า

0: อนที่เราจะทากันนะครับก็ขูดสนิมเก่าๆออกให้หมดก่อนเพราะเวลาเราทามันจะได้สวยๆดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ต้องขูดๆๆๆแล้วเดี๋ยวปัดๆเศษขี้ฝุ่นออกให้หมดเลยนะครับ

0: ทำไมเราสองคนถึงเลือกมาช่วยงานวันนี้ล่ะครับเนี่ย
1: ก็เพราะหลานนะฮะเขาอยากจะมาเป็นจิตอาสาเราก็เลยสองคนช่วยกันมาเพื่อจะมาทำกิจกรรมที่นี
0: ่ดีมากเลยสนุกไหมคร
2: ับ สนุกค่ะ
1: หลานเราก็จะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยในการช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสในสิ่งที่เขาอยากได
0: ้ดีเนาะดีจังเลยครับให้มาทำช่วยกันตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ค่ะเขาจะได้เรียนรู้ไว้เลยค่ะ
0: ดีครับ

0: ายครับตรงนี้หน่อยนึงอ
1: ่ะค่ะค่ะค่ะนั้นคุณเม้งคะอย่างเงี้ยเราไปหาอุปกรณ์พวกนี้พวกจักรยานหรือแปลงเปิงนี้มาจากไหนล่ะคะ
0: อ๋อก็รวบรวมทุนเอาครับแล้วก็ประกาศของบจากเพื่อนๆบ้างครับเพื่อนที่เรารู้จักโพสลงโซเชียลบ้างให้แชร์บ้างหรือเวลาเรามีเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนหลายๆกลุ่มเนี่ยเราก็บอกเขาไปเลยว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำงานอาสานะขอใครมีจักรยานเก่าหรือว่าใครอยากสมทบทุนค่าสีค่าแปลงเนี่ยครับก็รวมกัน
1: โอ้ดีค่ะโอ้โหนะ
0: แล้วก็ให้ทางอาสาสมัครที่เขามาร่วมด้วยเนี่ยให้เขาสมทบได้ด้วยโซเชียลนี้มันก็ดีนะมันสามารถที่จะแบบทำให้คนได้เห็นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันแชร์ได้ด้วยมันเราสามารถเอารูปเอาอะไรเงี้ยได้เขาเห็นว่าอุ๊ยตรงนี้เป็นแบบนี้ที่นี่วันนี้เหรอเงี้ยเขาสนใจเขาก็มาติดต่อขอสอบถามเราได้แจมได้
1: เหรอคะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมใช้โซเชียลในการหาระดมทุนเนี่ยเยอะแล้วแต่ก่อนผมไม่มีผมต้องไปยืนเขาเรียกอะไรอะเปิดหมวกเขาเรียกเปิดหมวกไปดีดกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยตามสะพานลอยเคยเห็นไหม
1: เห็นค่ะยายเห็นอยู่
0: บางทีเขาก็ไม่ให้ตั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรามันมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับเราไม่เหนื่อย
1: โอ้โหดีใจมากเลยค่ะเราได้มาช่วยศูนย์เด็กๆที่ไม่ได้รับความดูแล
2: สนุกมากเลยค่ะและก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสุดๆเลยค่ะเพราะปกติไม่เคยทาสี
1: สนุกชอบเราทาสีแต่เราอาจจะไม่เก่งถ้าไปทำมาอาจจะเลอะ

0: คือความจริงอ่ะสนใจงานอาสามานานแล้วค่ะแต่ว่าพอดีแบบเรียนกับทำงานค่อนข้างหนักก็เลยแบบไม่ได้มาทำสักทีเลยก็เลยแบบพอดีกิจกรรมนี้มันตรงกับวันที่ว่างพอดีก็เลยมา
1: คือสิ่งที่คิดนะคะก็เป็นประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็คนในโรงเรียนด้วยสำหรับตัวดิฉันเองก็เราได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับการทำจิตอาสาและการมีน้ำใจและความมีเมตตาค่ะแล้วก็ความเสียสละต่อเวลาที่เราต้องมาทำที่นี
2: ่ในฐานะคนรับเขาก็คงรู้สึกดีไม่มากก็น้อยกับสิ่งที่เราพยายามทำให้เขาอะค่ะหมายว่าเขาขาดเราพอมีเราก็ช่วยกันแบ่งไม่มีทุนก็แบ่งแรงมาอะไรเงี้ยค่ะ
3: มันดีกว่าการที่เราเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวเดินเล่นกินข้าวดูหนัง

0: พี่ว่ามันดีกว่าเยอะกับการที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาทำประโยชน์ให้สังคมนั่นแหละค่ะ
1: พอทำได้เนาะทาค่อยๆทาไปนะ
2: ค่ะ
1: ระวังเลอะนะครับ
2: ค่ะ

0: รู้สึกดีมากครับก็เหมือนกับอยากให้เด็กๆซึมซับตั้งแต่เด็กเลยนะว่ามีอะไรช่วยกันได้ก็ให้ช่วยกันไม่จำเป็นว่าต้องใช้เงินก็คือช่วยได้เหมือนกันจริงๆผมว่าอายุไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าทุกๆคนอยากจะทำทั้งนั้นแต่บางทีถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่มีคนพามาต้องมีคนคอยดูแลคอยแนะนำซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่ก็ถ้ามีผู้ใหญ่คอยแนะนำแบบนี้ได้อู้ดีมากเลยครับ
1: หลานเหรอคะโอ้เขาสนุกเพลิดเพลินเขาทำได้ดีมากค่ะอาจจะเลอะนิดๆหน่อยๆ
2: สวยค่ะมันก็เหมือนกับอย่างอื่นนี่แหละค่ะมันก็สวยอยู่แล้วดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขค่ะที่ได้ช่วยคนอื่นค่ะคุณยายก็เก่งมากเลยค่ะทาสีเร็วมากเลยและคุณยายก็ยิ้มแย้มริมแย้มร่าเริงค่ะ
1: ดีมากค่ะเราได้เรียนรู้ได้ทักษะหลายอย่างแล้วก็ได้สอนหลานอีกด้วยว่ามาในศูนย์นี้ศูนย์ที่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสได้ภูมิใจและได้มีแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะได้ทำอะไรเพื่อสังคมในโลกนี้ได้อีกค่ะ

0: จากภาพโรงเรียนที่ดูสุดโทรมสีสันไม่ชวนมองกลับกลายเป็นโรงเรียนที่สวยงามนี่เป็นผลงานที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าผู้คนที่มีจิตอาสาเมื่อช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องนั่นเองครับ
1: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนแบบทำประโยชน์ให้โรงเรียนที่เขายากไร้นะคะ
2: ก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆค่ะเพราะคิดว่าจากที่ตอนเปิดเทอมเขาเห็นสภาพโรงเรียนที่แบบดูเก่าๆซ้ำๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเปิดเทอมมาปุ๊บเขาเห็นเครื่องเล่นของเล่นอะไรของเขาแบบมีสีสันสดใสขึ้นก็รู้สึกเหมือนกันเป็นการต้อนรับเปิดเทอมของน้องได้ดี
3: พอเรามาทาสีแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่ามันสวยขึ้นใหม่ขึ้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราคิดว่าเด็กๆ เปิดเทอมแล้วเนี่ยมาเห็นก็คงจะมีความสุขเหมือนเราอะเนาะก็คงจะดีใจแล้วคงอยากจะเล่นเหมือนอย่างที่เขาเคยเล่นอะนะ
4: ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันดีขึ้นก็คิดว่าน้องๆเขาคงแบบดีใจค่ะเพราะว่าตอนที่เขาไม่อยู่อะค่ะก็ไม่ได้มีคนทิ้งไปแต่ว่ามีคนมาดูแลเอาใจใส่ให้

็สนุกดีครับเหมือนกับเขามีความสัมพันธ์ช่วยกันด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนกับสอนหลานด้วยว่ามีคือการทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาก็รักกันเหมือนส่งเสริมเรื่องครอบครัวด้วยครับผมมองอย่างนั้นด้วย

หลังจากช่วยกันร่วมแรงร่วมใจทาสีโรงเรียนให้น้องก็ถึงเวลาที่จะอิ่มท้องไปกับอาหารกลางวันที่ผู้คนในพื้นที่ทำขึ้นมาเพื่อเลี้ยงขอบคุณเหล่าบรรดาจิตอาสาที่มาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนของพวกเขาด้วยใจ

0: ริสุทธิ์เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารทำให้อิ่มท้องแล้วเรี่ยวแรงก็กลับมาแม้ภารกิจหลักในวันนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ยังมีกิจกรรมดีๆที่ต่อให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปสร้างให้เกิดรายได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนในอนาคตซึ่งนั่นก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับนั่นเองครับ
1: ห้องนี้เป็นห้องที่ส่งเสริมงานอาชีพสำหรับแม่บ้านถ้าเกิดแม่บ้านเวลาเอาลูกมาโรงเรียนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะหรือว่าไม่มีตังค์ซื้ออาหารก็แม่ที่ไม่มีงานทำก็มาฝึกงานเป็นร้อยลูกปัดเนี้ยแล้วก็ได้ตังค์ได้ทำงานส่งปุ๊บก็ได้ตังค์เลยก็ได้ตังค์ค่าอาหารให้ลูกค่าตังค์ได้ตังค์ไปโรงเรียน
2: แล้วหนูเป็นเด็กแบบนี้ค่ะแล้วหนูจะทำอะไรได้บ้างอะคะ
1: ก็ถ้าเกิดเป็นเด็กถ้าเกิดอยู่ในครอบครัวของคนที่เอาไปเนี่ยเขาก็จะช่วยเลือกเม็ดเหมือนแบบว่าเลี้ยงว่าเม็ดใหญ่แล้วก็มาเม็ดเล็กมีเม็ดอะไรเงี้ยเลี้ยงให้กับพ่อแม่ได้แล้วก็พ่อแม่เป็นคนมัดแต่ถ้าเด็กๆทำกิจกรรมก็ร้อยเท่าที่หนูทำได้ก็ถ้าในโรงเรียนของเราก็จะมีร้อยลูกปัดแบบนี้ร้อยเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมือตัวเองเสร็จใครร้อยได้ก็ให้กลับบ้านอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำให้กับนักเรียนด้วยอันนี้ลองร้อยดูก่อนใส่ลงไปได้ไหมคะแล้วลองวัดมือหนูนะคะนะวัดมือหนูโอเคคราวนี้หนึ่งรอบคราวนี้ต้องสุ่มรวมนะคะอยากได้กี่เส้นคะ
2: 3ค่ะ
1: โอเคถ้า3เส้นก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้า3เส้นประมาณนี้ก็ต้องเผื่อโอเคค่ะส่วนใหญ่งานที่นี่ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบว่าถ้าเป็นง่ายๆที่อื่นก็จะมีอะค่ะถ้าเกิดว่างานยากก็เหมือนแบบมีที่เราที่เดียวอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานใช้เวลาให้รู้สึกแบบว่าไม่ใช่แค่แบบหยิบมาแล้วทำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้รู้สึกว่าพิเศษ
2: แสดงว่าอันที่คุณครูกำลังทำอยู่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณครูคิดเองใช่ไหมคะ
1: ค่ะบางอันก็คิดเองบางอันก็ดูจากคนอื่นเขาบางอันก็เหมือนแบบเป็นที่นิยมบางอันที่เป็นที่นิยมเราก็จะทำตามที่คนอื่นนิยมกันแต่ว่าบางอันเราก็ทำเป็นเสนอว่าถ้าทำแบบนี้เป็นแบบนี้นะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคนสนใจเราก็เอาชิ้นงานของเราไปขายได้

0: น่ารักดีน่าจะช่วยกันสองยายหลานได้ยายทำได้ค่ะต้องใช้เวลาเพราะว่างานบางอันถ้าทำบ่อยๆความบ่อยก็จะทำให้เก่งขึ้นถนัดขึ้นแล้วก็ใส่กลับไปอีกข้างหนึ่งให้ทะลุเป็นลงกระดูกอันนี้ใส่รูเดียวกันใส่รูเดียวกันแล้วก็กลับมาอีกข้างหนึ่งเอาลงไปอีกข้างหนึ่งได้ไหมคะทำเหมือนกระดูก
1: ดึงขึ้นมาอีกหน่อยก็จะลงมันจะได้ขึ้นลงไปได
0: ้อันนี้ครูเดือนจะต้องช่วยใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดเทที่ทำเป็นก็จะต้องมัดกันค่ะอันนี้ครูเดือนจะช่วยมัดให
2: ้ได้มาทำกิจกรรมร้อยพวกลูกปัดกำไรแล้วก็พวกกระดิ่งสำหรับใส่ชายเสื้อหรือว่าต้มหูอะไรแบบนี้ค่ะ
3: สน
2: ุกมากค่ะแล้วได้สอนหลานด้วยหลานเขาก็ได้ทำกำไรเขาอันนึงสวยจังเลย
4: รู้สึกมีความสุขค่ะแต่ก็เหนื่อยนิดๆค่ะ
2: ดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือแล้วเราก็ได้มาช่วยตรงนี้ค่ะ
5: การทำจิตอาสาสำหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ดีนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะทำให้รู้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่านะคะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมรวมไปถึงสามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยค่ะมาแนะนำให้กับคนที่วัยน้อยกว่านะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุเองก็อาจ

0: จะเกิดการเรียนรู้กับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทำเมื่อตอนที่อายุยังน้อยด้วยค่ะการทำจิตอาสานี้ยังเป็นการกระตุ้นนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในสังคมได้นานๆ นะคะไม่เกิดภาวะติดบ้านติดเตียงติดเก้าอี้รถเข็นเพราะว่าการที่เขาออกมาสู่สังคมได้เนี่ยก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงในระดับนึงเลยค่ะผู้สูงอายุควรจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยครบ5หมู่นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมเตรียมน้ำดื่มไปดื่มด้วยในระหว่างที่ทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็จะเป็นการดูแลเบื้องต้นหลีกเลี่ยงแสงแดดที่ร้อนจัดๆแล้วก็อย่าลืมนำยาประจำตัวติดตัวไปด้วยค่ะ
1: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับ

จริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังกลต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การบริหารการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักปฏิบัติธรรมนั้นที่ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแผ่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระสัทธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีศักยภาพสามารถที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องวางหลักนโยบายการบริหารการจัดการในสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คือบุคลากรบุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้าผู้เป็นประธานและเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพอการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติ

ธรรมนั้นๆก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นแรกบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมีกำลังวังชาที่แข็งแข็งทั้งทางกายทางจิตใจต้องเข้าฝึกอบรมความรู้ในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแผ่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องเก่งปฏิบัติด้วยเพราะปริยัติกับปฏิบัตินั้นคู่กันปฏิบัติขาดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้ท่านผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะฉะนั้นมันจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นบางแห่งอาจจะกล่าวว่าไม่เคยเรียนปริยัติเลยแต่จริงเรียนเพราะถ้าไม่เรียนจะไปปฏิบัติได้อย่างไรแต่การเรียนนั้นมันอาจจะไม่เกิดจากหลักสูตรแต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้นะอ้างอิงหลักจากคำพีไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่ลงกันไม่สงกันกับคำพีพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปเพราะนั้นประเด็นสำคัญบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีภูมิความรู้ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะเพราะเจ้าสำนักจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์เองก็ได้หรือมอบหมายให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้
สำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้มีปกครองที่มีความรู้ซึ่งผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีนะจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60รูปการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้ากรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญที่สุดนั้นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายนี่แหละในฐานะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะศาสนทูตคือนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะดีเลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำ
ประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองเป็นการนำเอาคุณของพระศาสนาไปประกาศให้ชาวโลกได้รู้นั้นการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายการทำงานแน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนหรือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำงานโดยไม่มีต้นทุนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแต่พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียวต้นทุนในการทำงานของพระองค์นั้นคือการเสียสละการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะพึงมีพึงได้ด้วยการทำงานอย่างเสียสละนี้แหละจึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราเนี่ยจึงต้องเน้นเรื่องการเสียสละนะเบื้องต้นเสียสละอะไรเบื้องต้นก็เสียสละศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดผลประจักษ์กับตนเองอย่างแท้จริงแล้วประการต่อมาก็เสียสละนำเอาผลที่เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับมานั้นไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขในประเทศชาติจึงมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนาจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องถือโอกาสอันสำคัญนี้หรือหยิบฉวยโอกาสอันสำคัญนี้เสนอตนเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสงบให้แก่สังคมและประเทศชาติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะที่เป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเป็นพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองสามารถมีอุบายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครอง
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอ

จากตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วยให้สังคมนี้เกิดความสงบและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านศีล5ก็ดีโครงการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าหากว่าวัดหรือตำบลหมายถึงเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะอำเภอสามารถร่วมมือกับตำบลขอโทษวัดกับบ้านตำบลกับตำบลอำเภอกับอำเภอร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดมีขึ้นระหว่างวัดกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ยยังสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานไม่เข้าแก่ไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นนั้นประสานงานจะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเรกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านน่ะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลวใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้นมันหมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึง

แก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์ให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคนที่สุดนี้ก็ขออนุภาพในคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่าน

0: ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็น

ของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท

0: บริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
0: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองยังไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
0: ซื้อหน่อยครับ3ห่อ100เองครับถูกๆครับ
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขายใหม่นะวันนี้ขออ่านหนังสือก่อนกำลังสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะ
0: ไม่ซื้อหรอครับนวดนวดไหมนวดนะมานวดเดี๋ยวนวดมาเมื่อยอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เมื่อย
0: เดี๋ยวจะได้หายเมื่อยแล้วสบายมาผ่อนคลาย
1: นอนไม่พอ
0: นวดมา
1: โอ้ยอะไรกันเนี่ย
0: จำผมไม่ได้เหรอพยัคฆ์ร้าย008
1: ฮะ
0: ผมเนี่ยพยัคฆ์ร้าย9942ไง
1: เอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองแขกรับเชิญวันนี้คุณอารัชตะสิงห์จันทร์ทราบมาว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยคุณอาก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยถามตรงๆว่าไม่เมื่อยบ้างหรือครับ
1: ไม่เมื่อยเมื่อยก็ไปนวดสบายสบายอยู่แล้วว่าแต่ว่าวันนี้008มีภารกิจอะไรให้ผมปฏิบัติเนี่ย
0: แน่นอนครับมาเจอผมต้องมีภารกิจภารกิจอยู่นี่เลยครับ
2: คุมเรือใบและทิศทางให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์อย่างนี้ผมชอบ
0: เอ้าไม่กลัวหรอครับ
1: ไม่กลัวภารกิจอย่างนี้ตื่นเต้นท้าทายดีพยักร้าย9942ชอบ
0: แต่อย่างนั้นน่ะวางไว้เลยครับเดี๋ยวเปียกน้ำแล้วตามผมไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยครับ
1: ไปเลยครับได้เลยครับชอบเลย
3: พยักร้าย9942คนนี้นับว่าไม่ธรรมดาเลยครับแม้ว่าอายุอนามและรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เขาได้ทำภารกิจที่ท้าทายวัยทองที่คนมักจะมองข้ามไปว่าผู้สูงอายุก็ทำได้
0: เจอทางด้านนี้เลยต้องเจอตัวจริงเสียงจริงผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ก็คือน้องสายฉิมสวัสดิ์ครับ
4: สวัสดีครับ
0: น้องครับ
4: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเรือใบเนี่ยฮะว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นอย่างไรบ้างให้สนุกและถูกต้องครับ
4: นั่นสิครับ
5: รู้ไหมคะว่าเรือใบเล่นได้ยังไง
4: ไม่รู้ครับ
5: ค่ะเรือใบเราเล่นได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องใช้ลมนะคะถ้าไม่มีลมเรือใบเล่นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
5: นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ลมนะคะ
0: ครับ
5: เราต้องสังเกตทิศทางลมให้เป็นนะคะว่าลมไปทิศทางไหน
0: ดูยังไง
5: นะคะเวลาเราสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ําดูจากธงก็ได้ค่ะว่าลมมาจากทิศทางไหนหรือว่าดูจากสังเกตจากตัวเราก็ได
0: ้ครับ
5: พอเรารู้จักลมนะคะก็เรือใบเนี่ยนะคะสามารถเล่นได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะก
4: ็มี3ทิศทางเลยเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะมีวิ่งขวางลมทวนลมแล้วก็ตามลม
0: ขวางทวนตาม
5: ใช่ถ้าเราเล่นได้ทั้ง3แบบก็ถือว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพิ่งได้เล่น
0: ครับผม
5: ค่ะ
4: 3ทิศทางนี้โอ้ผมจะเล่นได้เหรอครับ
5: แต่วันนี้เราเล่นแค่อย่างเดียวนะคะก็คือการเล่นแบบขวางลม
0: โอ้เบสิกไปก่อน
5: ใช่ค่ะเบสิกก่อน
0: แล้วก็นี่อยากจะทราบว่าการเล่นนะฮะกีฬาชนิดเนี้ยอายุมากสุดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร
4: ่นั่น
5: แ
4: หละสิครับ
5: ความจริงแล้วนะคะเรือใบก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเราอะค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานะคะ
4: แสดงว่าอย่างผมก็เล่นได้สิครับ
0: โอ้ดูบึกบึนขนาดนี้
5: ใช่เพราะว่าเรายังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เล่นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนยังไม่แบบเคลื่อนตัวช้าไม่ไหวอันนี้ก็ไม่เหมาะ
0: แล้วจะไหวไหมครับเนี่ยขนาดนี
1: ้โอ้สบายอยู่แล้วครับพยักร้าย9942
0: ยาก
1: สบายอยู่แล้วครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าภารกิจของพยักร้ายจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
5: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า

0: ่วงแท็กทีมไวทอง
1: และนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ
2: เดี๋ยวศูนย์ศูนย์แปดคุณจะพาผมไปทำภารกิจอะไรเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดผมเมื่อยแล้วพาผมไปนวดด้วย
1: นวด
2: ใช่ผม
1: นวดครับคือผมได้ยินมาเยอะหนาหูมากกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหักมันจะ
2: มันไม่เป็นไรเลยนวดแล้วมันจะผ่อนคลายสบาย
1: บางคนเดินกลับบ้านไม่ได้เลย
2: โอ้ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองดู
1: เดี๋ยวเรื่องนวดไว้ค่อยว่าเอาเรื่องเรือใบก่อนอยากทราบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
3: อุปกรณ์เรือใบนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นหางเสือนะคะมีหน้าที่บังคับทิศทางเรือค่ะ
1: ครับผม
3: ต่อไปก็จะเป็นเด็กเกอร์บอร์ดนะคะ
1: เด็กเกอร์บอร์ด
3: ค่ะมีด้านบางมีด้านหนามี2ด้านนะคะมีหน้าที่กันเรือเซข้างค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อฮะ
3: เราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะใส่เสียบเข้าไปให้ถึงขอบสีดำเนี้ยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบูมนะคะ
1: บูม
3: มีหน้าที่ล้างใบให้ใบกลางออกแค่นั้นเอง
2: ครับ
3: ต่อไปก็จะเป็นเชือกปรับแต่งใบนะคะหรือว่าเมนชีทนะคะไว้สำหรับปรับแต่งใบนะคะถ้าอย่างเช่นเรือใบวิ่งได้ก็คือว่าใบต้องทำไมคะใบต้องรับลม
2: ต้องรับลม
3: ใช่ถ้าใบไม่รับลมสะบัดอย่างเงี้ยค่ะเรือก็จะไม่แล่นนะคะแล้วก็ต้องปรับแต่งเชือกตัวนี้ค่ะถ้าสะบัดปุ๊บเราก็ต้องดึงเชือกเข้ามาให้ใบตึงเรือก็จะแล่น
2: ให้มันต้านลมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ตอนนี้พยัคฆ์ไร้ทั้งสองท่านก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเรือใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียนรู้วิธีการบังคับเรือใบกันบ้างครับ
1: เทคนิควิธีการเล่นเรือใบเนี่ยมีอะไรบ้าง
3: อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ
1: ครับ
3: เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งฝั่งตรงข้ามใบนะคะ
1: uh-huh.
3: สมมติว่าใบอยู่ฝั่งนี้นะคะ
1: uh-huh.
3: เราก็จะนั่งฝั่งตรงข้ามใบเสมอ
1: ครับผม
3: มือที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็จับหางเสือนะคะมือที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จับเชือกเมนชีทต่อไปก็จะเป็นวิธีการบังคับหางเสือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวนะคะ
1: ครับ
3: โผล่เรือก็จะหมุนเข้าหาลมก็คือหมุนก
2: ัน
3: นะคะลมมาข้างหลังเรา
2: เป็นการบังคับทิศทาง
3: ใช่ถ้าเราดึงเข้าหาตัวก็ตรงกันข้ามก็ไปด้านนี
1: ้
3: หางเสือตรงนะคะเรือก็จะแล่นตรงไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการเลี้ยวนะคะหรือว่ากลับใบเรือนะคะสมมติเราวิ่งไปด้านนู้นนะคะเราต้องการจะกลับมาอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะการกลับใบเรือของเรือใบนะคะมี2แบ
1: บ
3: นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกแค่แบบเดียวก่อนดูนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราแท็กนะคะ1ผลักหางเสือออกจากตัวค่ะค้างไว
2: ้ครับเสือไป
3: เมื่อเราผลักหางเสือออกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือหัวเรือก็จะเริ่มหมุนนะคะ
1: เริ่มเลี้ยวใช่มั้ย
3: ใช่ก็จะเริ่มเลี้ยวพอหัวเรือเริ่มหมุนนะคะเป็นทิศทางลมก็จะพัดใบตัวนี้ค่ะย้ายเองอัตโนมัติ
1: ช่วงนี้เป็นช่วง
3: ใช
1: ่
3: เราก็ก้มรอค่ะรอให้ใบนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อน
2: ข้าม
3: ใช่เมื่อใบข้ามไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เคลื่อนหางเสือไว้ตรงกลาง
1: มาแล้วมาแล้ว
3: เพื่อให้หัวเรือวิ่งตรงไปด้านนี
2: ้ครับ
3: พอจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้ายตัวค่ะนะคะจังหวะที่เราลุกนะคะให้มือที่จับเชือกดันตัวขึ้นปึ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือหันหลังให้ท้ายเรือมือที่จับเชือกอ้อมมารับหางเสือข้างหลัง
2: คือเราต้องหันหน้าไปทางหัวเรือเสมอใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็มือว่างก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็กลับมาจับอุปกรณ์คว่ำมือเหมือนเดิม
4: แล้วก็ถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับเริ่มการฝึกแบบเรือบกกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่พยัคฆ์ร้าย008กันก่อนครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำนะครับสำหรับเรือใบไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่008ก็ยังทำใช้ได้ครับก็ยังคอนโทรลเรือได้เป็นอย่างดีครับแหมทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับตามด้วยพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถควบคุมทิศทางของเรือใบได้ครับซ้ำกันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจครูฝึกค่อยๆขยับให้นะครับแหมผ่านไปได้ด้วยดีครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้วครับ
1: และภารกิจครั้งนี้ของเราก็คือ
3: วิ่งไปที่เกาะนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โป๊ะนะคะหนึ่งรอบนะคะโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือค่ะแค่นี้ก็ผ่านค่ะ
1: พร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับพยัคฆ์ร้าย9942พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วลุยเลย
4: แล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจกันเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสลมก็ไม่แรงมากนะครับ
1: ดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
3: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า
4: ระยะที่เราใช้ปฏิบัติภารกิจนะครับก็ประมาณ30เมตรครับ ตอนนี้ใกล้จะถึงจุดกลับหัวเรือแล้วนะครับไปลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม่
1: ยูเทิร์นแล้ว
3: ถูกนะคะอันนี้ขั้นที่หนึ่งค่ะปากหางจะออกถูกต้อง
1: ตามสเต็ปเลย
3: ใช่เดี๋ยวดูขั้นที่สองรอใบข้ามค
1: ่
3: ะ
1: ดูซิมือจะหลุดจากเชือกจะหลุดจากหางเสือหรือไม่ก้มหัวรอแล้วใบข้ามมาแล้ว
3: ขั้นที่สามก็คือหางเสือเปลี่ยนมือค่ะ
4: แล้วตอนนี้ก็สามารถกลับหัวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งแล้วครับ
1: เดี๋ยวดูตอนจอดอันนี้พร้อมจอดหรือเปล่าครับเนี่ย
3: พร้อมจอดค่ะ
1: พร้อมจอดต้องให้พร้อมจอดด้วยนะลงดูซิว่าตอนจอดจะสมูทแอสซิลหรือเปล่า
3: ใช
1: ่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระวังหัวเนี่ยเดี๋ยวผม
3: ไป
1: อ้าวครับตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วสรุปภารกิจทีครับเป็นไงบ้าง
3: สำหรับวันนี้นะคะวันแรกนะคะแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่าน

0: ค
1: ่
0: ะ
1: เย
2: ้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภารกิจนี้ตื่นเต้นท้าทายอย่างมากเลยครับแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นความสามารถของพยัคฆ์ร้าย9942ไม่ได้หรอกครับ
1: ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูทรายฉิมสวัสดิ์มากๆเลยครับ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากครับแล้วช่วงหน้าครับห้องวิจัยไวทอง
3: เราเปิดปวดเมื่อยขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอะไรบ้าง
0: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะ
1: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับและตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยากริตนะครับ
0: สวัสดี
1: คร
0: ับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยักร้าย008นะคะและคุณพยักร้าย9942ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งคู่เช่นเคยค่ะ
4: ยักษ์ร้าย9942ภารกิจของคุณในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากผมรู้มาว่าคุณชอบไปนวดแผนโบราณการแล่นเรือใบในวันนี้ก็อาจทำให้คุณกลับไปนวดงานที่คุณเคยชินแต่ผมอยากให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอสิก่อนจะดีกว่า
1: ครับนี่เลยครับผมมีเรื่องมาฟ้องเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชวนผมไปนวด
2: ครับ
1: โอ้บอกว่าสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็กลัวนะเพราะยังยินข่าวมาว่าบางคนก็กระดูกกระเดี่ยวหักไปก็มีกลัวครับผม
0: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจใช่ไหมคะคุณอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนวดหลังจากการปฏิบัติภารกิจ
1: ภารกิจนี้ชิวๆมาก
0: ชิวมากเลยเห็นบอกว่าทำได้สำเร็จด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะที่ชอบนวดโดยปกติแล้ว
3: จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับก็ทำให้สบายเนื้อสบายตัวดีอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
0: ถ้าอย่างนั้นนะคุณ008ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้สูงวัยบางคนหรือว่าผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีข้อห้าม
1: ข้อห้ามด้วย
0: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของแพทย์แผนโบราณค่ะ
3: ใ
0: ช่ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าการนวดเนี่ยมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะแล้วก็การนวดเพื่อรักษาโรค
3: การนวดเพื่อรักษาเนี่ย
0: เป
3: ็นยังไงครับรักษาอะไรได้บ้างครับ
0: การนวดเพื่อรักษาเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดได้นะคะอย่างเช่นโรคปวดศีรษะบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในบางศาสตร์ก็จะมีความเชื่อว่านวดแล้วเลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างที่คุณอาบอกใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการนวดอีกประเภทนึงค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการนวดในศาสตร์ไหนหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวัง
1: ใช่
0: ค่ะรวมถึงมีข้อห้ามด้วยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีอาการไข้สูงนะคะอย่างนี้ไม่ควรนวด
1: ทำไมล่ะ
0: ค่ะเพราะว่าอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไข้จากอะไรแล้วบางทีเนี่ยไปนวดเสร็จแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงมากขึ้นค่ะเราไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการปวดที่ปวดมากๆหรือปวดเฉียบพลันเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องรอให้อาการปวดเฉียบพลันเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นซะก่อนแล้วก็คือค่อยไปนวดเหมือนกับไปทำกายภาพบำบัด
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะหรือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะก็ไม่แนะนำให้นวด
1: ไม่ได้ด้วย
0: ค่ะรวมไปถึงในผู้ที่มีการผ่าตัดนะคะเปลี่ยนข้อต่อต่างๆเนื่องจากว่าการนวดหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณอาเคยไปนวดบ่อยจะมีการดัดยืดขาบิดไปบิดมาค่ะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนข้อต่อข้อสะโพกข้อเข่านะคะดูดรวมไปถึงการใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปนวดเพราะว่าการบิดที่เกินองศาที่เขาใส่ข้อไว้เนี่ยอาจจะทำให้ข้อต่อที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายได้
3: คุณหมอครับ

0: บางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลที่อันตรายอย่างไรบ้างครับ
1: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได
2: ้อย่างนี้นะครับน้องๆทางบ้านนะครับดีใจมากเลย
1: ไม่ต้องช่วยเหยียบแล้วค่ะก็การนวดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงก็ควรจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าค่ะ
2: ครับผมในเมืองไทยนี่มีร้านนวดเราเห็นเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามแหล่งชุมชนเยอะมีวิธีการเลือกร้านอย่างไรบ้าง
0: นั่นสิครับคุณหมอครับ
1: โดยปกติแล้วสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะรวมถึงคุณหมอที่ทำการนวดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการสอบค่ะทดสอบความรู้มีใบประกาศนียบัตรของเขาด้วยค
2: ่
1: ะใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาแน่นอนเวลาที่คุณอาไปก็มักจะเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดอันนี้เน้นเลยนะคะ
2: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพนิดนึงครับ
1: ต้องบอกว่าสุขภาพกายนี่เต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าสามารถเล่นกีฬาเรือใบ
2: เนี่ยชิลเลย
1: ใช่ซึ่งต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีสมาธิด้วยต้องฝึกทักษะใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเต็มร้อยกับภารกิจที่ผ่านฉลุยในครั้งนี้ค่ะคุณแม
2: ่ครับเล
0: ยยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
2: สุดท้ายนี้นะครับทางรายการเรานะครับก็ขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยากรายนะครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะฮะรักษาพยากราย9942นะครับคุณอารัชตะสิงห์จันทร์นะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ
2: นี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจนี่ไวทีนนะครับพบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์คุณพยาไร008และพยาไร9942ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมที่ได้ไปทำกันมาในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์ก็มีคำพูดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะขอโทษค่ะ
2: ครับผมครับ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันระดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลาง

0: ส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม non investment grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ double B ลงมาถึง4
1: และอันดับสุดท้ายคือ rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ investment grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่า
0: ส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า investment grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่า
1: การซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับ
0: เวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kn9.com ของมูลนิธิ 9kn9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรก
1: ถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้

0: คุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะทราบว่าวันที่21กันยายนของทุกๆปีนะครับองค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศนั้นก็ประกาศให้เป็นวันอัลไซเมอร์โลกนะครับ
1: ค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเองนะคะก็มีการจัดงานใหญ่ขึ้นทุกปีเลยค่ะโดยสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเข้าใจโรคอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
0: ซึ่งปีนี้นะครับก็มีคนมาร่วมงานเยอะมากสมความตั้งใจเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีได้ข้อมูลดีๆจากคนที่มาร่วมงานด้วยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ค่ะ

0: มองเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าๆเงียบๆเกิดกับคนข้างๆเราโดยที่เราไม่รู้แล้วเรามาอีกทีนึงอ้าโหให้เป็นอย่างนี้ได้เหรอ
1: เส
0: ีย
1: ทองเข้าหัวเสียหัวให้ช้า
2: อัลไซเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสมองเสื่อม
3: ก็เป็นโรคสมองเสื่อม
4: การลืมตามวัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
5: พอรู้จักบ้างค่ะค่ะคือที่ตามที่รู้ๆกันคือเป็นโรคสมองเสื่อม
2: อยากเรียนรู้ลูกเพราะว่ามันเป็นยังไงคืออัลไซเมอร์ตาทราบคือฟังมาหลายที่แต่ก็อยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยความรู้เพิ่มนะว่าเพื่อจะดูแลตัวเองยังไงจะกินอาหารยังไงจะออกกำลังกายยังไงได้เพิ่มมา
3: อยากฟังเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ในบ้านปลายชีวิตของตัวเอง
4: นี่ตัวเองที่มาฟังวิชาการในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตนเองอายุมากแล้วก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นคือนี่มีอาการวิตกกังวลเหมือนกันกลัวจะมีอาการแบบพวกอัลไซเมอร์แต่นี่ก็จะมาดูว่าความรู้นั้นเผื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวเองหรือว่าป้องกันได้
2: เรียกว่ามีเพื่อนบอกก็แล้วกันนะ
3: ทราบจากสสส.ไปเมื่อวานนี้ไปออกกำลัง
5: มีเพื่อนเป็นสมาชิกของชมรมอยู่โทรไปชวนก็เลยลองมาศึกษาดู
2: โอ้ก็คงจะเยอะแยะนะลูกนะคงจะเยอะแยะก็เรื่องได้ประโยชน์เพื่อตัวเองก็คือได้เอาไปปฏิบัตินะลูกถ้าเผื่อว่ามาเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็เปล่าประโยชน์ตาก็เอาไปพยายามทำ เรื่องอาหารพยายามทานที่ตามคำแนะนำเรื่องออกกำลังกายได้หลายเรื่องเลยลูกเรื่องออกกำลังกายนี้มีท่านู้นท่านี้ซึ่งเราไม่เคยได้เรียนรู้นะลูกนะแล้วก็การฝึกใช้สมองอย่างว่า ออกกำลังกายท่านี้เราได้ใช้สมองข้างนี้ได้ใช้สมองข้างนี้

0: เออเนี่ยได้ตรงนี้ด้วยไม่งั้นทุกวันจ่าได้แต่เดินมันก็คือเดินนะลูกใช่ไหมเดินก็รู้จักอาจารย์ที่สอนเมื่อก่อนนี้ที่เรียนรู้มาก่อนๆว่าเดินก็คือสร้างเซลล์สมองด้วยแต่เราไม่รู้หรอกว่าหลังจากนอกจากเดินแล้วเนี่ยใช้สมองส่วนไหนทำอะไรเราไม่รู้พอได้ออกกำลังกายตามที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่างนี้นะได้ใช้สมองส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รู้มากขึ้น
1: ก็ดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็มีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างมีกิจกรรมเลยนะมีแต่ละห้องให้ฝึกสมองให้ออกกำลังให้ทำอาหารว่าทำอาหารอย่างไรที่จะดูแลตัวเองดูแลผู้ป่วยทานยังไงถึงจะได้สุขภาพแข็งแรงนั่นอะไรอาหาร5หมู่เนี่ยมันก็มีตัวหลักๆก็5หมู่แหละมีผักสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้มีผลไม้แล้วเราก็ไม่ต้องทานของหวานมากชากาแฟงดไปได้เลยลืมไปได้เลย ก็จะได้ความรู้อีกหน่อยแน่นขึ้นอีกหน่อยบางทีตัวเองก็ลืมเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ลืมอ่ะใช่ไหมแต่มันเป็นลืมช่วงระยะสั้นตอนนี้เราก็ไม่อยากเป็นช่วงระยะยาวไงสงสารคนดูแล
2: มีประโยชน์มากค่ะเพราะนี่เราอย่างที่บอกไปแล้วเป็นความรู้ที่เราป้องกันตนเองแล้วก็ให้ญาติแล้วก็จากการสังเกตเผื่อเพื่อนบ้านมีอาการอะไรเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้หรือว่าชี้แนะได้
3: ก็คิดว่าจะเอาไปดูแลตัวเองมากกว่าเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านก็เสียไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่มีใครเอาไว้ดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วค่ะ
4: น่าปลื้มใจนะครับว่างานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีคนสนใจเยอะแยะเลยทีเดียว
5: ค่ะเพราะข้อมูลข่าวสารแต่ละวันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเราจะต้องอัปเดตข้อมูลกันอยู่ทุกนาทีเลยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศกันครับจากที่ผมได้ไปค้นหาข้อมูลมานะครับหมอฝนฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมในประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่งจะมีการตื่นตัวกันมาเมื่อไม่นานมานี้เองฮะ
5: ใช่ค่ะคุณยอดถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักโรคสมองเสื่อมเลยนะคะถ้าไม่มีข่าวของท่านประธานาธิบดีเรแกนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะอัลไซเมอร์ค่ะ
4: ใช่อันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะตอนนั้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจแล้วตื่นตัวในเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้น
5: ใช่ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองนะคะก็มีการก่อตั้งนะคะสมาคมโรคสมองเสื่อมตั้งแต่ในตอนช่วงนั้นเลยนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นแล้วก็พยายามให้คนไทยเนี่ยรู้จักภาวะอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
6: ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีประชากรผู้สูงอายุเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้สูงอายุเยอะก็จะได้ผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าความเสี่ยงของสมองเสื่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุยิ่งคนอายุยืนยาวขึ้นก็จะเจอของพวกนี้เยอะขึ้นมันไม่ได้เป็นมาตอนอายุมากแต่ว่าจริงๆแล้วรอยโรคเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนต้นๆเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะเห็นแสดงอาการออกมาขณะนี้เนี่ยสังคมไทยเรารู้จักสมองเสื่อมมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเป็นเรื่องไกลตัวมากโดยเฉพาะในปีนี้ปี2558สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติก็บอกกับประเทศสมาชิกบอกว่าวันที่21กันยายนซึ่งเป็นวันอัลไซเมอร์โลกเนี่ยทุกทีเราก็จะจัดงานกันในช่วงวันนั้นตอนนี้เราบอกว่าขอเปลี่ยนเลยเป็นจัดงานทั้งเดือนเป็นเดือนอัลไซเมอร์โลกในประเทศไทยปีนี้จะมีหน่วยงานมากกว่า37หน่วยงานจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ทั่วประเทศนะทั้งในภาคส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเรื่องของการดูแลเรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอันที่หลายฝ่ายมีความร่วมมือร่วมใจกันแทนที่จะปล่อยให้เขาสูงวัยแล้วก็บอกเขาว่าดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเราก็บอกเขาว่าเขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพสมองด้วยเขาจะต้องมีการเข้าสังคมเขาจะต้องมีการทำฝึกต่างๆคิดเลขบวกเลขเขียนอ่านสรุปนะคะเพื่อที่ทำให้สมองเขายังคงกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดและไม่ละเว้นเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดของเราไม่ดีเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดความอ้วนการสูบบุหรี่ของพวกนี้ล้วนแต่มีผลให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเหมือนกัน นะคะนั้นในภาพรวมถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเพราะว่าคนจะเป็นมากขึ้นแต่ในอีกใจนึงก็คิดว่าคนรู้จักสมองเสื่อมเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วคนไข้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่มือหมอเร็วขึ้นแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือนะหลายท่านคิดว่าสมองเสื่อมพามาหาหมอแล้วจะรักษาให้หายเรารักษาสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่หายนะคะมีประมาณสัก 10% ซึ่งเป็นสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นจากเรื่องบางเรื่องที่เราแก้ไขได้แต่อีก 90% เราช่วยทำให้ครอบครัวและผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่เป็นภาระต่อกันทั้งทางร่างกายทางอารมณ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นงานที่ต้องต่อไปอีกอาจารย์คนเดียวคงไม่สามารถจะทำให้เกิดสิ่งดีๆได้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับในประเทศไทยเหล่านี้ก็จะมีเครือข่ายหลายส่วนที่จะช่วยกันทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนช่วยทำให้สังคมน่าอยู่น่าอยู่สำหรับครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วผู้ป่วยสมองเสื่อมเองถ้าเรารู้จักเขารู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นเพราะเขาเป็นโรคเขาไม่สบายเราจะให้อภัยเขาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลไม่ปล่อยให้ลอยไปเฉยๆเห็นคนเดินผู้สูงอายุเดินดุมๆถ้าทางแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่เหมาะไม่สมเราก็คิดแล้วว่าเขาอาจจะเป็นสมองเสื่อมก็จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าปล่อยให้มันผ่านไปต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในเรื่องของต่างประเทศนี่เขาทำกันมากมายในส่วนเรื่องของการดูแลองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติก็มีการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายเนี่ยช่วยกันที่จะจัดกิจกรรมทำให้เรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยรู้จักกันในทุกๆประเทศมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของการที่ให้ผู้นำของแต่ละประเทศเข้าใจโรคนี้มากขึ้นค่ะโดยองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยให้เหมาะสมโดยการจัดประชุมกันที่เจนีวาเอารัฐมนตรีเอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาและคุยให้ฟังว่าโรคนี้มีปัญหานะแล้วทางแต่ละประเทศจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ใส่นะคะใส่เรื่องของความคิดใส่เรื่องของนโยบายลงมาทางด้านของผู้นำประเทศทางด้านสายอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทางฝ่ายงานการศึกษาเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้ามีการร่วมมือกันมีการแชร์หรือมีการส่งเปลี่ยนถ่ายความรู้ที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยสู่กันมากขึ้นนะคะสมัยก่อนนี่บริษัทไหนทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอให้มีการแชร์ข้อมูลกันถ้ามีการแชร์ข้อมูลกันต่อไปเรื่องของการที่จะมุ่งไปสู่การรักษาเพื่อการทำให้สมองเสื่อมนี้หายหรือว่าโรคอัลไซเมอร์หายไปก็น่าจะเป็นความหวังซึ่งค่อยๆใกล้เข้ามาในเวลาอีกไม่ช้านะคะเพราะนั้นทั้งภาครัฐบาลภาคส่วนของเอกชนภาคส่วนของค้าขายเขาก็ช่วยกันที่จะจัดการกับเรื่องนี้เพราะถือว่ามีปัญหาทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านของการปกครองและเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหนักหนาทั่วโลก
4: การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเขาทำกันอย่างต่อเนื่องกันมานานแล้วนะฮะ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะพึ่งเพียงแต่ยาแล้วก็การตรวจโดยแพทย์เนี่ยมันจะไม่เพียงพอนะคะ
4: ครับผมส่วนการอบรมจะเป็นยังไงนะครับต้องไปติดตามเนื้อหารายละเอียดจากวิทยากรของเราครับ
7: ก็ในฐานะที่เราทำงานกับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนาะเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีความยุ่งยากมากเลยในการดูแลเนาะเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการอบรมเนี่ยเพราะเราต้องการให้ญาติผู้ดูแลเนี่ยมีความเข้าใจนะคะในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในการในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ในการดูแลนะคะสาเหตุต่างๆแล้วก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์กับเพื่อนร่วมอะไรเพื่อนผู้ดูแลด้วยกันที่เข้ามาเนาะค่ะจริงๆเนี่ยเราจัดอบรมผู้ดูแลเนี่ยนะคะ น่าจะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ก็ประมาณสัก6ปีแล้วเนาะ6ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นมาซึ่งจริงแล้วก็ปีนึงเนี่ยเราจัดซะ2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยก็จะน่าจะเป็นเดือนมีนาคมพฤษภานะคะรอบหลังนี้ก็เป็นเดือนตุลาเนี่ยค่ะที่เราจัดเป็น2รอบเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของสมองเสื่อมเนาะเรื่องอัลไซเมอร์ก็เป็นหนึ่งในสมองเสื่อมนะคะมันมีอะไรเยอะแยะเลยทั้งสาเหตุต่างๆแล้วก็มีการดูแลเยอะแยะไปหมดนะคะตั้งแต่โรคระยะต้นระยะกลางระยะท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นการอบรมแบ่ง2ช่วงเนี่ยค่ะเพราะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของคนไข้ที่ไม่อะไรโรคมันไม่ก้าวมากนะคะแต่รอบหลังเนี่ยเราจะเป็นเรื่องที่คนไข้เนี่ยที่มีอาการของโรคมากขึ้นทั้งการดูแลจะต่างกันทำยังไงถ้ายังไม่เคยมาเนาะเราจะเข้าอบรมเนี่ยเขาต้องรู้ได้จากไหนใช่ไหมคะมันก็จะมีการรู้จากการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นใน Facebook ก็ได้เนาะในเว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะหรือโปสเตอร์ที่ติดอยู่ในรามาธิบดีเนี่ยนะคะแล้วก็บวกกับจากแพทย์หรือพยาบาลหรือทีมที่เขารู้ก็นั่นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยมาได้หลายช่องทางนะคะก็รับสมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ทีมที่บอกต่อกันมานะคะหรือว่าผู้ดูแลเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาจะบอกต่อกันแล้วตอนนี้เรามีเครือข่ายเยอะเลยนะคะซึ่งก็ทำงานเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเขารู้เขาก็ส่งต่อผู้ดูแลเพราะนั้นคนที่เข้าอบรมตรงนี้มาจากทั่วสารทิศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะคะค่าใช้จ่ายในการอบรมเนาะถ้าเอาหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเป็นผู้ดูแลที่เข้าเพราะว่าเราสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลโดยตรงนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่ะฟรีส่วนใหญ่เราก็จัดเป็น2วันนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเนี่ยมีนะคะมีโดยที่ถ้าเราจัดที่นี่นะคะรามาธิบดีก็เป็นซัพพอร์ตเรื่องของห้องประชุมอะไรเราด้วยนะคะหรือเรื่องอาหารเพราะเราทำโปรเจกต์ขึ้นไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งก็ให้งบประมาณในการที่จัดทำตรงนี้เข้ามาแล้วก็ส่วนทั้งหมดเนี่ยจริงๆถ้ามาจากสมาคมเนี่ยก็น่าจะได้จากเงินบริจาคด้วยซึ่งวัตถุประสงค์ของการที่เรารับเงินมาเนี่ยเพื่อเราสู่สังคมโดยที่ให้กับผู้ดูแลจริงๆที่ได้รับด้วยนะคะมีกรรมหลายอย่างเนาะกิจกรรมตั้งแต่ เขาจะรับความรู้โดยการเป็นยายเนาะส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมนะคะก็มีทำเวิร์กช็อปนะคะให้เรียนรู้ไปอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมันมีกิจกรรมอันนึงที่ซึ่งระยะเมื่อวานนี้นะคะช่วงคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สซึ่งคนไข้เนี่ยที่มีอาการมากขึ้นนะคะแล้วพวกนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีเรื่องการให้อาหารนะคะหรืออะไรต่างๆการได้ออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยหรือการพลิกตะแคงตัวก็ทำเป็นเวิร์กช็อปนะคะมีการเรียนรู้กันซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เรียนรู้กันด้วยโดยทำเป็นสเตชันแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลเองเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันเพราะหลังจากการที่เราแบ่งกลุ่มเนี่ยนะคะเขาก็เรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ยอดมากเลยนะคะเขาทำเป็นไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาตรงนี้ค่ะ

ป็นคนไข้คุณหมอแล้วก็ทราบติดตามข่าวเป็นอยู่ใน Facebook ด้วยนะคะของสมาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งพบคุณหมอก็ยืนยันกับคุณหมอว่ายังไงก็มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะมาได้รับความรู้ว่าเผื่อเราก็ไปปรับใช้กับในเรื่องของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็มีอายุแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นแล้วก็มีเป็นแบบชนิดเป็นมากด้วยเราก็กลัวเหมือนกันก็ของอาจารย์นี่จะมาทุกครั้งเลยนะคะถ้าทราบแล้วก็ไม่ติด

0: ไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาร่วมทุกครั้งค่ะ
1: ก็มันก็เป็นวิทยาทานเพื่อดูแลพี่สาวด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเผื่ออนาคตจะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเห็นมีโปสเตอร์หรือโฆษณาติดก็มักจะมานะคะ
2: ก็อยากจะรู้ว่าคนไข้สมองเสื่อมมีอาการอย่างไรแล้วมีวิธีการที่จะชะลอไม่ให้เสื่อมได้อย่างไร
0: ได้ค่ะเพราะว่าความรู้ที่อาจารย์ให้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากท่านอื่นๆที่อย่างครูแอ๋วที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็จริงๆก็อ่านแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เลยแบบอยากจะซื้อไปฝากคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ได้มากอะค่ะเพราะว่าก็ไปดูแลพี่สาวดูแลคนในบ้านอย่างเนี้ยค่ะเพราะพี่สาวเขาก็จะเป็นแบบมีอาการเพราะว่ากินข้าวแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ทานยาและยางถามทานยายางเขาก็บอกว่าทานแล้วแต่ที่จริงอะดูไปดูที่กระปุกยาแล้วก็ยังไม่ได้ทานอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเตือนทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเขาทำอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ทำเวลาถามว่าใครทำเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ทำ
2: ก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณหมอก็พูดหลายอย่างนะคะว่าอะไรที่เป็นการเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมบ้าง
0: ก็คงไปทำเรื่องการบริหารที่ฟังตอนจบนะคะมีการบริหารสมองแล้วก็อาจจะไปเล่าให้ฟังว่าเรามาทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่แม่จะได้สบายใจว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีวิธีแบบฝึกสมองก็แบบจีบนิ้วตัวแอลอะไรอย่างเงี้ยที่หมอสอนนะคะก็ว่าจะดูโปสเตอร์ที่เป็นการฝึกสมองไปให้เขาทำดูอย่างเงี้ยค่ะและที่มีภาพหรือการฝึกสมองที่คุณหมอเขาอธิบายให้ฟังก็เอาไปให้ทำดูค่ะ
0: ก็จริงๆคือรู้สึกเห็นใจนะคะคนที่เขาต้องดูแลคนป่วยมากๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงอะแต่ว่าเราก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความรักอะก็ยังบางคนเขาก็อาจจะมีภาระที่ยังดูแลไม่ได้อย่างลูกๆหลายคนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คนไหนที่ดูแลได้ก็พยายามใส่ใจแล้วก็มาให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคะอย่างตอนนี้เริ่มเป็นเราก็รีบดูแลซะก่อนอย่าให้ท่านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะคะ
1: ก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ก็ต้องบรรยายให้ฟังว่าอันนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ควรฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ควรใส่ใจกับตัวเองด้วยแล้วก็หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ
2: คือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเขาจะไม่รู้สึกตัวเขานะคะคนที่ดูแลสำคัญนะคะเพราะว่าจะต้องมีใจเต็มร้อยนะคะเพราะว่าคนอะไรอ่ะคือเราต้องรู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะต้องอะไรอ่ะคือตั้งใจดูแลเต็มที่นะคะ
3: ครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะครับ
4: ค่ะหมอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะคะจงมีแรงกายแรงใจนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปเพื่อจะให้ท่านที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็มีความสุขค่ะ
3: สำหรับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับก็ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าความรู้จากวิทยากรแล้วก็ในรายการทั้งหมดนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์จากรายการครับ
4: รวมทั้งประสบการณ์ที่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนำมาแบ่งปันนะคะก็น่าจะช่วยปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
3: ครับติดตามรามาชาแนลกันต่อไปนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานีที่มีแต่สาระและก็ความรู้ที่จะทำให้สุขภาพของผู้ชมนั้นดีทั้งกายและใจครับ

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ณใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้เรามาซ่ากันที่ตลาดน้ำสี่ภาคตลาดแห่งนี้อยู่ที่พัทยานั่นเองและกวนซ่าที่จะมาบุกตลาดกันในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือกอล์ฟเบญจพลกับคุณหมอหมูอาจารย์ทันตแพทย์หญิงนุชนาถโอปิลันส่วนแขกรับเชิญนั้นเขาเป็นถึงพระเอกในตำนานหากพูดชื่อไปแล้วทุกคนจะต้องรู้จักยอดชายเมฆสุวรรณ
2: คือต้องบอกว่าอายอดชายเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะโอ้โหผมบอกเลยท็อปไฟของเมืองไทยเป็นพระเอกที่งานเยอะมากแล้วหนังที่เล่นนี่นะคุณหมอหนังรักหนังบูหนังผีหนังเต็มไปหมดเลยทุกแนวหนังสมัยก่อนจะมีเป็นแบบหนังอะไรที่แบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยหนุมงหนุมานต้องคนนี้นะต้องคนนี้เป็นพระเอกหนุมานเจอไอ้มดแดงหนุมานเจออุลตร้าแมนหลายๆคนอาจจะไม่เคยดู
3: หนุมานกินยำไข่มดแดง
2: ไม่เกี่ยว
1: คุณผู้ชมทราบกันไหมครับว่านอกจากอายอดชายจะเป็นพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์แล้วปัจจุบันคุณอายังเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานทุกชิ้นที่เห็นนี้คุณอาทำเองกับมือเลยครับ
2: อาครับเห็นบอกอามีมิวเซียมด้วยเหรอ
3: ก็ฮะทำไว้เพราะว่ามีความคิดว่ามนุษย์เหมือนแขกที่มาเยี่ยมโลกเมื่อถึงเวลาก็จากไปแต่ก่อนจากไปเนี่ยเราควรจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากบนโลกใบนี
2: ้โอ้ยังไงอ่ะ
3: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยหลวงปู่ชอบพาไปขุดศพเราก็เห็นกองกระดูกพเนินเทินทึกเราก็เลยถามหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับแล้วผมต้องเป็นอย่างนี้ไหมก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นทุกคนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้หมดเราก็เกิดความสงสารตัวเองว่าเฮ้ยเกิดมาแล้วแค่นี้วะไม่ได้ไว้มันต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้นี่แหละเป็นที่มาของการทำพิพิธภัณฑ
2: ์ของอาละหลับเป็นงานปั้นป่ะ
3: มันมีหลายแบบอะจิตรกรรมประติมากรรมดรอยิ่งแล้วก็ผลงานทางด้านการ
2: ก็คือทั้งปั้นทั้งวาด
1: ก่อนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคกันเราจะมาพูดเรื่องโรคในวันนี้กันก่อนต้องบอกเลยว่าโรคนี้ผู้สูงอายุเป็นกันเยอะมากเลยนั่นก็คือโรคช่องปากนั่นเอง
4: ที่เราพบบ่อยนะครับก็จะมีเรื่องกลิ่นปากนะครับแล้วก็ฟันโยก
5: พวกฟันล้มเหงือกล้น
6: ก็มีค่ะเคยปวดฟัน
7: ก็ต้องแปรงฟันนะครับ
4: สำหรับแปรงสีฟันนะครับที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
6: ต้องใช้แบบนิ่มๆบ้างค่ะ
8: ถ้าสมมติว่ามีอาการปวดก็จะเข้าพบแพทย์เลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
9: ซ่า
4: ซ่า
10: ครับผม
2: ผู้สูงอายุนี่เขามีปัญหาเรื่องนี้เยอะไหมครับ
11: ก็คนไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาไปเจอหมอฟันแล้วก็แบบว่าปล่อยจนมันเรื้อรังพอมันสะสมก็คือเป็นก็เยอะเหมือนกัน
2: อ่ะครับเดี๋ยววันนี้ถามเต็มที่เลยนะ
3: ได้เลย
2: มีหมออยู่ข้าง
3: ๆอย่ามาขูดหินปูนผมนะ
2: ใครจะขูดหินปูนในรายการโถมิติใหม่ของวงการทีวีเหรอ
3: แฟนเขาบอกว่าผมเนี่ยหินปูนเยอะเขาพาไปขูดหินปูนฉีดยาให้ผม2เข็มยาชาโอ้โห2วันนั้นหน้าผมหน้าด้านไป2วันเลยเดี๋ยวนี้เรียกไปขูดหินปูนผมไม่เอาแล้ว
2: กลัวจะไม่ดีเนาะ
11: ไม่ดีค่ะควรยังควรไปอยู่ค่ะ
3: เดี๋ยวกลัวแล้วหน้าด้าน
1: ตลาดน้ำสี่ภาคสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่นี่ได้รวบรวมของดีของเด่นทั้ง4ภาคไว้ในที่เดียวบรรยากาศภายในตลาดมีกลิ่นอายแบบไทยๆให้เราได้สัมผัสกันตลาดน้ำสี่ภาคจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับรับรองว่าถ้ามาที่นี่จะเที่ยวทุกภาคภายใน1วันได้อย่างแน่นอน
2: ไปภาคแรกก่อนนะฮะหรือไปภาคพิสดารก่อนครับ
3: ภาคพิสดาร
2: ไปภาคอีสานก่อนเลยพอเราเข้ามาโซนนี้นะครับเขาก็จะบรรยากาศเป็นแบบอีสานงานหัตถกงหัตถกรรมอยากได้อะไรเราก็ต่อราคาเขาเขาไม่ให้เราก็
3: ไม่เราก็เอา
2: ผมชอบตลาดนี้นะครับเขาจะอะแดปต์ให้มันแบบอยู่ร่วมกับสมัยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรที่มันร่วมสมัยอยู่ในแทรกอยู่ตามพวกโซนของภาคต่าง
11: ๆมีทั้งเก่าทั้งใหม่
2: ใช่คุณหมอเคยมาเดินไหมที่นี
11: ่ยังเลยค่ะ
2: ยังเลยคุณอาครับ
3: ครั้งแรกคร
2: ับ ผมชอบอันนึงที่ค่อนข้างเก๋คือว่าเขาจะมีเหมือนอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารตามเรือตามอะไรอย่างเงี้ยครับมันได้ฟีลลิ่งของตลาดน้ำสมัยก่อนเขาก็จะจอดอยู่ริมทางแล้วก็ซื้อทานกันไป ตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปัญหาในช่องปากของผู้สูงอายุกันแบบเอาให้ลงลึกไปเลยเพราะว่าคุณอานี่ข้องใจมากนะครับ เพราะอาไม่เป็นอะไรไงดูสิสุขภาพฟันดีดีอย่างนี้มันมีโรคอย่างนี้ด้วยเหรอมันคืออะไรฮะ
11: ถ้าเกิดในผู้สูงอายุนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้งานในช่องปากเรามานานฟันของเราเนี่ยมันก็สึกได้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของฟันสึกฟันกร่อนหรือว่ามีโรคเหงือกเหงือกก็จะแบบว่ามีการร่นได้บ้าง
2: ก็เกี่ยวกับการใช้งานของเราใช่ไหม
11: ด้วยค่ะ
2: แล้วก็การแปรงเช้าเย็นด้วย
11: ด้วยค่ะ
2: ผิดวิธี
11: อาจจะผิดวิธีมาตลอดชีวิตก็มีค่ะ
2: คุณอาแปรงฟันยังไงครับสะบัดสะบัดอย่างที่เขาบอกไหมฮะ
3: ก็
2: น้อยนะผมว่าคนไทยอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่ครับใจร้อน
2: ถูไว้ก่อน
3: ใจร้อนตอนนี้อายุ77แล้ว
2: แต่ยังแข็งแรงไง
11: ใช่ดูแข็งแรงเลยค่ะ
3: สาเหตุที่ฟันโอเคไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเนี่ยเราต้องดูแลมันไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามน้ำเป็นต้นว่าเห็นเพื่อนกินเหล้าเขาชวนกินเหล้าก็กินไปสูบบุหรี
2: ่
3: นะฮะไปกินมันทำไมเหล้าอ่ะ
2: คุณหมอฮะอย่างที่คุณอาพูดมาอย่างเงี้ยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยมันมีผลกับฟันเราด้วยป่ะ
11: มีผลค่ะโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่นะคะ
2: โอ้โห
11: เพราะว่าบุหรี่เนี้ยมันจะทำให้สุขภาพในเรื่องของเหงือกเนี้ยสูญเสียไปแล้วก็เป็นโรคปริทันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ยเรื่องบุหรี่เนี้ยถ้าเกิดเวลาเจอคนไข้ก็จะบอกว่าที่จริงงดได้อยากให้งดลดได้อยากให้ลด
3: ผมมีอยู่วันนึงนะพอดีไปเห็นลุงแก่ๆคนนึงกำลังปิ้งลูกชิ้นอยู่เราก็ไปสวัสดีครับลุงผมซื้อลูกชิ้นหน่อยนะแล้วก็มามองหน้าบอกเฮ้ยเชียนไม่ได้เหรอเอ้าไอ้ซานเหรอ
2: ผมเพื่อนกัน
3: เพื่อนกันผมไหว้เข้าไปแล้วฟันหักฟันหักหมดปาก
2: ฟันไม่เหลือเลยผมก็ดูแก่ไปเลยไงเสียบุคลิก
3: แก่หมดเลยแก้มตอบขนาดตรงนี้หน้าที่เคยแต่งตึงเนี่ยนะนูนๆมันเพราะว่าถ้าฟันหลุดไปเนี่ยอนาโตมี่ตรงนี้มันจะพลุบเข้าไปเลย
2: เห็นไหมคุณผู้ชมฟันสำคัญมากนะอยากดูแลช่องปากต้องประพฤติตัวยังไง
11: หลักๆแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะนอกจากทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงแล้วเนี่ยก็คือให้ใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็แปรงลิ้นด้วยบางคนเนี่ยจะแปรงฟันแล้วก็ไม่ได้แปรงลิ้นส่วนที่2ก็คือว่าอาหารค่ะอาหารที่ทานก็อยากให้มีประโยชน์พวกโปรตีนอาหารที่มีแคลเซียมต่างๆแต่ทีนี้อาหารที่มีโทษเช่นอาหารที่เป็นพวกที่มีกรดพวกน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะคะของเปรี้ยวๆพวกนี้มันก็กัดกร่อนฟันได้เหมือนกัน
2: เหรอ
11: ค่ะส่วนที่3ก็คือว่าในเรื่องของการที่ว่าเราควรที่จะพบทันตแพทย์เนี่ยเป็นประจำทุก6เดือนเพราะบางทีพอคุยกับหลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าไม่รู้นะว่าแบบต้องเจอหมอฟันทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่รูทีนเหมือนเราไปเช็คสุขภาพอะค่ะ
2: ของคุณอานี่พบหมอ
3: ก็6เดือนครั้งนึงบางทีก็ไปขุดหินปูน
2: เ
3: พราะว่าหินปูนเนี่ยหมอบอกว่ามันเป็นต้นเหตุของเรื่องเหงือกใช่มั้ย
11: ใช่ค่ะ
3: นะก็เลยต้องไปเช็คเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอาการปวด
2: ชาวต่างชาติจะมาลงเยอะเพราะว่ามาที่เดียวแล้วเขาได้เห็นวัฒนธรรมของ4ภาคเลย
3: ทุกภาคเลยมาที่เดียวจบเลย
2: เฮ้ยมีมวยทะเลไปดูเร็วไปดูเร็วเริ่มแล้วนี่ทั้งคู่และดูเธออยู่แล้วนี่เริ่มยกที่2มาต่อเลยฮะเครื่องร้อนฮะยังไงตีกับไฟแดงต่อยครับต่อยครับต่อยมันมีคนหาเลยนี่ครับสำคัญมาก
11: ก็เชียร์ใคร
2: น้ำเงิน
11: งั้นเอาแดง
2: นั่นไง
11: แดงสู้
2: เอาให้หนักชนะตอนนี้เขามีกิจกรรมนะครับมีป้อนนมแพะ

0: เอาละฮะคุณอาเลี้ยงครับคุณอาเลี้ยงบุญ
1: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
2: มันโดดแรงมากเลย
1: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ
0: อ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วให้ตัวเด็กๆบ้างเด็กๆกินเยอะๆจะได้โตๆอ้าวลูก
1: อ้าวกินไปกินไปกินไปกินไปกินไป
0: โอ้โหโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณคุณอาด้วยครับ
3: ครับครับ
0: นี่ไง
1: เจริญพรโยม
0: ได้บุญและตังก็ไม่เสียด้วย ดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหน
4: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
0: ฮะหมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีก
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาซ่ากันต่อกับ
6: ลูกยาพาซ่าเย่
5: เดี๋ยวพี่กอล์ฟจะพาอายอดชายและคุณหมอหมูไปหาอะไรกินที่ภาคใต้กันสักหน่อยบอกได้เลยว่าร้อยจังหู
0: ้เอาละฮะเรามาภาคใต้นี่เราขายไม่ได้คือชาชัก
1: ชาชัก
0: นี่นี่กำลังชักอยู่เลยนี่นี่นี
1: ่
0: อย่างอื่นได้ไหมชักอย่างอื่นได้ไหมโอเลี้ยงชักได้ไหมไม่ได้อะอะไรได้อีกอะโกโก้ชักต้องเป็นนมเหรอแล้วอะไรบ้างอะ
1: ชามบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะ
0: ชักเดี๋ยวจัดชาชักให้หน่อยนี่นี่ไอ้นี่แหมมันจริงๆเว้ยโอ้ยออกทีวีด้วยถ้าหกขึ้นมาละโอ้ยตายกว่าจะชงได้แก้วนึงเวียนหัวแทนเหลือเกินอ่ะนี่เท่าไหร่ฮะ20 20เฮ้ยทีมงาน20ไว้เฮ้ยอาเลี้ยงอีกแล้วเกรงใจอาพวกเรานี่จริงๆเลย
1: ไม่เลี้ยง
0: เดี๋ยวสิ โรตี
7: จ้าม
0: าภาคใต้ก็ต้องกินโรตีเอาโรตีอะไรกัน
2: เอาเป็นมะม่วงค่ะ
0: เอามะม่วง1เอาอะไรครับ
1: ทุเรียน
0: ทุเรียนโอ้โหน่าทานอันนั้นอะไรอ่ะ
7: ท
0: ุ
7: เร
0: ีย
7: นค่ะ
0: เราใส่เนื้อทุเรียนลงไหม
7: ม
0: ัน
7: เป็นทุเรียนกวนค่ะ
0: เอาทุเรียนกวนไปเข้าท่าเนาะอันนี้เท่าไหร่ฮะ50นี่ครับครับเชิญครับมะม่วงก็50เหมือนกันไหม
7: จ้
0: ะ
1: ได้ได้ได
2: ้อร่อยค่ะ
1: ทุกครั้งเดี๋ยวนี้ผมทานข้าวผมต้องแปรงฟันทุกครั้งหรือทานอะไรปั๊บผมต้องกลับไปต้องแปรงฟันแต่ตะกอนมันไหม้ครับ
0: ของคุณอานี่เริ่มรู้สึกว่าเราต้องให้ความสำคัญต้องแบบแปรงเช้าเย็นหรือว่ากลับบ้านต้องแปรงนี้เริ่มสักอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 60เนี่ยเริ่มแล้วนะ
0: อันนี้เริ่มช้าไปไหมหมอ
2: จริงๆก็ควรที่จะเริ่มตั้งแต่บอกว่าตั้งแต่วัยทำงาน
0: คุณหมอครับทีนี้ผู้สูงอายุควรจะใช้แปรงสีฟันต่างจากวัยอื่นไหม
2: โดยทั่วไปนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกับวัยกลางคนทั่ว
0: แข็งแข็งก็ได้เหรอ
2: ไม่ควรค่ะที่จริงเราควรที่จะใช้แปรงขนนุ่
0: ม
2: เวลาตอนที่เราไปเลือกเสื้อค่ะลองเอานิ้วเนี่ยรูดดูก็ได้ค่ะว่าให้เอาอันที่มันดูนุ่มๆ
0: เดี๋ยวเชิญด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะไปดูหนังตะลุง อ้าวมาภาคใต้ก็ต้องดูหนังตะลุงนี่เลยนั่งอยู่พอดีเลยกำลังแกะสลัก
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ชุดนั้นเท่าไหร
8: ่ชุดราคา 8,000 บาท
0: กันเองนะ 1,800 ได้ไหม
8: เป็นงานหนังวัวตอกมือครับพี่
0: อ๋อเหรอหนังวัว
8: ใช่ครับ
1: แล้วอันเล็กนั่นเท่าไหร่อ
8: ันเล็ก350บาทครับ
0: สีนี่มันใช้สีอะไรลงอ่ะ
8: คือถ้าเป็นสีทองเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นสีเคลือบหนัง
0: อ๋อเป็นพ่นเอาใช่ไหม
8: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแบบนี้จะเป็นปากกา
0: อ๋อเป็นปากการะบายเอา
8: ทำมาตั้งแต่เด็กก็ประมาณ20ปีแล
0: ้
8: ว
0: โอ้ทำไมถึงมาสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ครับ
8: คือเป็นภูมิปัญญาทางบ้านเลยครับที่บ้านเขาสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
0: เราก็ชอบ
8: ครับผมก็เลย
0: อยากจะรักษาเอาไว้
8: ใช่ครับ
0: อย่างอาเนี่ยคุณอาเป็นชอบงานศิลปะมากอาเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
1: ก็เมื่อเด็กๆอะหลวงปู่ทำนายว่าผมต้องไปขายเงากินผมก็คิดว่าผมต้องไปเล่นหนังตะลุง
0: จริงป่ะอา
1: จริงแต่แล้วพอถึงที่สุดมันก็มาขายเงากินเพราะผมชอบขีดเขียนเขียนก็สนใจฮะสนใจอ
0: ย่างนี้ถือว่าสวยงามนะ
1: สวยสวย
0: งานฝีมือเลยเน
1: า
0: ะ
1: ละเอียดละเอียดดีมากเลย
0: คนที่มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปนะฮะแล้วก็เห็นว่าฟันก็แบบไม่ได้แบบสำคัญอะไรกับชีวิตเรามากบอกโทษให้เขาฟังหน่อยถ้าไม่มีฟันคุณจะเป็นยังไง
2: ก็คือใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าหน้าที่ของฟันนะคะก็คือว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการบดเคี้ยวถ้าเราไม่มีฟันการบดเคี้ยวของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยระบบการย่อยอาหารเราก็จะทำงานหนักขึ้นส่วนที่สองก็คือในเรื่อง

0: ของความสวยงามอย่างเพราะว่าเราต้องออกสังคมอยู่เนาะถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะขึ้นถ้าเกิดเราออกสังคมแล้วแบบว่าฟันหลังอะเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเป็นฟันหน้าเราก็จะรู้สึกละว่าในเรื่องของการออกสังคมอาจจะขาดความมั่นใจแล้วก็ส่วนที่3ที่อยากจะเน้นก็คือในเรื่องของการออกเสียงสมมติว่าเราจะพูดตัวอะไรดีคะตัวฟอฟันฟอฟันถ้าเราไม่มีฟัน
1: ต้องใช้ฟัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะปิดมันจะปิดลมตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงด้วย
1: โอ้โหก็คือเสียบุคลิกภาพเยอะมากเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้วย
1: อ่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีฟันแล้วมันมีฟันปลอมมาช่วยนี่มันมีหลายชนิดไหมฮะหรือว่ามันก็เหมือนกันหมด
0: จะต่างกันค่ะโดยหลักๆนะคะฟันปลอมเนี่ยจะมี2ชนิด
1: พอพูดถึงฟันปลอมนะฮะคุณหมอก็มีตัวอย่างให้เราดูเลยอันนี้อะไรยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ก็คือฟันปลอมจะมีฟันปลอม2ชนิดหลักๆเป็นแบบถอดได้กับติดแน่น
1: ถอดได้คือถอดเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ค่ะสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ถ้าเป็นแบบถอดได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นฐานโลหะจะเป็นฐานโลหะแบบนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบพลาสติกถ้าเป็นแบบพลาสติกเนี่ยความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าเวลาตกมันจะแตกง่ายกว่านะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยจะแข็งแรงกว่าส่วนมากจะเป็นแบบว่าถาวรแต่ว่า
1: ถาวรหมายความว่ามันฝังไปกับปากเราเลย
0: ไม่ค่ะคือไม่ฝังแต่หมายความว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ที่ใส่เป็นแบบพลาสติกมาแล้วช่วงหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่ามันมีความหนาแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องของความหนาของฐานมันเนี่ยแล้วเนี่ยก็จะจบด้วยสิ่งที่เป็นถาวรก็คือจะจบด้วยการที่เปลี่ยนเป็นโลหะ
1: เอาง่ายๆนะผู้ชมคะคือถ้าหากว่าเป็นพลาสติกเนี่ยเหมือนมันเกะกะปากเรามากกว่ามันต้องมีฐานให้สวม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กมันจะแบบมันจะกระชับกว่า
0: บางได้กว่า
1: โอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมพาไปภาคเหนือต่อนะฮะท่านนี้เขาก็จะตกแต่งแบบว่ามีพวกตุงตึงมีล่มเนี่ยนี่ข้างหน้าเขาจะมีแบบเป็นพวกแกะสลักสบู่ดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหนฮะ
2: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
1: ฮะ
0: 5นาทีเองเหรอคะ
1: หมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีกพี่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกสุขภาพฟันบ้างไหมครับ
2: พี่ครับ
1: อ้าวถามเลย
2: ฟันเนี่ยมันคอนมันเจ็บ
0: พบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ
2: สองเดือนกว่าคร
0: ับ แล้วครั้งสุดท้ายที่คุณหมอฟันเขาตรวจเขาว่าไง
2: บ้างเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะขูดเฉยๆครับ
0: ใช่ใช่
1: มันโยกขนาดไหนครับ
2: มันก็โยกแบบว่า
1: จะหลุดแล้วล่ะ
2: จะหลุดแล
3: ้
2: ว
3: เขารักษารากฟันให้
2: ครับผม
3: แล้วมีโอกาสหายไหมหมอ
2: ครับผมถามหมอบอกว่ามีโอกาสหายแต่เราต้องรักษาให้ดี
1: นี่บ้าบอคุยอยู่แป๊บเดียวดูสิ
0: เสร็จแล้ว
1: มาเป็นดอกละดีไม่ส่งสีทองมาให
2: ้ชมพูครับชมพู
0: ทีนี้เมื่อกี้เป็นแบบถอดได้แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็คือจะมาเป็นแบบติดแน่นถ้าเป็นแบบติดแน่นนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าสมมุติว่าฟันซี่หนึ่งของเราเนี่ยมันผุรอบด้านอยู่นะคะแล้วก็ซี่อื่นเนี่ยยังดีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของครอบฟันก็คือกรอผิวฟันแล้วก็ไปเข้าไปห้องแลบแล้วก็ทำออกมาอันนี้คือครอบฟันแต่จะมีอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าเป็นสะพานฟันสะพานฟันก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นสะพานโดยที่ฟันตรงกลางเนี่ยมันหายไป
1: ครับ
0: กรอบผิวฟันเนี่ยซี่ข้างเคียงแล้วเสร็จแล้วก็คือทำเป็นแลบมาแล้วก็ครอบลงไปก็จะมีฟัน3ซี่เหมือนเดิมข้อเสียก็คือเราต้องกรอบผิวฟันของซี่ข้างๆเพราะฉะนั้นพอในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีว่าทำเป็นรากเทียมก็คือเวลาที่เราสูญเสียฟันไปแค่1ซี่เราก็จะทำเป็นรากเทียมขึ้นมา
3: ก็ต้องเจาะกระดูกเข้ามา
0: แต่อันนั้นต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อที่จะฝังตัวรากเทียมลงไป
1: เฮ้ยขนลุกเห็นป่ะต้องดูแลฟันให้ดีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับผมก็พาคุณหมอกับคุณอามาทานอาหารเหนือกันปกติได้ทานบ่อยไหมครับคุณหมอ
0: เป็นครั้งคราวค่ะ
1: ชอบอะไรปกติถ้าเกิดทาน
0: ปกติชอบกินไส้อั่ว
1: คุณอานะครับ
3: หมดเลยอาหารเหนือเลยชอบทั้งหมด
1: ชอบหมดเลยยังสมัยก่อนเนี่ยอานี่ถือว่าเป็นคนที่ภาพยนตร์เยอะมากนะเป็นร้อยๆเรื่องนะเคยถ่ายภาพยนตร์ภาคเหนือสักกี่เรื่อง30เรื่องถึงไหมภาคเหนือ
3: โอ้ยถึงนะ
1: ถึงโอ้โห
3: เกี่ยวกับทางเหนือเนี่ยเยอะมาก
1: แล้วสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงอ่ะ
3: เครื่องบิน
1: ก็มีบินไปลงแล้ว
3: ไปเครื่องบิน
1: ก็เร็วแบบนี้เหมือนกัน
3: ก็เครื่องบินแอฟโรเนี่ยใบพัดเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
3: นะ
1: ปุ๊บเงี้ยนะ
3: มีอยู่วันนึงก็จะไปถ่ายหนังที่เชียงใหม่แหละพอเครื่องบินขึ้นปั๊บนะเราก็ชอบไปนั่งตรงที่ใบพัดมันหมุนนะ
1: ฮะชอบฟัง
3: เราชอบดูมันหมุนตอนนั้นมันไปได้สักพักเดียวหมุนไปมันชักอ่อนลงแล้วใบพัดนั้นมันหยุด
0: แล้วคะลุ้น
3: เราก็เลยบอกแอร์โฮสเตสบอกนู่นไอ้ใบพัดหยุด
0: ทำไงคะ
3: แอร์ก็ไปบอกกัปตันเอาเครื่องลง
1: คุณหมอเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหม
0: ไม่เคยไม่อยากเคยด้วย
4: ค่ะอุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เกินแฟนคลับ
1: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า1,000 บาทครับ
5: ุนใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าความสนุกของรุ่นใหญ่พาซ่ายังไม่หมดนะครับเพราะตลาดน้ำ4ภาคไม่ได้มีแค่เที่ยวชม4ภาคเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ถ้ามาแล้วไม่ควรพลาดถ้าอยากรู้ว่ามันคือที่ไหนเราไปทราบพร้อมๆกันเลยครับ
1: อันนี้ที่เรานั่งอยู่เขาเรียกว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับต้องบอกว่าเรือลำนี้มีจุดเด่นพิเศษก็คือว่ารั่ว
0: ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
1: ขอมีฮะด้วยว่ายน้ำแข็งไหมครับ
3: แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยว่ายไปกับ10รอบแป๊บเดียว
1: โอ้โหสุดยอดว่ายน้ำแบบว่าว่ายไปเองเลย
3: ไม่ยกมือว่าย
1: เราจะไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านวิถีไทยเดี๋ยวเราจะไปทำขนมครกกันที่นั่นถามว่าพิเศษตรงไหนผมบอกเลยก็เหมือนทั่วๆไปที่เราเห็นนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะนั่งเรือไปทำครับผม
0: อันนี้ก็พิเศษแล้วค่ะ
1: ครับผมโอเค
6: เขามีข้อเสียบ้างไหมครับไอ้ฟันปลอมเนี่ย
0: ถ้าเกิดสมมติเป็นฟันปลอมแบบถอดได
6: ้
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ก็จะรำคาญ
6: มันหลุดง่าย
0: คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ไปทานข้าวอาหารกลางวันข้างนอกถ้าเราอยู่นอกบ้านเราก็ต้องเข้าห้องน้ำละแล้วก็ต้องถอดออกมาล้างละแต่เมื่อเทียบกับถ้าเกิดเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นเราถอดมาเองไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องถอดแต่ว่าเราก็คือแปรงฟันทำความสะอาดหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้ว
6: ฟันปลอมเขามีอายุของเขาไหมฮะ
0: ขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวคนไข้ด้วย
6: โดยเฉลี่ยครับ
0: โดยเฉลี่ยที่จริงถ้าดูแลได้ดีๆเนี่ยก็ใช้ไปได้ตลอดชีวิตคือการดูแลเนี่ยสำคัญก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดต้องทำความสะอาดถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวฟันปลอมมันจะไม่ผุก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของครอบฟันยังไงมันก็ยังอยู่บนเนื้อฟันตัวฟันของเราอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ผุตามขอบได้เหมือนกัน
5: และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับหมู่บ้านวิถีไทยที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาดูวิถีชีวิตแบบไทยๆซึ่งวันนี้เราได้พี่ต่ายมาพาทัวร์ที่นี่กันครับ
7: ครับด้านแรกนี้ครับจะเป็นลักษณะการเล่นนะครับในสมัยโบราณนะครับจะไม่ว่าจะเป็นยิงหนังสติ๊กธนูหรือหน้าไม้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่มาก็จะชื่นชอบมากเพราะเป็นการเล่นสมัยโบราณครับเชิญนะครับนะข้างในเราจะไปดูกระเหลี่ยงคอยาวของเรานะครับผมลูกค้าก็สามารถที่มาถ่ายรูปคู่กับเราได้นะครับ20บาทเยอะขนาดนี้ลูกค้าบอกผ่านมาบอกเลยยังไงก็ซื้อ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณนามาแล้วคุณหมอมาแล้วไปลองทำเลยครับเข้าไปซะดีๆอ่ะแม่สอนหน่อยแม่สอนหน่อยเอาเราใช้มือตอกไม่ได้เหรอแม่ใช้มือตอก
8: ไปรุ่นไ
3: ก่
8: ร
3: ้
8: อน
3: แล้วนี่ใช
8: ่ตอกแบบนี้ง่าย
1: ตอนนี้หยอดเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้มันสุกแม่ปีนี้อายุเท่าไหร
0: ่65ค่ะ
1: แม่มีปัญหาเรื่องฟันไหมครับนี่คุณหมอจากรามานะครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยทำจริง
0: จริง
1: มีปวดไหม
0: ไม่ปวด
1: มีโยกไหม
0: ไม่โยก
1: แปรงฟันมีเลือดไหลไหม
0: ไม่มี
1: โอเคมาแค่กันให้เสร็จไปแข็งแรงจนไม่รู้จะยุยังไงไอ้คุณหมอไข่ลูกกระทาเราทานเยอะๆอ่ะมันอันตรายกับสุขภาพไหมอ่ะ
3: ทานมากเหรอ
1: คอเลสเตอรอล
3: ไม่ได้เราไม่ได้เปลือง
1: เขาบอกคอเลสเตอรอลมันสูง
3: ใช่สูง
0: ก็ถ้าอายุมากขึ้นก็อย่าเพิ่งทานเยอะ
3: เท่าไหร่
8: ประมาณ20ค่ะ
1: อันนี้2กระทงก็เท่าไหร่40
8: 40
1: แหมฝรั่งแล้วด้วยรับเลยฮะเงินพระเอกครับ
0: น
1: ี่ของคุณอาครับ
0: เรามากับป๋า
1: สบายเต็มที่เพราะอาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเรื่องรายการเก็บทีเดียวเราทำความสะอาดเขาเหมือนฟันเราจริงๆไหมครับ
0: วิธีใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฟันปลอมถอดได้เราต้องเอาออกมาถอดมาล้างอยู่แล้วเมื่อเวลาที่ถอดออกมาล้างเนี่ยฟันของเราก็แปรงแต่ถ้าเกิดตัวฟันเทียมอันนี้ค่ะก็คือว่าใช้แปรงสีฟันของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นลักษณะขนแปรงที่อ่อนนุ่มนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้ตัวยาสีฟันของเราก็ได้แต่ว่ายาสีฟันเนี่ยต้องเป็นแบบครีมแบบเนื้อละเอียดจะมียาสีฟันบางประเภทที่เป็นเนื้อใสๆถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยตัวผงในนั้นนะคะเวลาที่เราแปรงทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับตรงพลาสติก ตรงนี้ได
3: ้คือถ้าปัญหาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะต้องไม่สูญเสียฟันคืออย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี
1: ่ย้อนกลับไปย้อนกลับไป
0: นะคะถ้าอันนี้เป็นแบบถอดได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นแปรงฟันทำความสะอาดเหมือนปกติได้เลยแต่เน้นว่าควรใช้ไหมขัดฟันด้วยโดยที่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบบสะพานฟันนะคะเราเอาไหมลงข้างบนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราต้องสอดด้านข้างซึ่งอาจจะต้องใช้เป็นตัวพวกไหมพิเศษหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ฟอร์
3: ถ้ามีหินปูเยอะๆเนี่ยใช้ไหมขัดหม้อ
0: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไปโดนเหงือก
1: หัวหมอก็จะไปโดนเหงือกใครจะกล้าไปขัดอันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะฮะนี่มีเต็มเลยสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
1: ป้าทิพย์อายุเท่าไหร
9: ่58ค่ะ
1: อุ้ยจริงป่ะ
9: ค่ะ
1: เฮ้ยจริงดูสาวอยู่เลยอันนี้ไฮไลท์มาเหร
9: ออันนี้ของจริงตัวจริงค่ะ
1: โอเคกระเจี๊ยบ1แก้วครับอาน้ำอะไรครับ
3: ไม่เอาดีกว่า
4: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เกินแฟนคลับ
3: แล้วชื่ออะไร
4: ค่ะ
3: ชื่ออะไรครับ
4: คุณยอดชายค่ะ
1: ไม่ใช่อันนี้กรุงศรีวิไลเปล่า
4: คุณยอดชายเมฆสุวรรณค่ะ
3: สาเหตุที่ผมไม่กินเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรฮะ
3: เบาหวานตอนที่อายุ20กว่ามีผู้ชายมาจีบเยอะไหม
9: คงไม่จีบแล้วค่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วค่ะ
3: แต่งอายุเท่าไหร
9: ่แต่งงานอายุ
3: 15
9: 18ปีตอนนั้นเป็นแฟนคลับอยู
3: ่ตอนนั้นดูเรื่องอะไร
9: ดูตั้งแต
3: ่หนึ่งในดวงใจดูป่ะ
9: อ๋อดูค่ะ
3: พี่แม่ปิงดูป่ะ
9: ก็ดูค่ะ
3: ยอดกระล่อนดูป่ะ
9: ดู
1: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับนับถอยหลัง5 4 3 2 1หมดเวลาครับ
9: น่าจะไม่ได้ยอมเสียสละ
1: ยอมเสียสละไปดีกว่าไปดูเดี๋ยวคิดตังค์ไปดูไปดู
3: เท่าไหร่เนี่ย
1: เดี๋ยวทีมงานมันจ่ายคุณอาครับคุณหมอครับวันนี้มาเดินเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างครับ
3: สนุกดี
1: คืออย่างคุณอาเนี่ยอยู่กับงานศิลปะเยอะออกมาอย่างนี้ก็เหมือนแบบได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆบ้าง
3: ได้รับความรู้สึกอะไรแปลกๆแบบ
1: นะฮะ
3: เดี๋ยวก็กลับไปเป็นพลังในการทำงานได
1: ้คุณหมอละครับ
0: ก็ดีค่ะบอกว่าได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแล้วก็มาที่นี่ดีนะคะมาที่เดียวแต่ว่าได้สี่ภาคเลย
1: เอานี่ขอบคุณมากๆนะครับคุณอาและคุณหมอขอบคุณครับไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการของเรานะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
10: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับพามาดูร้านนี้เพราะว่าเขาจะมีความแตกต่างจากคนอื่นฮะคือที่เห็นอยู่นี่ไอศกรีมนะครับแต่เขาทำเป็นผลไม้นั้นๆเลยถ้าเกิดใครชอบแนวแบบว่าไอศกรีมที่เป็นกลิ่นผลไม้มาลองดูแต่สำหรับเราสามคนนั้น
3: พอแล้ว
1: ก็พาไปให้ดูเฉยๆแบบ
0: ขอเป็นมะม่วงแล้วกันค่ะ
1: แล้วหมอไปกัดของเขาจ่ายตังค์ยัง
0: ขอบคุณมากครับ
1: เอาขอบคุณด้วยว่ะกัดไม่จ่ายอ่ะเออเน
3: ี
0: ่ยไม่มีตังค์นะคะอ่ะยอมมั้ยคะ
3: คุณหมอทานนะครับ
5: คุณใหญ่พาซ่า
11: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
12: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความสุขความเจริญในหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายที่มีความสนใจในธรรมะอันถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีสองส่วนอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันอยู่นั่นแหละว่าในส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นจิตใจส่วนที่เป็นกายนี่เราก็มองเห็นแล้วก็หาอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาพยุงร่างกายของเราเนี่ยให้มันทรงอยู่ได้เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆบ้างที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องพยุงร่างกายของเราให้เป็นไปได้สืบต่อไปได้อันถือว่าเป็นในส่วนที่เราท่านทั้งหลายนี้มองเห็นในส่วนของทางด้านจิตใจเราท่านทั้งหลายนี้ก็ต้องหาอะไรล่ะที่มาเป็นเครื่องพยุงที่ทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะกายเรามีเครื่องพยุงกายของเราแล้วเนี่ยส่วนจิตใจเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องพยุงเช่นเดียวกันเพราะหากว่าเราไม่พยุงจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะรวนเรบ้างไม่นิ่งบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ถูกทิศทางแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามเราใช้ปัญญาของเราในการที่จะดำเนินชีวิตชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องอันว่าปัญญาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้ความหมายอยู่แล้วอันได้แก่ความรู้ความรอบรู้ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้รอบรู้ในทั้งทางโลกและก็ในทางธรรมแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของคำว่าปัญญาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยเกิดปัญญาเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์นำชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะบางคนบางท่านแล้วเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะอบรมหรือว่าหาวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญา

ปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะดำเนินชีวิตให้ถูกทิศทางเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยอันเป็นความรอบรู้เนี่ยจึงมีความสำคัญในชีวิตของเราโดยเฉพาะหลักธรรมหรือว่าอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาเนี่ยหรือทำให้ปัญญาของเราเนี่ยเจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราประกอบไปด้วยหลักธรรมแล้วเนี่ยที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นไปโดยถูกต้องชีวิตของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นโมฆะอันหมายถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่สูญเปล่าบางคนบางท่านเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตสูญเปล่าก็เนื่องจากว่าไม่รู้จักในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องโดยขาดปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยก็จะได้นำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยใช้อะไรเป็นเครื่องให้เกิดปัญญาให้เจริญขึ้นหรือว่าพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้ทรงอยู่ได้แล้วก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆด้วยประการเบื้องต้นเนี่ยอันเป็นข้อแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ที่เรียกว่าการคบสัตบุรุษสัพพุริสสังเสวะอันหมายถึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเกิดปัญญาได้เนี่ยก็ต้องหาแหล่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเมื่อกับว่าเราอยากได้วัตถุชนิดใดก็ตามเมื่อกับว่าเราอยากจะได้ทองเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยก็ต้องไปหาแหล่งที่เกิดทองเราอยากจะได้มะม่วงเราก็ต้องไปหาแหล่งที่มะม่วงนั้นเกิดความรู้หรือวิชาการต่างๆอันเป็นปัญญาเนี่ยก็เช่นเดียวกันในส่วนเบื้องต้นข้อแรกเนี่ยเราต้องรู้จักแสวงหาวิชาการหรือครูที่มีความรู้และมีคุณธรรมเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องการอยากจะให้เราเนี่ยมีความรู้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยโรงเรียนไหนดีสำนักไหนดีคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยจะนำเราเนี่ยเข้าไปสู่โรงเรียนนั้นแหละเข้าไปหาสำนักนั้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เราท่านทั้งหลายนั่นน่ะได้ไปหาแหล่งวิชาการซะก่อนเมื่อไปหาแหล่งวิชาการแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้จักในการตักตวงความรู้ที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ถ่ายทอดให้แก่เราที่เรียกว่าการฟังธรรมคือสัทธรรมสวนะการฟังธรรมในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการใส่ใจเล่าเรียนศึกษา
ฟังจากครูอาจารย์หรือว่าจากตำรับตำราต่างๆที่มีอยู่ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารหรืออุปกรณ์เนี่ยที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆมีมากมายกว่าสมัยก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปหาสำนักที่ดีหาครูที่ดีหาโรงเรียนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าสัทธรรมัสสวนะสัทธรรมัสสวนะในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการที่เราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาสุดสูสังลภเตปัญญังตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาหรือฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังก็การได้แก่ศึกษาเราเรียนนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการในการอบรมในการสั่งสอนเราอย่างไรหากว่าท่านมีวิชาการดีถ่ายทอดดีแล้วอะไรดีแล้วแนะนำแก่เราดีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเลยขาดการเป็นผู้ที่ศึกษาที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะทำปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นส่วนเบื้องต้นที่ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาอันเป็นอุปกรณ์ข้อแรกต่อมาเนี่ยเมื่อได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเราก็ต้องฝึกฝนตนเองเตือนตนเองแล้วเราว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่เราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตั้งใจศึกษาเรียนการตั้งใจฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องสนับสนุนเนี่ยเป็นเครื่องอบรมให้เราได้เกิดปัญญาถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจไม่สนใจฟังแล้วเนี่ยเราก็เปล่าประโยชน์เสียเวลาในการที่เราเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยในครั้งพุทธกาลทั้งอุบาสกอุบาสิกาหลายๆท่านหรือแม้ทั้งเจ้ารัฐที่ต่างๆที่เกิดทันในยุคพุทธกาลเนี่ยท่านมีโอกาสได้สดับธรรมะของผู้เจ้าแต่ว่าท่านไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ท่านได้สนทนาได้ฟังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นอดีตนั่นแหละในพุทธประวัตินี่มีหลายท่านมีเยอะแยะให้เราทั้งหลายได้เห็นเป็นทิฏฐานุคติคือเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัทธิต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยจะเทศโปรดแล้วอะไรแล้วสุดท้ายแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ตนเองเนี่ยได้เกิดมาและได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเรา
ประการต่อมาคือการคิดให้แยบยลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาให้ทราบถึงเหตุและผลคุณและโทษคือการใช้ปัญญาของเรานี่แหละพิจารณาให้ถึงเหตุพิจารณาให้ถึงผลของสิ่งนั้นอย่างเช่นว่าเราขับรถเร็วโดยความประมาทแล้วก็ใช้ปัญญาของเราเนี่ยพิจารณาซะก่อนว่าถ้าหากว่าเราขับรถเร็วโดยประมาทเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุเนี่ยและผลเนี่ยอะไรจะตามมาถ้าเราขับรถเร็วโดยความประมาทเกิดอุบัติเหตุบ้างเสียทรัพย์สินเสียชีวิตเสียโอกาสในการทำคุณงามความดีต่อยอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยนี่พิจารณาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นคือพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพราะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นสิ่งมีความสำคัญในชีวิตของเราประการหนึ่งอย่างเช่นปัจจัยทั้ง4เนี่ยหากว่าเราทั้งหลายเนี่ยในพินิจพิจารณาในปัจจัยทั้ง4เนี่ยไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปไม่รู้จนเกินไปคิดเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็พินิจพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารว่าอาหารนั้นเนี่ยคุณค่าแท้คืออะไรทำให้เราได้บรรเทาความหิวทำให้เรามีกายที่ทรงอยู่ได้นี่คือคุณค่าแท้ของข้าวปลาอาหารที่เราได้รับประทานไปแต่บางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารบางครั้งก็ไปติดอยู่ในรสของอาหารบ้างไม่ได้กินอาหารชนิดนี้แล้วก็กระวนกระวายบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างจิตใจไม่ดีบ้างก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการในการพินิจพิจารณาถ้าหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการพินิจพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมในสิ่งนั้นๆแล้วเราก็จะจักในการใช้สิ่งของนั้นๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์เราจะไม่เกิดความประมาทไม่เกิดความฟุ้งเฟ้อในสิ่งของนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยจึงเป็นเครื่องกำกับชีวิตของเราเนี่ยและเป็นเครื่องพยุงอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญาเพิ่มยิ่งขึ้นประการต่อมานำสิ่งที่ได้ไตร่ตรองไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายหรือตามความเหมาะสมที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัตินี่อันหมายถึงว่าเราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วจากสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาพิจารณาด้วยปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการสุดท้ายแล้วก็นำมาสู่กระบวนการของการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะให้ควรตามความมุ่งหมายของสถานการณ์นั้นๆให้เหมาะให้ควรตามเหตุการณ์นั้นๆเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ย
ก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขด้วยการมีปัญญาและให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยนำหลักธรรม4ประการที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมปัญญาหมายถึงปัญญาวุฒิคือการทำให้เจริญทำให้สูงขึ้นทำให้มีขึ้นอันเป็นหลักธรรมที่เจริญปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขมีความเจริญด้วยการใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางพุทธธรรมนำปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าเราใช้ธรรมะของผู้เจ้าเนี่ยนำปัญญาให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของเราเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยก็ค่อยๆหมดไปก็ด้วยการที่เราทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักในการใช้ปัญญานั่นแหละในการพินิจพิจารณาถึงเหตุต่างๆในโลกของเราและปัญญานั่นแหละก็จะเป็นเครื่องนำทางทำให้เราทั้งหลายนี่ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ถูกต้องเพราะปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินที่ให้เราทั้งหลายเนี่ยทำบุญหรือว่าทำกุศลให้เกิดขึ้นปัญญาจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าในอดีตของเราเราเคยทำบุญอะไรไว้บ้างการที่เราเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำบุญชนิดนั้นหรือว่าเราได้สร้างกุศลชนิดนี้เราถึงได้เกิดมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พินิจพิจารณาบุญเก่าก็หมดไปบุญใหม่ก็ไม่เพิ่มขึ้นก็เนื่องจากว่าขาดปัญญาในการที่จะทำให้บุญของตนเองเนี่ยงอกเงยขึ้นมันก็ว่าเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้มีพระประเจกผู้เจ้ารูปหนึ่งท่านเดินไปปฏิบัติที่หน้าบ้านเสร็จแล้วก็ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยไปใส่บาตรเมื่อภรรยาตนเองใส่ในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าแล้วเนี่ยก็กลับมาดูว่าในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างภรรยาตนเองใส่อะไรบ้างก็ไปดูในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าผลปรากฏว่าภรรยาเนี่ยก็ได้ใส่อาหารที่ดีๆจิตของตนเองเนี่ยก็เกิดอกุศลขึ้นมาว่าหากว่าเราเนี่ยได้ให้อาหารดีๆแก่ทาสกรรมกรเนี่ยทาสกรรมกรเนี่ยก็ทำการงานให้แก่เราทำผลประโยชน์ทำรายได้ให้เกิดขึ้นแก่เราได้มากกว่าที่จะไปใส่บาตรให้แก่พระประเจกผู้ทิจังพระสุดท้ายท่านก็ได้ละโลกนี้ไปได้ไปเกิดในนรกได้ผลการที่ท่านเนี่ยไม่ได้อนุโมทนายินดีและด้วยผลในอดีตของท่านที่ตามมาด้วยว่าในครั้งที่ท่านเคยเป็นเศรษฐีเหมือนกันแล้วก็มีพี่น้องซึ่งเป็นเศรษฐีเช่นเดียวกันผลปรากฏว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีบุตรไม่มีลูกแต่ว่าน้องท่านเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ว่ามีลูกแต่ด้วยจิตของตนเองเนี่ยอยากจะได้ทรัพย์สินของน้องชายเนี่ยมาเป็นของตนเองอีก
ก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายของตนเองซึ่งเป็นลูกของน้องชายเนี่ยเพราะถ้าหากว่าน้องชายของตนเองเนี่ยยังมีลูกอยู่เนี่ยน้องชายตนเองตายไปแล้วสิ้นไปแล้วเนี่ยมรดกก็ต้องตกทอดตกทอดไปถึงลูกซึ่งเป็นหลานของตนเองเนี่ยก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายเสียสุดท้ายไม่นานน้องชายของตนเองเนี่ยก็ตายไปด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐีท่านเนี่ยก็ได้ทรัพย์สมบัติของน้องชายมาเป็นของตนเองด้วยเมื่อมาเกิดเป็นเศรษฐีในชาตินี้เนี่ยได้ผลบุญที่ได้ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยใส่บาตรแก่พระปิเจกุเจ้าก็ได้กลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ไม่ได้ค่อยใช้ปัจจัยที่เหมาะควรแก่ตนเองข้าวก็เป็นข้าวปลายเกลียนเป็นข้าวที่ไม่ดีที่ตนเองได้กินอุปกรณ์อย่างอื่นก็เหมือนกันก็เลยจับว่าจิตของตนเองเนี่ยเสียดายที่ถวายอาหารเป็นบาตรนี้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในสิ่งที่ดีๆแล้วพอเกิดมาก็เป็นเศรษฐีด้วยการที่ตนเองเนี่ยไม่มีบุตรไม่มีลูกที่สืบต่อก็เพราะผลบุญที่ตนเองนั้นน่ะได้ไปฆ่าหลานชายซึ่งเป็นลูกของน้องชายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่มีปัญญาในการที่จะหาวิธีการในการที่จะนำความสุขมาให้แก่ตนเองบางคนบางท่านเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะหาเหตุแห่งความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองก็เนื่องจากว่าขาดปัญญานั่นแหละหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะทำความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางใช่ก่อนหาวิธีการที่จะทำให้ความสุขนี้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ธรรมภาพก็ได้นำหลักธรรมอันเป็นเครื่องสนับสนุนหรือว่าพยุงที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมให้สาธุชนทั้งหลายได้พินิจพิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตนเองเพื่อที่จะให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความโชคดีเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนขออำนวยพร

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัชนาสองธรรมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุคโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้มไม่เป็นแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
1: ครับ
0: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวทั้งเราตื่นข่าวอัปมงคล
1: ครับ
0: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นฮะตัวรับกับตัวส่ง
1: ครับ
0: ตัวลือ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วท่านมหา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
1: ครับ
0: มงคลควรปฏิบัติ
1: ครับและไม่ชื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวเรียกว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
0: แล้วก็แสดงว่า
1: ครับ
0: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
1: ครับ
0: ให้แก่มนุษย์
1: ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
0: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
1: ครับผม
0: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
1: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
0: ปาก
1: ครับผม
0: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
1: ครับผม
0: นี่แล้วก็เถียงกัน
1: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
0: นานไหม
1: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
0: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่างๆ
1: ครับ
0: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
1: ครับ
0: หาข้อยุติไม่ได
1: ้ครับหาข้อยุติไม่ได
0: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วเป็นไง12ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ
0: แปลว่าเป็นผู้กล้า
1: ครับผม
0: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
1: ครับ
0: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
1: ครับ
0: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมบดี
1: ครับ
0: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เชื่อว่าท้าวปุรินทะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
1: ครับ
0: มีชื่อหลายชื่อ
1: ครับผม
0: ท้าวศาสนัย
1: ครับ
0: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวในยะหรือข้อขัดข้อนั้นหายไป
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวศาสนเนตรนะพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
1: ครับ
0: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
1: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
0: อีกไม่นาน
1: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า
0: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู
1: ้ครับยังไม่ตรัสรู
0: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย
1: ครับ
0: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียนน่ะ
1: โอ้ช้าง
0: ช้างชื่ออะไร
1: ช้างเอราวัณ
0: เอราวัณมีกี่เสียน
1: 33เสียน
0: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
1: ครับ
0: นู่นไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่นี่บานหน้าต่างนู่นประโยคไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียงไปนับซะ33เสียงเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ 33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณเจรมิตรเสียงเป็น33เสียงให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียง
1: ครับ
0: และช้างเอราวัณ
1: ครับ
0: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
1: คืออะไรครับ
0: 1ตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ดุสิต
1: ครับ
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: ไปได้ยังไง
1: ไปครับ
0: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
1: ครับ
0: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
1: ครับ
0: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
1: ครับ
0: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ
0: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: ครับ
0: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นคนดำคนแอฟริกาคนขาว
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
1: ครับ
0: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี้ด้วย
1: รู้ได้อย่างไรครับ
0: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
1: ครับ

0: พระเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
1: กันหาชาลี
0: ผิด
1: ใครครับ
0: ชาลีกันหา
1: โอ้ชาลีกันหาก
0: ันหาครับน้อง
1: โอ้ชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ครับ
0: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
1: ครับ
0: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
1: คือบริจาคอะไรครับ
0: ภรรยา
1: โอ้บริจาคภรรยา
0: พระอินทร์อยากจะรวบพระเวสสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้าไหม
1: ครับ
0: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก
1: ่ครับ
0: แล้วมาขอพระนางมัตสี
1: ครับ
0: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เพราะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามองค์นั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ถึงเวลานั้น
1: ครับ
0: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
1: ที่วัดพระเชตวัน
0: ใครสร้าง
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏิ
0: 54โกฏิ
1: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
0: 54โกฏิทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากเท่านี้จึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
1: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
0: ที่ไหน
1: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
0: ์
1: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
0: สร้างวัดได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
1: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามหรือว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
0: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
1: ์ครับผม
0: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: ริบที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: แต่ด้วยความศรัทธา
1: ครับ
0: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
1: ์ครับ
0: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
1: ครับเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
0: ว่า
1: ถ้ามีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
0: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเต็มที่จะถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
1: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
0: ทองคำ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
0: เสียใจมั้ย
1: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษฐ์ก็เห็นใจครับ
0: มีศรัทธาจริง
1: ๆครับมีศรัทธาจริง
0: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
1: ครับผม
0: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
1: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก
0: ็เลยทองคำไม่พออ่ะ
1: ครับทองคำไม่พอ
0: ไม่ขายไม่ขาย
1: ครับไม่ขายแต่บอกว่าอ้าวขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
0: ขายให้ก็ได
1: ้ครับผม
0: แต่มีข้อแม้ว่า
1: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
0: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
1: ครับผม
0: เศรษฐียอมมั้ย
1: เศรษฐียอม
0: ทำไมจึงยอม
1: ครับ
0: ทำไมจึงยอม
1: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้า1ด้วยความที่เจ้าเชษฐ์นะเป็นเจ้าฟ้านะหรือว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
0: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเล่า
1: ครับ
0: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
1: ครับ
0: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
1: ครับผม
0: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
1: ครับ
0: ให้มั้ย
1: โอ้
0: เศรษฐียอมมั้ย
1: เศรษฐียอม
0: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
1: ครับ
0: ผมถึงได้

0: เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเขาชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่
1: บุญบุญครับผม
0: สงบสุข
1: ครับ
0: แล้วเลือกไปกันสร้างได้สร้างไหม
1: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
0: ฉลองไหม
1: ครับฉลอง
0: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
1: ครับนิมนต์พระไปอยู
0: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
1: ครับ
0: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ครับ
0: เศรษฐีหมดตัว
1: เศรษฐีหมดตัว
0: ฉลองวัดเสร็จแล้วเออจนเลย
1: ครับผม
0: จนเลยธรรมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
1: ครับ
0: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
1: ้ครับ
0: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
1: เมืองมคธ
0: เลิกระบบการขดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
1: ครับ
0: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
1: ่ครับ
0: แต่เป็นโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
1: ครับ
0: ให้กินข้าวด้วยกันได้มา
1: ครับ
0: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
1: ครับ
0: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
1: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
0: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
1: ครับครับผม
0: ทำบุญมากทำไม
1: ครับ
0: ทำไปทำไมห้าม
1: ครับห้ามเศรษฐีทำ
0: มันก็เกิดเรื่องอยู่เทวดามาหา
1: ครับเทวดามา
0: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เป็นที
1: ่ครับ
0: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
1: ครับห้ามหลายครั้ง
0: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐี
1: ครับ
0: ไหนแล้วบุญช่วยอ่ะนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม่ชีพรับดับโรคไปบุญส่งให้สุดแดนสุขาวดี
1: ครับ
0: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
1: โอ้แล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
0: ไม่ตอบ
1: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
0: ไม่ตอบ
1: ครับ
0: ยกมือขึ้น
1: ครับ
0: ชี้ไปให้พ้นนะ
1: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
0: ไปให้พ้น
1: ครับ
0: เท่านั้นเองท่านมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
1: ้ครับผม
0: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
1: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
0: ่ไม่มีที่อยู
1: ่ครับ
0: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
1: ครับผม
0: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะเศรษฐีไล่ถ้าเศรษฐีอนาธรรมติกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
1: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
0: เทวดาเนี่ยที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
1: ครับ
0: ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
1: ครับ
0: รัศมีของเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววรรณะก็จะผ่องใสขึ้น
1: ครับ
0: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะพอเหินเดินไปหาได
1: ้ครับ
0: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
1: ครับ
0: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
1: ครับผม
0: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระราชกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
1: ครับ
0: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
1: ครับ
0: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะฉะนั้นอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เหลือใครจะปรึกษาได
1: ้ก็ไปปรึกษา
0: พระอินทร์ละคราวนี
1: ้พระอินทร
0: ์พระอินทร์ท่านคิด
1: ครับ
0: ไม่ยากหรอก
1: โอ้ทำอย่างไรเล่า
0: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
1: ครับ
0: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
1: อ๋อเรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
0: ตัวเงินไม่มี
1: ครับ
0: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
1: ครับ
0: และที่อันเป็นสาธารณะ ใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
1: ครับ
0: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
1: ครับ
0: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: เทวดาองค์นี้ก็เลยต้องละต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: เศรษฐีขุดไปนะฮะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
1: ครับ
0: กลับมารวยดังเดิม
1: ครับผม
0: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
1: ครับผม
0: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
1: ้ครับ
0: เจ้าภาพสองคนเนี่ย
1: เป็นอย่างไรครับอาจารย
0: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
1: ครับ
0: พ่อหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
1: ครับ
0: คนจนนะเนี่ย
1: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
0: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้หนี้เขา
1: ครับ
0: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชอันนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
1: ้ครับ
0: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์กันมาสมัยนู้น
1: ครับ
0: พอได้ดิบได้ดีนะฮะไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
1: ครับ
0: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งก็สงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
1: ครับ
0: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิริคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
1: ครับ
0: ไปดูอ้าวสิริของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
1: ครับ
0: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
1: ้ครับ
0: เออท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวนี้ขอได้ไหมเศรษฐีก็มองว่าไก่ก็ธรรมดาเศรษฐี
1: ครับ
0: ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
1: เป็นยังไงครับ
0: สิริย้ายครับ
1: ย้ายสิริย้าย
0: ย้ายจากไก
1: ่ครับ
0: มาอยู่ที่มัตตพจน์เศรษฐี
1: ครับ
0: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน์
1: ครับ
0: มองเห็นออสิริย้าย
1: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
0: ขอ
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐีมัตตพจน์อันเนี้ยขอได้ไหมแต่ก็อายุเยอะแล้ว
1: ครับเศรษฐีให้ไหม
0: เอาไปสิ
1: ครับ
0: พอบอกเอาไปท่านธรรมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: ก็เป็นแบบตะกี้อ่ะ
1: โอ้สิริย้ายอีก
0: ย้ายอีก
1: ครับ
0: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
1: ครับ
0: ปิ่นปักผม
1: โอ้ปิ่นปักผม
0: เห็นแล้วเศรษฐีเศรษฐีขอได้มั้ยเนี่ยปิ่นปักผม
1: เศรษฐีให้มั้ยล่ะครับ
0: เอาไปเลย
1: ครับ
0: จะแจ้งกฎให้ย้ายแล้ว
1: ครับย้ายไปไหนแล้วครับ
0: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีให้มั้ยใครจะกล้าขอใช่มั้ยฮะ
1: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
0: สงสัยจะมาหา
1: ครับ
0: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
1: ครับ
0: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้ถือพุทธเจ้านะคนนี
1: ้ครับ
0: เขาเป็นพราหมณ
1: ์แต่เกิดความสงสัย
0: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
1: ้ครับ
0: ก็เลยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
1: อ๋อไม่มีบุญ
0: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
1: ้ครับ
0: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ย1เกิดมาเพราะอยากจะเป็น
1: ครับ
0: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพุทธเจ้า
1: ครับ
0: หาเสร็จแล้วพุทธเจ้าบอกเรื่องบุญคนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
1: ครับผม
0: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
1: ครับ
0: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
1: ครับ
0: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความเป็นบังคับให้เป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ครับ
0: ความจะเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
1: ครับ
0: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ครับ
0: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงอ้าวที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยไงพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
1: ครับ
0: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเกิดเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
1: ครับ
0: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
1: ครับ
0: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
1: ครับ
0: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
1: ประตูใหญ
0: ่ประตูใหญ่ปิด
1: ครับ
0: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
1: ครับ
0: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ครึ่งก็ตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ้
1: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
1: ครับตัวผู้โออีโอโ
0: อตัวเมีย
1: เอกอีเอกเอก
0: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมไหม
1: ไม่มีนม
0: โบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
1: งู
0: เห็น
1: นมไก
0: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ไก่มามองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
1: ครับ
0: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นไม้รากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
1: ครับ
0: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บางตัวก็ออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะแล้วมันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
1: ครับ
0: แต่ป่าความจริงงูมีตีนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไก่มีนมไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแต่ไก่มันปลุกลูกมันให้หากิน
1: ครับ
0: พอไอ้ตัวเมียปลุกลูกไอ้ตัวผู้ออกแล้ว
1: ครับ
0: โอกอีโอกโอกฟังให้ดี
1: ครับ
0: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
1: ครับ
0: ตื่นมาสู่โลก
1: ครับผม
0: นะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวผู้มันบอกพวกไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
1: ครับ
0: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางาน1ขันแล้วนะ
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
1: ขันที่2
0: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ขันที่3
0: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
1: ขันที่4
0: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
1: ขันที่5
0: เกิดเป็นไก่มันทั้ง5ขัน
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันทั้งมหาถ้า5ขันแล้วก็รับรองได้
1: มีความสุขมีความเจริญ
0: อาบน้ำไม่หมดสบู
1: ่ครับผม
0: 5ขันไม่หมดแน
1: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
0: ขันอาสางาน
1: ครับ
0: พ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ่ะ
1: ครับ
0: เด็กที่สารแหน่ช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานท่านมหา
1: ครับ
0: ไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
1: ี
0: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
1: ครับ
0: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านแล้วยังยังเลยเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ซักผ้ายังยังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำไมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เขาเลือก

0: ขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
1: ต้องพัฒนาตัวเอง
0: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วสู้หรือยัง
1: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
0: สู้หรือยัง
1: ยังครับ
0: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
1: ไม่ชนะครับ
0: เออนั่นแหละนะเพราะนั้นขันแข็งแข่งขันไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ครับ
0: อยากจะอยู่ใครเนี่ยอยากคุยเรื่องเศร้าคุยคนมาหัวเราะบ้าง
1: ครับ
0: บางคนมาทีไรนะ
1: เป็นอย่างไรครับ
0: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ยไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
1: ครับ
0: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม
1: ่ครับ
0: มาหน้าเศร้ามาทุกที
1: ครับผม
0: เราเบื่อ
1: ครับ
0: แต่บางคนก็แปลกเขาหัวเราะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศน์นะ
1: ครับ
0: ไปบรรยายเนี่ย
1: เป็นยังไงครับ
0: ผมก็เทศน์ผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
1: ครับ
0: บางคนก็หัวเราะเขารู้ว่าจะผมล้อเล่น
1: ครับผม
0: เดี๋ยวคนนั้นนั่งเนี่ยโผคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่าให้คนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันนึงก็ต้องยิ้มกัน5ยิ้มนะท่องยิ้มให้ฟังสิ5ยิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีอย่างนี้ก็นั่งเนี่ย
1: ยิ้มไม่ยิ้ม
0: เฉย
1: ครับ
0: แล้วคนอื่นเขาเลาะมองเนี้ยแล้วมอง
1: ครับ
0: มองคล้ายๆผีตาทุพิกุลตอนเย็นๆน่ะกูไม่หือไม่อือ
1: ครับ
0: แล้วคนก็จะคบไหมน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
1: ้โหทำหน้ายุ่ง
0: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
1: ครับ
0: เออถ้าอารมณ์ไม่สดใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
1: ครับ
0: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ครับ
0: ไอ้ลูกก็จิกไปนะพอจิกไปเจอหนูจะนอนลูกก็บอกพ่อเจ็บ
1: ๆเจ็บๆเจ
0: ็บๆเจ็บ
1: ๆครับ
0: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้บอกเจ็บๆหรอก
1: ฟังว่าเป็นอย่างไร
0: แซ่บๆที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซ่บ
1: ๆแสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
0: แม่น
1: ครับโอ้แซ่บๆนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
0: ภาคอีสานไก่อะไรไก่อะไร
1: ไก่แซ่บ
0: ไก่ย่าง
1: ไก่ย่างครับ
0: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
1: ไก่ย่างโคราช
0: โคราช
1: ครับ
0: เคยกินไหม
1: เคยครับ
0: อร่อยไหม
1: อร่อยครับ
0: ผมกินไม่ได
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: มันย่างไปย่างมา
1: ย่างไปย่างมาม
0: ันย่างไปย่างมา
1: ครับผมมันไม่หยุดสักที
0: ไก่เดินไก่เดิน
1: ครับ
0: ไก่เดินเรียกไก่ย่าง
1: ครับ
0: เออไก่มันไม่มีเศร้า
1: ครับ
0: คนเราก็จะเศร้า
1: ครับผม
0: คุยอะไรมันสนุกสนานมาท่องมาเทศเนี่ยนะเออย่าจะไปนึกมันนั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวมันจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
1: ครับ
0: แล้วฟากเราจะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
1: ครับ
0: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
1: ครับ
0: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
1: ครับ
0: ฟาก็ขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฟ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
1: ครับผม
0: เออฟ้าหนามากก็กลายเป็นเพดาน
1: ครับ
0: แล้วหนูก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นละเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
1: ครับ
0: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
1: ครับ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: รุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะสบายใจได้
1: ครับผม
0: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
1: โอ้สาวอะไรครับ
0: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
1: โอ้ครับผม
0: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
1: อ้าวครับครับ
0: รุ่นสาวเราบันได
1: ครับ
0: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้น

0: ขันคำพิสุทธิ์สนุนขันอาสานายไม่ย่าหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
1: ้ครับ
0: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมเออแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
1: ให้มีความอดทนเขาไว
0: ้เออขันติสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ไก่มันก็ช้ามือมาขัน
1: ครับ
0: ขันแล้วไอ้ตัวล่างกับไอ้คนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวเดียวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งอีกกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอ้ตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
1: ครับ
0: อ้าวไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงขี่รถมึงได้ยังไง
1: ครับ
0: อ่ะมึงมีดีอะไรอันนี้มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูไอ้ถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
1: ครับ
0: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังอันนี้สำคัญ
1: จะได้เป็นอะไรครับ
0: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิและจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
1: ครับ
0: เนื้อมี3ส่วนอันนี้มันก็นอนฟังโอ้เนื้อส่วนนี้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นอันนี้อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลเว้ยเฮ้ย
1: ครับ
0: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับยังไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
1: ้ครับ
0: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามันหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากจะให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
1: ครับ
0: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
1: ่
0: นะไปขโมยชมพู่สมภารไก่เยอะ
1: ไก่เยอะ
0: ถ้าไก่ตกกระจายสมภารตื่นมาตีไตหา
1: ครับ
0: ชมพู่ลูกละ5ที
1: เพราะฉะนั้นก็
0: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
1: ครับ
0: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
1: ่ครับ
0: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
1: ่ครับ
0: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
1: ครับผม
0: กรอบอร่อย
1: กรอบอร่อย
0: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรงนะรีบๆไปเอามาซะเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมดก่อน
1: ครับ
0: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
1: ครับเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพอนะเสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
1: ครับ
0: ถอนขนไก่พาออกไก่แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
1: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
0: ปิ้งไก
1: ่ครับ
0: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
1: ครับ
0: เมียเราไม่ให
1: ้ครับ
0: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
1: ครับ
0: เมียไม่ต้องให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
1: ครับ
0: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทง
1: ครับ
0: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างไก่เสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
1: ครับ
0: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันต้องได้เป็น
1: ครับ
0: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่งลงน้ำ
1: ลงอาบ
0: กำลังอาบน้ำที่เดชมหา
1: ครับ
0: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
1: ครับ
0: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวนะไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวบหายไปเลย
1: ครับผม
0: แปลว่าอะไร
1: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
0: อดแหลก
1: อ๋อครับ
0: อด
1: ครับอด
0: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดูสิริเป็น
1: ครับผม
0: ลงมาอาบน้ำ

0: ตอนเช้าอ้าว
1: ครับ
0: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันมีมาอาบน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
1: ครับ
0: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
1: ครับ
0: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาพอวันตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
1: ครับ
0: ปรากฏที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
1: ครับ
0: เขาเสี่ยงผุดสรถมารถขาวกับม้าม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้วฮะ
1: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
0: เมียจะเป็นอะไร
1: เป็นพระมเหสี
0: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งไหม
1: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
0: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
1: ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
1: ครับ
0: เออเรื่องมันก็จบ
1: ครับ
0: แล้วพระเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
1: ์ครับ
0: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มา
1: ครับ
0: ปุเพกตปุญญตาและ
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: เออคนมันจะดีในธรรมหา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเอาในมงคลสูตรในจักรสี่รู้จักจักรสี่ไหม
1: ครับรู้จักครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: จักรสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
0: หนึ่งปฏิรูปประเทศสวาสะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ที่สมควร
1: ครับ
0: สอง
1: เสาะคบคนดี
0: สัพพิสุวสังเสวะ
1: ครับ
0: สาม
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: และสี่ปุ
1: เพกตป
0: ั
1: ญญตา
0: หนึ่งคนจัดเจริญก้าวหน้า
1: ครับ
0: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
1: ครับ
0: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้องเป็น
1: เป็นโจร
0: นกอะไรนกอะไร
1: แขกเต้า
0: พี่น้อง
1: ครับ
0: อยู่ในรัง
1: ครับผม
0: แล้วเป็นไง
1: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรังพ่อแม่ก็ออกไปหากินพอแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
0: กเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
1: ครับ
0: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
1: ่ครับ
0: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
1: ครับ
0: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
1: ครับ
0: เช่นแมวแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านน่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
1: ครับ
0: มันท้องแล้วท้องอีกเคยตัวผู้มันเลี้ยงลูกไหม
1: อ๋อไม่เคยเห็นครับ
0: มันไปตลอดไปหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันไหมตัวผู
1: ้ไม่เคยเห็นคร
0: ับ สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู
1: ้ครับ
0: เป็นกรรมแล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่ไหมพอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่ไหม
1: ไม่มี
0: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
1: ๆครับ
0: พอโตมามันก็กัดแม่มันมันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
1: ครับ
0: ลูกมันโตผู้โตเมียมันเละเทะไปหมด
1: ครับ
0: เป็นกรรม
1: ครับผม
0: นี่เพราะการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
1: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
0: พอบินได้ป้อแป
1: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
0: พัดแหมถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้ก็บอกให้โยมเข้าใจผู้ภาษาโยมมันเข้าใจ
1: ซ่องโจร
0: ซ่องโจร
1: ครับ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
0: แล้วเป็นไง
1: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
0: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
1: ครับ
0: ฟังภาษาโจร
1: ครับ
0: นะไอ้ทอยพวกนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้มีแต่ไอ้ถอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
1: ครับ
0: นกแขกเต้ามันจำไหม
1: ครับได้ยินครับจำไว
0: ้แล้วเป็นไง
1: ครับก็จำไว้
0: อีกตัวหนึ่ง
1: อีกตัวหนึ่งไปอยู่ในอาสุสีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
0: ฤาษีเจอกันกระทักกันได้คำพูดที่เพราะ
1: ครับผม
0: เชื้อเชิญกัน
1: ครับนกแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
0: แล้วเรื่องเป็นไง
1: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
0: พระราชามานะ
1: ครับ
0: ก็มา มาก็มาสู่ละมาเจอซ่องโจรโจรไม่อยู่
1: ครับ
0: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
1: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
0: อะไรล่ะไปนั้นมาไอ้ทอย
1: ครับ
0: มาทำหาทำไมเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
1: ครับ
0: พระราชาท่านได้ฟัง
1: ครับผม
0: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
1: ครับ
0: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกราคราวเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: พอนกแขกเต้าตอนนั้นเจอพระราชาที่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
1: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
0: โอ
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: นกแขกเต้าพูดภาษาไทยชัดมาก ชัดมากราชาศัพท์ดีมาก
1: ครับผม
0: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองแหละศรัทธาพระราชาอยู่ทุกสามเดือนครั้งหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแขกเต้าสองตัวนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะเป็นอะไรพี่น้องกัน
1: ครับ
0: แต่ไหมการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
1: ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
1: ครับ
0: พระเจ้าถึงบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
1: ครับ
0: ทำไมล่ะฮะเด็กๆชุมชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
1: ครับ
0: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวสุทัศน์เนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ครับหลวงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไอคนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปนั่นในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
1: ่ครับ
0: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กระที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปประเทศสวัสดิ์สองสัพปริสุปัสยะ
1: ครับ
0: หรือสัพปริสุวสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่3อัตตสัมมาปณิธิ
1: ครับตั้งตนไว้ชอบ
0: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
1: ครับ
0: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
1: ครับ
0: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
1: ครับ
0: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ท่านมหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
1: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพ ทั้งสองรูปได้แสดงมานั้น

ก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาปริโยสาเนท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความและคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบดไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปราตนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพรรณรายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปได้ความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้ โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของ

ด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะการรับรู้คุณค่าในตัวเองนั้นหมายถึงการที่เรารับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและคุณค่านั้นอยู่ในภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นโดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความต้องการและกล้าที่จะปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นและข้อที่3เราจะไต่ตรองก่อนที่จะลงมือทำบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคุณค่าภายในเราสร้างขึ้นมายากลำบากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองผู้อื่นหรือสิ่งใดๆนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนเพราะว่าคุณค่าภายในของเรายังคงไว้ได้เสมอเมื่อมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งใดๆที่มาทำร้ายเราจากภายนอกเราจะไม่สั่นไหวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเราจะรับรู้คุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจะพยายามยอมรับตัวเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไปและทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นการที่เราสร้างคุณค่าในตัวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งเล็กมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเราความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุดต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆมอบความรักความเอาใจใส่การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเจ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะ

้นที่2คือวัยที่เด็กๆเริ่มใช้ร่างกายได้มากขึ้นขยับแขนขาเดินวิ่งหรือหยิบจับคว้าของได้ในขั้นตอนนี้การสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กๆคือการที่เขาได้ลงมือทำดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองนั่นเองค่ะในวงกลมนี้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือช่วยเราเก็บของเมื่อเล่นเสร็จอันนี้เด็กๆจะรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการลงมือทำและเมื่อเราชื่นชมเขาเด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างค่ะในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆ ดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาไปสู่การดูแลข้าวของเครื่องใช้และพื้นที่ที่เขาเข้าไปใช้งานดังนั้นในวงถัดมาเราจึงเรียกว่าวง belonging หรือว่าวงที่ดูแลข้าวของของตัวเขาเองเท่านั้นอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลื้อของเล่นออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขากินข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของตัวเองกลับบ้านมาแล้วเด็กๆ ดูแลข้าวของได้ครบถ้วนนำของกลับมาได้ครบอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเริ่มดูแลข้าวของของตัวเองเป็นและทำให้ตัวเองสามารถรับผิดชอบทั้งตัวเองพื้นที่และสิ่งของของตัวเองได้ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่งงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตเขาเกิดขึ้นที่บ้านเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าที่บ้านเต็มไปด้วยคนที่เขารักดังนั้นเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขารักซึ่งขั้นถัดมาจากการดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้ก็คือการดูแลพื้นที่ส่วนรวมหรือการทำงานบ้านนั่นเองค่ะซึ่งวงนี้ก็จะถัดออกมาจากตรงนี้เลยค่ะงานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้นโดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งการที่เด็กคนนึงจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขาเขารับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณค่าภายในจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่เมื่อรับรู้คุณค่าแล้วเขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาทำอะไรได้และคุณค่าในตัวเขาจะค่อยๆได้รับการยืนยันจากขั้นแรกสุดก็คือการที่เขาช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเขาได้ดูแลพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่การทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลยกระเถิบไปที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตของเด็กทุกคนเมื่อเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อคนที่เขารักแล้วก็ทำแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาตรงนี้เด็กจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถทำอะไรที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งครูเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณค่าและคงคุณค่านั้นไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายคุณค่านั้นสู่สังคมค่ะ

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรกที่เด็กๆได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและผู้อื่นที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นข้อที่2งานบ้านช่วยลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในเด็กลงเพราะเขาจะต้องลงมือทำเพื่อผู้อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่า empathy นั่นเองข้อที่3งานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่ได้มองว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดๆก็มีความเหนื่อยความยากในแบบของมันดังนั้นเมื่อเขาเจอใครทำงานที่แม้ว่าจะดูเป็นงานที่เล็กๆเขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะช่วยแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่นเด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะต้องใช้แขนขาและหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำงานบ้านได้สำเร็จถ้าอยากทำให้เร็วขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะถึงจะกวาดบ้านได้เสร็จเร็วต้องคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะล้างจานได้เสร็จเร็วนอกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆจึงได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำมันแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาได้ลงทำอะไรบางอย่างเคียงข้างคุณแม่แปลว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ไปในตัวเลยนะคะความสัมพันธ์จึงก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทุกข์และร่วมสุขกับลูกค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ต่อไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่1จึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการที่ทำสิ่งที่จำเป็นหรือว่านิดก่อนสิ่งที่เราต้องการหรือว่าวอนเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและชีวิตที่ตั้งอยู่ความสมดุลส่วนข้อ2คือการกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวางน้ำหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะและสุดท้ายเมื่อเราสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองที่กลายเป็นผู้ใหญ่การที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไม่ยากเท่ากับการรักษาคุณค่านั้นเอาไว้ให้ดีเสมอดังนั้นเราจะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาไว้เป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ย
จะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าหากเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวงในของเราได้หมดเราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือยืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้เลยและเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดตั้งแต่แรกวงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นวงนี้จะทำให้เราสามารถคงคุณค่าของตัวเราไว้และสิ่งที่เราเชื่อเอาไว้โดยไม่สั่นคลอนถัดจากวงในสุดก็คือวงในตรงกลางเป็นวงที่เราจะอนุญาตให้คนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวแต่หมายถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดและสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงนอกที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือพื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้าง1คือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราร่างกายเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ได้อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงนี้เราควรที่จะกำหนดเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยถ้าหากเขาพูดอะไรและทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรนำมาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเกตได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้อย่างเช่นคาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นหรือต้องการอะไรจากเราในสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้ตรงนี้เรากล้าที่จะยืนหยัดและบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถทำให้ได้และเราทำได้มากสุดคือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอและเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอนไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่าภายในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะทำดีที่สุดอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีสักวันที่เราผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นอย่าโกรธตัวเองจนเนิ่นนานเกินไปเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นให้เป็นบทเรียนและนำไปปรับเปลี่ยนพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะ

การที่คนคนหนึ่งจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำทั้งจากภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความรักอย่างปราศจากเงื่อนไขให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเพื่อตัวเขาเองดูแลตัวเองดูแลข้าวของเครื่องใช้

ใช้พื้นที่ที่เขาไปใช้งานและสุดท้ายคือแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่พื้นที่ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาความรักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดีในแบบของเราเองเราไม่จำเป็นต้องเก่งหรือดีเหมือนใครแค่เป็นตัวเราในแบบฉบับที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลย

0: ่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือเ

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
4: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: หอมห
3: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: นามารูปสวยๆว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะ

0: ท่านนามารูป
1: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
2: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
1: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
3: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
0: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
1: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
3: เ
1: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
3: อย่างนี้เอง
0: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังไปหมดแล้ว
1: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
0: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
4: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
3: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
4: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
3: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
0: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
4: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
3: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
4: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
3: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
4: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
3: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
0: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
4: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
3: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
4: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
3: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
4: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
3: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
1: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: เย้เย้เย้เย้จะได้ไปเที่ยวต่อแล้ว
0: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
3: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
4: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
1: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
4: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
5: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงได้บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
4: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขา

0: ใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
2: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
2: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
2: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
2: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ BLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างใน

0: ริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
0: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราช

0: กูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกว่าเด็กๆหลายๆคนค่อนข้างที่จะง่วงเลยใช่ไหมคะใช่ดังนั้นนะคะก่อนที่จะมาเริ่มกิจกรรมเรามาทำกิจกรรมกันให้กระปี้กระเป๋ากันหน่อยดีไหมคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีสติเพิ่มมากขึ้นโดยการเราจะทำจีบและแอลเดี๋ยวเราจะสลับไปพร้อมๆกันเพื่อกระตุ้นสมองให้เช้านี้เด็กๆนะคะโอ้โหสามารถใช้สมองได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ชึบเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งชึบเปลี่ยนครั้งที่สองชึบเปลี่ยนครั้งที่สามอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามเปลี่ยนครั้งที่สี่และเปลี่ยนครั้งที่ห้าเปลี่ยนครั้งที่หกเปลี่ยนครั้งที่เจ็ดเปลี่ยนครั้งที่8เปลี่ยนครั้งที่9และเปลี่ยนครั้งที่10เป็นยังไงสมาธิเริ่มกลับมาหรือยัง
1: เริ
0: ่มกลับมาแล้วเริ่มสดชื่นขึ้นแล้วใช่ไหมคะในเช้าวันนี้คุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆนะคะโดยเรื่องราวในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับขยะใช่ขยะเนี่ยอยู่รอบๆตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเรา ทิ้งเสร็จแล้วก็ท
0: ิ้งใช่ในช่วงนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าฝนตกหนักๆใช่ไหมคะจะมีขยะจำพวกถุงพลาสติกนะคะหรือขวดน้ำเนี่ยเป็นยังไงลอยใช่อยู่ในท่อเหมือนที่พี่นิลินใช่ไหมเคยบอกเลยใช่ไหมคะการ์ตูนใช่เด็กๆทราบไหมคะว่าขยะบางชนิดนะคะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ใช่เช่นถูกต้องใบเตยอ่ะเชิญใบเตยเลยใบเตยจ๋าอยากฟังจังเลยเรื่องขวดที่นำไปขายเราจะทำยังไงคะอ๋อขวดที่เราเนี่ยเอาไปขายได้เนี่ยเช่นขวดอะไรมั่งลูก
2: ขวดพลาสติก
0: อ๋อขวดพลาสติกมีอย่างอื่นไหมคะ
2: แล้วก็มีกล่อง
0: กล่องลังก็ได้มีอะไรอีกลูกขวดแก้วได้ไหม
2: ได้
0: ได้เอาปรบมือดังๆให้พี่ใบเตยด้วยถูกต้องเลยค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆค่ะก่อนที่เรานะคะจะนำขยะไปทิ้งเด็กๆลองที่บ้านของตนเองลองแยกขยะดูไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่เพื่อนพูดเลยเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วกระดาษหรือกล่องลังใช่ไหมลูกสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันเอาไปรีไซเคิลได้และเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นอกจากนี้นะลูกนะยังทำให้การทิ้งขยะของเราเนี่ยมันมีความหมายขึ้นโดยที่เรานะคะก็แยกขยะไว้เป็นถุงๆหนึ่งเลยนะลูกมันง่ายต่อการเก็บสองเลยมันทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นระเบียบและสามารถนำขยะเหล่านี้นะคะไปใช้ประโยชน์ได้แล้วถ้าหากว่าเวลาที่เด็กๆเนี่ยรับประทานขนมดื่มน้ำอึกๆๆพอน้ำหมดเด็กๆกำลังนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ขี่บึนๆๆหมดแล้วโอ้ทำไงดีเขี้ยงปักได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะถูกต้องเลยมันจะเป็นขยะแล้วมันก็จะไปสะสมอยู่ตามท่อระบายน้ำทำให้เวลาฝนตกขยะเหล่านั้นมันก็จะไปคาอยู่จากนั้นใช่ถูกต้องแล้วถ้าหากว่าขยะเหล่านั้นเนี่ยมันไหลจากท่อระบายน้ำไหลไปในแม่น้ำแล้วมันออกสู่ทะเลแล้วขยะเหล่านั้นมันไปอยู่ในทะเลเด็กๆคิดว่าสัตว์ทะเลเดือดร้อนไหมลูก
1: เด
0: ือ
1: ดร
0: ้
1: อน
0: ใช่ใช่เพราะว่าสัตว์ทะเลเนี่ยเวลาที่มันกินขยะเข้าไปหรือรับประทานขยะเข้าไปมันไม่สามารถย่อยได้พอไม่สามารถย่อยได้มันอาจจะทำให้สัตว์ทะเลเนี่ยเป็นยังไงเออตายสงสารไหมคะ
1: สงสาร
0: ดังนั้นคุณครูแพรวอยากเห็นเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะทิ้งขยะให้เป็นที่และอย่าลืมว่าแยกขยะด้วยทำได้ไหมคะทำได้เก่งมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวไหมคะครูแพรวขอเชิญส่องก่อน

0: ขอเชิญเป็นพี่ใบบุญค่ะช่วยอ่ะพี่ใบบุญขอจัดปกเสื้อก่อนอ่ะเรียบร้อยสวยมากวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูฟังมั้งคะ
1: ไปให้อาหารปลา
0: ที่ไหนลูก
1: ที่อบต.ของพ
0: ่
1: ออ
0: ๋อที่อบต.ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องเอาอะไรไปให้มันลูก
1: อาหารปลา
0: เป็นอาหารปลาเป็นเม็ดๆหรอ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะแล้วเวลาน้องให้อาหารปลาน้องจะไปปีนแผงที่กั้นได้มั้ยลูก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะตก
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะตกแล้วเวลาให้อาหารปลาเสร็จแล้วเศษขยะจำพวกถุงพลาสติกที่ใส่อาหารปลามาเราทิ้งลงน้ำเลยได้มั้ยลูก
1: ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อแล้วหนูเอาไปทำอะไรคะ
1: เอาไปทิ้ง
0: ทิ้งที่ไหน
1: ทิ้งที่ถังขยะ
0: เพื่อนๆปรบมือให้ด้วยเก่งมากๆเลยต่อมาขอเชิญมาลิค่ะเดินสวยๆจ้ะที่รักวันนี้พี่มาลิมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างจ้ะ
2: หนูไปเที่ยววัดมา
0: อ๋อน้องไปเที่ยวที่วัดเหรอลูกเที่ยววัดเจออะไรบ้างคะ
2: เจอพระ
0: เจอพระเจออะไรอีกลูกเจอตรงที่เขาทำบุญบ้างไหม
2: เจอ
0: เจอเหรอแล้วมาลิไปทำอะไรที่วัดบ้างลูก
2: ไหว้พระ
0: ไหว้พระเหรอคะแล้วได้ขอพรไหม
2: ขอ
0: น้องขอว่าอะไรลูกจำได้ไหมถ้าจำได้น้องขอว่าอะไรคะ
2: ให้หนูเป็นเด็กดี
0: ให้เป็นเด็กดีให้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะ
2: ใ
0: ช่แล้วมาลิจ๋าเวลาที่มาลิไปที่วัดนะลูกเราจะไปส่งเสียงดังได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะลูก
2: เพราะว่าคนอื่นเขาไหว้พระกันอยู่
0: เป็นเด็กดีมากๆเลยปรบมือให้กำลังใจมาลิด้วยเก่งมากขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญพี่เบครับพี่เบมาเลยวันนี้พี่เบมีเรื่องราวอะไรจ๊ะ
3: เบค่ะไป
0: ไหนลูก
3: กรุงเทพ
0: อ๋อพี่เบคอนไปกรุงเทพมาเป็นยังไงบ้างลูก
3: รถเยอะ
0: รถมันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: แล้วนั่งรถ4ชั่วโมง
0: โอ้โหนั่งรถอยู่ทั้ง4ชั่วโมงแน่แล้วพี่เบขาเวลาพี่เบนั่งรถยนต์เนี่ยเราเนี่ยจะลุกปีนเบาะได้ไหมครับ
3: ครับ
0: ไม่ได้ทำไมล่ะลูก
3: เนี่ยมันเกิดอุบัติเหต
0: ุอ๋อเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมแล้วถ้าแบบนี้เราจะนั่งยังไงดีลูก
3: นั่งให้ปลอดภัย
0: อ๋อนั่งให้ปลอดภัยคาดเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่แล้วพี่เบเวลาตอนที่พี่เบไปกรุงเทพพี่เบชอบอะไรมากที่สุดคะโอ้แสดงว่าชอบเยอะใช่ไหมใช่ใช่ไหมปรบมือให้กำลังใจพี่เบด้วยอาจจะตื่นเต้นไม่เป็นไรให้กำลังใจกันวันนี้คุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางของเรามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันค่ะ

คุณครูปลายทางนะคะสามารถขออาสาสมัครเด็กๆนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และที่สำคัญนะคะสามารถตั้งคำถามถามเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตนเองและอารมณ์ของตนเองในวันนั้นๆออกมาได้ค่ะ

เด็กๆปลายทางนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณครูแพรวด้วยเด็กๆปลายทางบอกว่าในช่วงนี้นะคะที่โรงเรียนเนี่ยมีโครงการธนาคารขยะโดยให้เด็กๆนะคะช่วยกันเก็บขยะนะคะเพื่อแลกแต้มสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลประจำห้องด้วยเด็กๆบอกว่าช่วงนี้นะคะที่โรงเรียนเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเด็กช่วยกันทั้งเก็บขยะและแยกขยะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นนะคะเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: แจ้งว่า
0: ถูกต้องเลยก่อนที่เราจะมาเริ่มเคลื่อนไหวกันขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆจะชนเพื่อนได้มั้ยลูก
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุทำให้ใครบาดเจ็บคะ
1: ตั
0: วเองแล้วก็เพื่อนแล้วสิ่งต่างๆรอบๆห้องน้องจะเดินไปชนได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ใช่แล้วเวลาที่เด็กเคลื่อนไหวถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี
1: ้
0: ช้าตามจังหวะแล้วถ้าแบบนี้นะลูกให้เร็วขึ้น

0: ามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรวขอแบบนี้น้องต้องทำยังไงหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้ที่ของเราพอไหมคะ
1: ไม่พอ
0: ทำยังไงดีอ่ะ
1: ตาง
0: แขนเพื่อหาอะไรพื้นที่แต่ตอนนี้ยังชนเพื่อนหุบแขนก่อนจากนั้นค่อยๆ ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทางต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองเมื่อได้พื้นที่แล้วหนูทำยังไงลูก
1: ย
0: ื
1: นต
0: ั
1: วตรง
0: ยืนตัวตรงๆต้องขยับอีกไหม
1: ไม
0: ่ต้องใช่อาจจะทำให้พื้นที่ที่มันอาจจะมีอยู่แล้วเนี่ยน้อยลงใช่ไหมคะใช่พร้อมหรือยังคะขออีกทีหนึ่งก้นจะต้องไม่กระแทกโต๊ะนะคะหรือเก้าอี้ขยับออกมาสิคะพร้อมหรือยังคะค่อยอย่างชัวร์เริ่มเลยค่ะ

0: เด็กๆต้นทางเนี่ยเขาได้พื้นที่เป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยืนตัวตรงครับต่อไปลองดูซิว่าปลายทางได้พื้นที่หรือยังอ๋อเพื่อนๆปลายทางหลายๆคนได้พื้นที่แล้วแต่มีบางคนยังยืนชิดเพื่อนอยู่ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขอให้เพื่อนๆปลายทางขยับต้นทางเราต้องขยับไหมคะ
1: ไม
0: ่ต้องนะอ่ะปลายทางขยับเลยค่ะเก่งมากๆต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟัง จังหวะใช่ไหมคะอ่ะเริ่มได้เลยดูซิว่าวันนี้ใครจะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะบ้างนะโหนี่พี่พาคินก็เก่ง

0: ขอถามพี่ใบเตยน้องหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกช้างหรอคะน่ารักจังเลยมาลีล่ะคะ
1: จระเข
0: ้จระเข้เลยเหรอพี่พีคล่ะไหว้พระหรอคะแล้วเพื่อนเพื่อนปลายทางล่ะหนูเป็นอะไรนะคะโอ้เพื่อนบอกว่ากำลังหยุดอยู่ในท่าทางเป็นแมวน้ำแล้วหนูล่ะหนูหยุดอยู่ในท่าทางหาสมบัติโอ้โหน่ารักมากๆเลยระวังชนเพื่อนนะคะ

ชื่นชมคนที่เคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะเก่งจังเลยอ่ะโอติครับหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกฮะโดมิตะอ๋อค่ะโดราเอมอนมีไหมเนี่ยขอถามพี่ต้นน้ำค่ะอะไรนะลูกนกกระจิบใช่ไหมคะอานนท์นะลูกอะไรนะยิงธนูเลยเหรอโอ้โหน่ารักมากๆเลยอื้อ

0: เด็กๆนั่งลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอามือวางไว้บนตักต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามชอบใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มขอทบทวนก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้โดยเรานะคะจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มโดยวันนี้เราจะให้เด็กๆนะคะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสมนะคะจากนั้นนะคะจะให้เด็กๆเลือกผู้นำกลุ่มละ1คนมายืนอยู่กลางวงของตนเองโดยเมื่อคุณครูแพลวเริ่มเคาะจังหวะนะคะให้คนที่เป็นผู้นำทำท่าทางโดยให้เพื่อนที่เป็นผู้ตามในกลุ่มของตนเองทำท่าทางตามผู้นำของกลุ่มตนเองได้ไหมคะจากนั้นให้ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กได้จับกลุ่มนะคะอ่ะจับกลุ่มได้เลยไหนดูซิเด็กๆจะสามารถจับกลุ่มกันเองได้ไหมทางนี้ว่างนะคะลูกสีเขียวมาทางนี้ได้ลูกมาน้องขยายออกไปข้างหลังได้ค่ะไม่ต้องชนเก้าอี้เก่งมากเหยียบมาทางนี้พี่ภาคินน้องถอยหลังออกไปนิดนึงนั่นแหละเอามือลงสีเหลืองยกมือขึ้นเก่งมากชมพูเขียว ส้มและน้ำเงินเก่งมากๆทีนี้หาผู้นำหนึ่งคนมายืนกลางวงค่ะใครดีนะใครก่อนก็ได้ลูกใครก่อนก็ได้กลุ่มนั้นใครดีคะออกมายืนเลยค่ะตรงนั้นใครเหยียบออกไปนิดนึงนั่นแหละกลุ่มไหนได้ผู้นำแล้วยกมือขึ้นขอส่องก่อนกลุ่มไหนได้ผู้นำแล้วบ้างโอ้โหทุกกลุ่มเลยจากนั้นคุณครูแพลวจะเริ่มเคาะจังหวะให้ผู้นำทำท่าแล้วนะคะโหผู้นำแต่ละกลุ่มเปลี่ยนเลือกผู้นำใหม่ได้เลยได้ผู้นำคนใหม่หรือยังถ้าได้แล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มแล้วนะเอาก็ทำได้ไม่ว่าเลยเปลี่ยนแต่ละกลุ่มนั่งลงกลุ่มไหนที่หนูนั่งแล้วขาหนูติดเพื่อนหนูขยับถอยหลังกลุ่มไหนที่หนูชนกับเก้าอี้หนูขยับชื่นชมกลุ่มสีเขียวเขาได้พื้นที่แล้วแต่ว่าถ้าน้องชิดกันอีกนิดนึงเนี่ยมันจะชนกันเลยนะหนูต้องถอยหลังลงไปนิดนึงค่ะเรียบร้อยเด็กผู้หญิงที่ใส่กระโปรงเอากระโปรงคลุมที่ไหนลูกถูกต้องจากนั้นจับไปที่ขาของตนเองและร้องพร้อมกันว่าน
1: วด
0: นวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลัง พลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันละลาลันลาลาลันละสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังแก่พวกเราลาลันลาลาลันละลาลันลาลาลันละให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิขอถามกลุ่มสีส้มทำท่าอะไรดีคะนวดแขนนวดไปที่แขนตนเอง1ครั้ง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สีเหลืองทำท่าอะไรดีคะทุบทุบใช่ไหมทุบไปที่แขนตนเอง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างเป็นภาษาอังกฤษ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สีชมพูทำท่าอะไรคะหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้าใช่ไหมคะ10ครั้งเป็นภาษาจีน一二三四五六七八九十สีเขียวทำท่าอะไรดีครับสะบัดมือ10ครั้งใช่ไหมสะบัดมือ10ครั้งเป็นภาษาจีน一二三四五六七八九十น้ำเงินล่ะคะ
1: นวด
0: หรออย่างนี้หรออ่ะนวดหัวไหล่ตัวเอง10ครั้งเป็นภาษาไทย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นปิดหูซ้ายขวาปิดตา2ข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสมาธิขอสมาธิจากเด็กๆก่อนนะคะเก่งมากๆเลยจากนั้นนะคะค่อยๆลืมตาแล้วกลับไปนั่งที่ค่ะมาแล้วพี่ข้าวหอมนั่งเลยค่ะหนูนั่งให้ตัวตรงๆเก่งมากๆปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบใดคะ
2: คู
0: ่
2: ก
0: ัน
2: ค
0: ู่
2: ก
0: ันเก่งมากๆเลยสนุกไหมคะแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องปลอดภัยไว้ก่อนเรานะคะได้รู้เกี่ยวกับการระมัดระวังในการเล่นสนามเด็กเล่นไปแล้วใช่ไหมคะทั้งในชีวิตประจำวันก็เรียนรู้ไปแล้วของมีคมก็เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมในวันนี้คุณครูแพลวมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้เด็กๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นก็คือเรื่องนี้เลยค่ะการระวังอันตรายจากคนแปลกหน้าและวิธีป้องกันค่ะคนแปลกหน้าในที่นี้คือใครบ้าง
1: โจร
0: เด็กๆบอกว่าที่สำคัญเลยค่ะคุณครูเราจะต้องระวังตนเองจ้ะ

จรใช่ไหมคะจากอะไรอีกบ้างโจรกับขโมยใช่ไหมคล้ายๆกันเลยวันนี้คุณครูแพลวมีบทบาทสมมุติจะมาให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตไปพร้อมๆกันพร้อมหรือยังคะ

0: เล่นกันแล้วต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะไปดูของเล่นในพิพิธภัณฑ์นะของเล่นเยอะแยะนะน่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่ว่าเวลาที่เราเข้าไปบุคคลเยอะไหมคะลูก
1: เยอะ
0: เยอะแล้วแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะต้องเดินตามใครคะ
1: คุณคร
0: ูแยกแถวไปเล่นคนเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเย้โอ้โหพิพิธภัณฑ์นี้นะของเล่นเยอะแยะมากมายเลยดูสิตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเด็กๆค่ะโอ้โหมีอะไรเนี่ยชุดหม้อข้าวหม้อแกงด้วยแล้วก็มีชุดครัวน่าสนใจมากๆเลยแต่ต่อไปคุณครูแพลวจะพาไปดูห้องหุ่นยนต์โอ้โหเป็นนวัตกรรมที่ล้ำมากๆเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วปะไปดูห้องหุ่นยนต์กันห้องหุ่นยนต์ชั้น3กดลิฟต์สิรอด้วยค่ะขอไปด้วย
2: เฮ้ยเหนื่อยจังเลยหาเด็กมาทั้งวันแล้วเนี่ยยังไม่เจอเด็กสักคนเลยเฮ้ยมีเด็กยืนอยู่คนเดียวไม่มีผู้ใหญ่คราวนี้แหละเด็กคนนี้จะต้องจับไปขายได้แน่ๆเลยเดินไปดีกว่าหนูหนูทำอะไรอยู่คนเดียวอ่ะ
3: มีของเล่น
2: เอ้าแล้วพ่อแม่ไปไหนอ่ะ
3: ไปเข้าห้องน้ำ
2: มากับใครเนี่ย
3: มากับครู
2: เอ๊แล้วครูไม่อยู่หรอ
3: ไม่อยู
2: ่เฮ้ยเนี่ยน้านะมีของเล่นเยอะเลยอยากดูไหมนี่นี่นี่นี่ตุ๊กตาตัวนี้นะเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยหนูชอบไหมลองดูสินี่มีอีกนะนี่นี่นี่ตัวนี้น่ารักไหมแต่ว่าที่รถน้าเนี่ยมีทั้งของเล่นมีทั้งขนมเยอะเลยเราไปดูกันไหมทำไมล่ะ
3: เพราะว่าคุณบอกว่าห้ามไปกับคนแต่ง
2: นะไม่เป็นไรหรอกนะมาแล้วมาเถอะเนี่ยมาแล้วมาแต่ว่าอย่าส่งเสียงดังนะเข้าใจไหมเดินมาเร็วๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่มาดูก่อนเร็วๆอย่าส่งเสียงดังเดินมาเร็ว
0: ๆฟ้าใสอยู่ไหนนะตามหาตั้งนานแล้วดีนะพาเด็กๆคนอื่นไปฝากไว้กับคุณครูแพรขึ้นรถนับจำนวนฟ้าใสหายตัวไปนี่อุตส่าห์เตือนแล้วเตือนอีก
2: อย่าเสียงดังนะอย่าเสียงดังเตือนมัน
0: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะนี่มันเด็กโรงเรียนของดิฉันนะ
2: อุ้ยอยู่แล้ว
0: รอปภค่ะรอปภหลังจากที่เด็กๆนะคะได้รับชมบทบาทสมมุติไปคุณครูแพลวขอถามพี่เตยพี่เตยจ๋าบทบาทสมมุติเราเกี่ยวกับอะไรคะ
4: ก
0: ับ
4: โจร
0: เกี่ยวกับโจรที่ลักพาตัวใช่ไหมคะใช่แล้วขอถามพี่ปริมนอกจากนี้หนูสังเกตเห็นอะไรอีกลูกมาใกล้ๆเลยมาทางนี้เลยค่ะจับไมค์เลยพี่เตยเขาบอกว่าเห็นโจรแล้วใช่ไหมคะพี่ปิมเห็นอะไรอีกลูก
5: เห็นฟ้าใส
0: เห็นพี่ฟ้าใสฟ้าใสเขาทำอะไรลูก
5: เขาเล่นของเล่น
0: เขาเล่นของเล่นแล้วเขาเดินตามคุณครูแพลไหมคะ
5: ไม่
0: เลยฟ้าใสเนี่ยเขาเล่นของเล่นโดยที่ไม่ยอมเดินตามคุณครูแพลใช่ไหม
5: ใช่
0: จากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ
5: โจรลักพาตัว
0: ใช่เลยเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยจากที่เราเนี่ยได้สังเกตบทบาทสมมุตินะคะโดยในบทบาทสมมุติเนี่ยคุณครูพาเด็กๆไปที่ไหนพิพิธอะไรพิพิธภัณฑ์ถูกต้องโดยที่คุณครูเนี่ยได้สร้างข้อตกลงก่อนใช่ไหมว่าเวลาที่เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ให้เดินตามคุณครูแพรวห้ามแยกตัวแต่ฟ้าใสเป็นยังไงในบทบาทสมมุติอ๋อไม่ยอมฟังคุณครูจึงเกิดเหตุแต่หนูสังเกตไหมว่าฟ้าใสทำมือยังไงนะแบบนี้หมายถึงอะไรอะลูก
6: ขอความช่วยเหลือ
0: ข ขอความช่วยเหลือถูกต้องเลยค่ะเป็นสัญญาณมือในการขอความช่วยเหลือแต่ถ้าหากว่า

0: เด็กๆตะโกนได้ล่ะตะโกนได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเด็กๆตกใจตะโกนได้เลยเรียกให้ใครช่วยได้แต่ถ้าสมมุติว่าโดนข่มขู่ว่าอย่าตะโกนนะถ้าตะโกนนะจะทำให้เจ็บๆเลยในวิดีโอเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าใสทำง่ายๆเลยค่ะแบมือขึ้นมาพับนิ้วหัวแม่มือค่ะไปที่กลางฝ่ามือจากนั้นทำยังไงคะพับนิ้วทั้ง4ลงมาอีกครั้งนะคะกลางมือขึ้นมาฟึบอย่างนี้พับนิ้วหัวแม่มือไปที่กลางฝ่ามือจากนั้นพับนิ้วทั้ง4ลงมาชึบชึบยากไหมคะไม่ยากเลยซึ่งในชีวิตประจำวันนะลูกโดยทุกวันนี้เราไม่สามารถทราบได้เลยใช่ไหมว่าใครที่เป็นคนดีหรือไม่ดีถูกต้องไหมคะเพราะว่าคนเราเนี่ยปะปนกันทั่วไปในสังคมใช่ไหมแต่เด็กๆเนี่ยจะไปคล้อยตามสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆอย่างนี้เอาไหมคะไม่ถ้าหนูอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับในวิดิทัศน์หนูจะทำอย่างไรขอถามพี่นิลินค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะจดคำตอบของเด็กๆลงบนกระดานพี่นิลินถ้าพี่นิลินเนี่ยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับพี่ฟ้าใสในวิดีทัศน์พี่นิลินจะทำยังไงลูก
1: ขอความช่วยเหลือ
0: น้องจะต้องขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงคุณครูแพรจะขอเขียนลงไปก่อนนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ขอความช่วยเหลือนิลินบอกว่าขอความช่วยเหลือใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ขอความขอความช่วยเหลือใช่ไหมคนต่อมาขอบคุณคานิลินขอเชิญพี่แสนดีค่ะนอกจากขอความช่วยเหลือแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราต้องทำตัวยังไงอีกลูก
2: ทำสัญญาณมืออ
0: ๋อทำสัญญาณมือใช่ไหมคะ

0: อ่ะเพื่อนบอกว่าทำสัญญาณมือใครอีกดีนะขอเชิญพี่แม็กครับมาเลยค่ะถ้าพี่แม็กเนี่ยเป็นเหมือนพี่ฟ้าใสที่อยู่ในวิดิทัศน์พี่แม็กจะทำยังไงดีคะ
1: เดินทางแถว
0: อ๋อเดินให้เป็นแถวหรือว่าเดินตามคุณครูใช่ไหมคะใช่ไหมคะงั้นคุณครูแพลวเขียนว่าเดินตามครูนะคะ

0: มีอะไรได้อีกขอบคุณค่ะพี่แม็กขอเชิญพี่ปังหอมค่ะ
1: ตอนนี้นะเรามีขอความช่วยเหลือทำสัญญาณมือเดินตามคุณครูและเราจะทำยังไงได้อีกลูกอะไรนะคะชัดๆลูก

0: ขาย
1: อืมแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ปังหอมจะทำยังไงอ่ะลูก
0: เราต้องเดินตามครู
1: อ๋อเหมือนพี่แม็กเลยใช่ไหมคะอ่ะใช่ใครมีคำตอบอื่นบ้างอ่ะขอเชิญพี่พีคขอบคุณค่ะปังหอมมาเลยพี่พีคถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับพี่ฟ้าใสที่เราดูวิดีทัศน์ไปพี่พีคจะทำยังไง
0: อยู่ใกล้ๆพ่อแม่
1: อยู่ใกล้ๆผู้ปกครองใช่ไหม
0: ใช่อ่
1: ะขอเขียนก่อนอยู่อยู่ใกล้อะไรลูกผู้ปกครองขออีกข้อหนึ่งขอบคุณค่ะพี่พีคขอเชิญการ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนตอนนี้นะคะลูกเรามีการขอความช่วยเหลือทำสัญญาณมือเดินตามครูอยู่ใกล้ผู้ปกครองแล้วมีอะไรอีกคะที่จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากการโดนลักพาตัวเมื่อสักครู่
0: จับมือพ่อแม
1: ่อ๋อจับมือผู้ปกครองเอาไว้ใช่ไหมคะ

0: รบมือให้พี่การ์ตูนด้วยขอบคุณค่ะชึบกลับมานั่งที่ได้จากที่เราเนี่ยได้ลองสอบถามกับเด็กๆเด็กๆก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า1 นะคะอ่านตามนะขอความช่วยเหลือ
1: ขอความช่วยเหลือ
0: ถูกต้องขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง
1: พ่อแม่
0: ขอถามพี่ใบบุญน้องขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างลูกดังๆลูก
2: ค
0: ุ
2: ณพ
0: ่อคุณแม่ใครได้อีกถามน้ำหวานคุณครูใครได้อีกขอถามพี่ขวัญเอ่ย
3: คุณตำรวจ
0: ถูกต้องคุณตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช่ไหม
3: ใช
0: ่อ่ะข้อต่อมานี่เลยทำสัญญาณมือ
1: ทำสัญญาณมือ
0: ทำยังไงคะไหนลองทำให้ดูสิอ่ะนี่เลยชึบแล้วก็หรือบางทีถ้าหนูชูขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้หนูแอบทำอย่างนี้ก็ได้นะลูกแอบทำด้านล่างให้ผู้ใหญ่เขาเห็นเข้าใจไหมคะบางครั้งเนี่ยถ้าหนูเดินเดินอยู่หนูชูฮึบอย่างนี้โอ้โหเขาตกใจนะลูกถ้าสมมติว่าโดนขู่นะคะอาจจะอยู่ข้างล่างให้คนอื่นเห็นก็ได้ใช่ไหมคะข้อต่อมาเดินตามครู
1: เดินตามครู
0: อีกครั้งสิคะเดินตามครู
1: เดินตามครู
0: ถูกต้องทุกโรงเรียนนะคะและหลายๆโรงเรียนเนี่ยเวลาไปทัศนศึกษาก็จะมีคุณครูเนี่ยพาไปใช่ไหมลูกใช่ในสถานที่ต่างๆนะคะมันน่าสนใจเพราะว่ามันอยู่นอกโรงเรียนบางครั้งเราอาจจะไม่เคยไปใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเด็กๆเนี่ยไปเดินตามคนอื่นไปดูในส่วนอื่นๆโดยที่ไม่สังเกตว่าคุณครูพาเพื่อนๆไปไหนแล้วอาจจะหลงทางได้แบบนี้ดีไหมลูก
1: ไม่ด
0: ีดังนั้นนะคะหนูจะต้องมีสตินะลูกและเวลาถ้าหากว่ามีคุณครูหรือว่าผู้ปกครองไปด้วยเนี่ยก็ให้เดินตามคุณครูเข้าใจไหมคะต่อมาคล้ายๆกันเลยอยู่ใกล้ผู้ปกครอง
1: อย
0: ู่ใกล้ผู้ปกครองเวลาที่หนูเนี่ยไปในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าตลาดนัดถ้าหากว่าหนูเนี่ยไม่ยอมอยู่ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองถ้าเกิดพัดหลงลำบากไหมลูก
3: ลำบาก
0: เสียใจไหมคะ
3: เสีย
0: ใจด้วยดังนั้นป้องกันตนเองอยู่ใกล้ๆผู้ปกครองนะคะต่อมาจับมือผู้ปกครอง
1: จับมือผู้ปกครอง
0: ถูกต้องในบางครั้งถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยจับมือผู้ปกครองได้ก็จับนะลูกแต่ถ้าวันไหนหนูจับไม่ได้ให้หนูสังเกตคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองให้ดีๆแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่บอกให้มาพาตัวไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้มารับหนูจะไปไหมไม่ไปหนูสังเกตไหมเวลาที่ตอนเย็นที่คุณครูแพลวเนี่ยรอผู้ปกครองมารับเด็กๆคุณครูแพลวจะลองสังเกตเสมอเลยนะว่าผู้ปกครองท่านไหนมารับเด็กๆถ้ามีคนที่เขาบอกว่าฝากรับน้องคนนี้ด้วยฝากรับน้องคนนั้นด้วยคุณครูแพลวจะยังไม่ปล่อยให้เด็กๆกลับจนกว่าคุณครูแพลวจะได้คุยกับผู้ปกครองของเด็กคนนั้นจริงๆว่าฝากมารับจริงหรือไม่ใช่ไหมคะหนึ่งเลยมันเป็นการป้องกันใครลูกตัวเองใช่เลยค่ะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันนะลูกโดยส่วนใหญ่คนเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสเตตัสรู้จักสเตตัสไหมสเตตัสคือสถานะลูกเหมือนที่เวลาแท็กซี่อะค่ะเขามีป้ายคำว่าว่างถ้าว่างมันจะขึ้นเป็นสีแดงๆใช่ไหมแต่ถ้าไม่ว่างเขาจะดับไฟลงนั่นแหละค่ะคนเราอ่ะไม่มีป้ายอยู่ที่ศีรษะว่าคนนี้คนดีหรือคนนี้คนไม่ดีดังนั้นนะคะคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆมีสติรอบคอบและที่สำคัญเลยป้องกันตนเองด้วยเพราะในสังคมปัจจุบันเด็กหายเยอะมากเลยใช่ไหมลูกใช่ดังนั้นอย่าลืมดูแลตนเองด้วยเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจ
0: แล้วเวลาที่หนูไปเจอขนมวางอยู่หนูจะไปหยิบกินสุ่ม4สุ่ม5ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่ามันสกปรก
0: อ้อ1คือสกปรก2คือมันอาจจะมีเชื้อโรคอย่างอื่นหรือเขาอาจจะวางยาให้เราหลับแล้วก็อุ้มเราไปก็ได้ใช่ไหมใช่ดังนั้นอย่าลืมนะคะดูแลตนเองให้ปลอดภัยด้วยสัญญาได้ไหมว่าจะทำให้ได้โอ้โหเสียงเบามากเลยสัญญาได้ไหมคะสัญญานะคุณครูแพรค่อยชื่นใจหน่อยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นนั่งให้ตัวตรงปึ้งดังนั้นนะคะเราจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นนะคะขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะคะเอามือขึ้นมากันไกลไข่
1: ไข
0: ่ผ้าไหม
1: ผ้าไหม
0: ไข
1: ่1
0: ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลจะเร็วขึ้นนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: นับ1 2 3กันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลสติกลับมาแล้วทั้งคุณครูและเด็กๆเลยเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ
1: ปั้น

วันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมจากนั้นนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: ี้ลูกเอาด้านเนี้ยเข้าหาอย่างนี้เข้าใจไหมอ่ะลองใหม่สโนสโนอย่าลืมติดไอเนี้ยตาข้างในมันอ่ะลูกปัดทำไมตามันเขียวเลยตั้งตามันดูสับสนไม่เป็นไรลูกมันไหลสองข้างนะไม่งั้นตาแบบ
1: ไม่ฉันใช้ก่อนฉันเห็น
0: สโนว์เธอรอแป๊บนึง